0: นะคะอรุณสวัสดิ์พี่ต้นคุณแก้มเข้ามานะคะแล้วบอกว่าอุดรธานีโอ้ PM 2.5 เป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าอากาศดูเย็นสบายนะ26องศาก็กำลังดีนะคะมีคุณอะไรนะนะคะบอกว่าคุณออสเตรเลียฮามากนะอารมณ์ต้องดีตอนเช้าเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอข่าวร้ายๆตอนกลางวันในประเทศนะเนาะมีน้องธราเทพนะคะทักทายเข้ามานะคะคุณสุภชัยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทักทายมาทางไลน์นะคะคุณวิสิทธิ์คุณจิรวัฒน์คุณสุภชัยนะคะคุณวิบูลชัยนะขอบพระคุณนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันค่ะ
1: ครับผมส่วนทาง TikTok นะครับก็มีคุณมงคลสายปัญญาบอก Good morning both of you I'm here watching usually with coffee time make me fresh up แล้วก็คุณJJSJ นะครับแล้วก็คุณโอ๊กบอกว่าชอบรายการนี้มากนะครับคุณหมูอุดมสวัสดิ์เรามานะครับแล้วก็คุณโอ๊กบอกว่าชอบหนูผัดเผ็ดจะออกก็น่าจะดีนะส่งออกจากหนูจากออสเตรเลียมาผัดเผ็ดในประเทศไทยครับแล้วก็คุณหมวย90คุณได้โพสต์รีโพสต์ให้เรานะครับแล้วก็คุณป๊อปครับบอกว่า Good morning 2ท่านครับอรุณสวัสดิ์จากลำลูกกาคุณแล้วก็คุณภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นไทยเข้ามาทักทายเราขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
0: ค่ะมาดูข่าวสารในอาเซียนกันต่อนะคะมีเรื่องราวจากฟิลิปปินส์นะคะใน Reuters ลงเอาไว้นะเป็นเรื่องราวที่เขามีการจับกลุ่มสว.นะในคดีทุจริตนะคะ Reuters บอกว่า Philippine Senator Estrada surrenders over graft case นะคะก็มีการจับกลุ่มนะคะสว.โฮเซ่จิงกอยเอสตราดาซึ่งเป็นลูกชายอดีตประธานาธิบดีนะคะหลังจากศาลสั่งฟ้องคดีทุจริตงบประมาณโครงการป้องกันน้ำท่วมมูลค่ามหาศาลเลยก็พบหลักฐานรับสินบนกว่า300ล้านบาทนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะอ้างว่าถูกใช้การเมืองกลั่นแกล้งนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ค่ะควบคุมตัวนายโฮเซ่จิงกอยเอสตราดาซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาชื่อดังนะคะหลังจากที่ศาลต้านการทุจริตพิเศษมีคำสั่งจับกุมในข้อหาช่อราษฎร์บังหลวงนะคดีทุจริตเนี่ยซึ่งก็เป็นคดีคอร์รัปชันระดับชาติที่สร้างความไม่พอใจแล้วก็นำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ทั่วประเทศในช่วงปีที่ผ่านมานะคะสำหรับการจับกุมครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนนานเกือบ1ปีเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆในฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าเขาก็เผชิญกับพายุนะทุกปีนะปีก็หลายครั้งแล้วก็น้ำท่วมหนักด้วยนะคะซึ่งอัยการเนี่ยระบุว่านายเอสตราดาได้สอดแทรกงบประมาณโครงการป้องกันน้ำท่วมไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2025เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองได้รับเงินสินบนสูงถึง573ล้านเปโซคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ302ล้านบาทนะคะคดีนี้ก็ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายค่ะรวมถึงนายมานูเอลโบนวนอดีตรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงตลอดจนเจ้าหน้าที่วิศวกรรมท้องถิ่นแล้วก็เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายแห่งนะคะก่อนเข้ามอบตัวที่อาคารรัฐสภาค่ะนายเอสตราดาก็กล่าวแถลงการต่อสื่อมวลชนสั้นๆนะยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็ระบุว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระเป็นแผนการทางการเมืองเพื่อบีบให้เขาเปลี่ยนข้างในการโหวตสำคัญในวุฒิสภานะคะแล้วก็เขากล่าวว่ามีการเสนอข้อตกลงมากมายเพื่อให้ผมหลุดพ้นจากคดีนี้แต่ผมไม่รับพิจารณานะคะเพราะว่าสิ่งที่เดิมพันอยู่คือความอิสระของวุฒิสภาแล้วก็ย้ำว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลและจะไม่ใช้เอกสิทธิ์สว.เพื่อหลบหนีกระบวนการยุติธรรมนะการคุมตัวนายเอสตราดานะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การเมืองฟิลิปปินส์ค่ะกำลังร้อนแรงนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่ม13สว.ที่มีอิทธิพลซึ่งกำลังจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในคดีถอดถอนรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ในเดือนหน้านะคะโดยนางซาร่าถูกกล่าวหาว่าทุจริตและพัวพันกับแผนสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ค่ะนอกจากนี้นะคะสมาชิกในกลุ่มเดียวกันอย่างสว.โรนัลด์เดลาโรซาซึ่งเป็นอดีตผบ.ตร.ยุคสงครามยาเสพติดก็เพิ่งหลบหนีไปเมื่อเดือนก่อนหลังศาลอาญาคดีสารังสารอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับเช่นเดียวกับนายโรดริโกดูเตเต้อดีตประธานาธิบดีที่ถูกส่งตัวไปยังศาลที่เนเธอร์แลนด์ก่อนหน้านี้นะคะ การขาดหายไปของเอสตราด้าและเดลาโรซาเนี่ยอาจส่งผลโดยตรงต่อคะแนนเสียงในศาลวุฒิสภาที่จะตัดสินอนาคตของ

0: รองประธานาธิบดีดูเตอร์เต้นะคะทั้งนี้นะคะตามกฎหมายฟิลิปปินส์ข้อหาช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตและผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวนะคะโดยคดีทุจริตครั้งใหญ่นี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองนะแต่แน่นอนว่าส่งผลต่อความเชื่อมั่นในเรื่องของทางเศรษฐกิจของประเทศเขาด้วยนะคะการเติบโตของประเทศเนี่ยก็นะมีได้รับผลกระทบเหมือนกันจากเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะนี่แหละก็ถูกจับกุมไปนะแล้วก็มอบตัวไปก็แบบว่าคือเป็นคดีทุจริตที่มันทำให้ประชาชนเนี่ยเขาไม่พอใจอย่างมากนะเรื่องของโครงการป้องกันน้ำท่วมคือใช้งบประมาณไปมหาศาลแต่ก็ยังน้ำท่วมหนักมากนะแล้วยังจำได้กันอยู่เลยนะปีที่แล้วที่แบบว่ามีรายงานจากทางฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะมีประท้วงใหญ่กันนะคะ
1: Growth Project นะครับเคยมีนี่แหละสว.ท่านไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้ท่านพูดเอาไว้ว่าก็ประมาณของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ย 70% มันหายไปกับการคอร์รัปชันนะครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้ผมพาไปที่ได้สัญญากันเอาไว้ว่าจะนำมาเล่านะครับก็คือเรื่องของDemocracy Perception Index นะครับปี2026ซึ่งPerception Index ตรงนี้นะครับเป็นการทำวิจัยโดยมูลนิธินะครับ Alliance of Democracies Foundation ซึ่งมูลนิธินี้เนี่ยเลขาธิการมูลนิธิ Alliance of Democracy Foundation เนี่ยผู้ที่เป็นเลขาธิการก็คืออองเดรฟ็อกรัสมูซีนนะครับอองเดรฟ็อกรัสมูซีนท่านนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตเลขาธิการนาโต้ด้วยนะครับคราวนี้ว่ารายงานตรงนี้เนี่ยทำไมมันน่าสนใจมันมีทั้งหมดเนี่ย15เซกชันนะครับวันนี้ก็คงจะนำเสนอได้ไม่กี่เซกชันนะครับแต่ว่าเซกชันที่จะมานำเสนอกันเนี่ยเขาบอกว่างานรายงานอันนี้เนี่ยฟังแล้วแบบเราจะแบบเป็นโพรพาแกนดาหรือว่าเป็นอะไรของจีนหรือเปล่านะครับแต่ต้องขอยืนยันว่าไม่ใช่เพราะว่าองค์กรนี้เนี่ยนะครับAlliance for Democracy Foundation เนี่ยได้รับเงินสนับสนุนนะครับจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่าง European Endowment for Democracy European Partnership for Democracy Freedom House รวมถึงบริษัทของสหรัฐอเมริกานะครับอย่าง Microsoft และ Palantir นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทำงานใกล้ชิดกับกองทัพของสหรัฐอเมริกาแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่อะไรเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าใครเนี่ยบริจาคเงินให้กับ Alliance for Democracy บ้างเขาบอกนอกจากบริษัทต่างๆเหล่านี้นะครับไต้หวันเองก็ยังเป็นผู้สนับสนุนองค์กรนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็รายงานที่เขาออกมาเนี่ยมันอาจจะแบบว่าฟังแล้วแบบมันทำไมมันดูเหมือนกับโปรจีนยังไงชอบกดเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นรายงานที่เป็นโพรพาแกนดาของจีนนะครับเขาบอกว่าส่วนที่หนึ่งของรายงานเนี่ยเขาสรุปเอาไว้ว่าหลังจากที่ไปสอบถามผู้คนนะครับถึง 24,000 คนใน84ประเทศถามว่าประเทศใดเป็นประเทศที่ก่อภัยคุกคามต่อโลกมากที่สุดในมุมมองของพวกเขาปรากฏว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าประเทศที่เป็นภัยคุกคามมากที่สุดต่อโลกใบนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นรายงานที่เป็นการตอบของผู้คนที่ตอบคำถามเนี่ยในอเมริกาเหนือในลาตินอเมริกายูเรเซียและพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอฟริการวมทั้งพื้นที่ของเอเชียแปซิฟิกด้วยนอกจากนั้นยังรวมถึงผู้คนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเองก็ตอบคำถามนี้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกานี่แหละเป็นประเทศที่เป็นภัยคุกคามเบอร์ใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้นะครับประเทศที่ดูว่าเป็นภัยคุกคามของโลกเป็นรองเป็นอันดับ2ก็คือรัสเซียนะครับรัสเซียแล้วก็ประเทศที่เป็นภัยคุกคามอันดับต่อมาก็คืออิหร่านนะครับเขาว่ากันแบบนั้น65ประเทศนะครับจาก84ประเทศที่สำรวจเนี่ยตอบตรงกันว่าภัยคุกคามใหญ่ที่สุดคือสหรัฐอเมริกา10ประเทศมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามสูงสุดและ7ประเทศมองว่าอิสราเอลเป็นภัยคุกคามสูงที่สุดครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอิหร่านเนี่ยตกไปแล้วไม่ใช่อิหร่านนะครับอันดับ3ประเทศที่เป็นอันดับ3ที่เป็นภัยคุกคามคืออิสราเอลนะครับนี่ก็เป็นรายงานส่วนที่1ทีนี้เขาบอกว่าส่วนที่ต่อมาที่

ป็นรายงานอันนี้ก็คือเรื่องของฐานทัพของอเมริกานะครับปรากฏว่าอเมริกามีฐานทัพอยู่ทั่วโลกในประมาณ700กว่าแห่งตอนนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักนะครับ97ประเทศที่สำรวจในคำถามนี้มีเพียง4ประเทศเท่านั้นที่บอกว่าฐานทัพของอเมริกาได้ยังเป็นที่ยอมรับได้นะครับนั่นก็คือโปแลนด์อิสราเอลเกาหลีใต้และเปอร์โตริโก

0: มี4ประเทศที่บอกว่าสหรัฐฐานทัพของสหรัฐอเมริกานั้นยังเป็นประโยชน์นั่นหมายความว่า93ประเทศต่อต้านฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวรายงานในส่วนอื่นๆผมจะมาลำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารอดีตเอกอัครอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยขอการค้าไทยในจีนกับเรื่องแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตามกันในช่วงหน้าครับ
1: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: ค่ะ 7:16 นาทีนะคะกลับมาช่วงนี้เรามาเจาะลึกอาเซียนกันนะคะวันนี้พูดคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะพูดถึงแผน15ของจีนนะคะว่าเป็นโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับ
2: ค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของแผน15คือเป็นแผนพัฒนาของจีนใช่ไหมคะฉบับที่15
4: ใช่ครับ
2: นะคะคราวนี้ถ้าให้อาจารย์ไล่เรียงสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับแผนฉบับนี้เนี่ยนะคะเป็นมีแนวทางอย่างไรมียุทธศาสตร์อย่างไรบ้างนะคะอาจารย
4: ์โอเคในภาพใหญ่เพื่อความเข้าใจแผน15เนี่ยเขาเริ่มดำเนินการปีนี้2026จนถึง2030นะครับ5ปีนะครับก็เป็นต้องบอกว่าถ้าสำหรับผมมันเหมือนกับการเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมระหว่างแผน14ที่เพิ่งจบลงไปของจีนนะครับกับความท้าทายที่รออยู่ในแผน16ทำไมถึงโยงไปถึงแผน16เพราะว่าแผน16เนี่ยจะไปสิ้นสุดปี2035ซึ่งจีนมีเป้าหมายระยะกลางในการที่จะพัฒนาจีนไปเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองมิติอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าว่ายง่ายแผน14ชงมาดีถ้าแผน15สารต่อได้ดีนะการบรรลุเป้าหมายเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยของจีนในปี2035ในตอนปลายแผน16คือแผนถัดไปเนี่ยนะครับก็จะไม่ยากนะแต่ถ้าแผน15เกิดทำไม่ดีสะดุดนะการพัฒนาไม่คืบหน้ามันก็จะไปตกหนักที่แผน16แล้วก็อาจจะทำให้จีนพลาดเป้านะการบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยงั้นถ้าเรามองมิติอย่างนี้แผน15ก็เลยมีความสำคัญในการที่จะเชื่อมต่อ2ส่วนเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ของจีนครับ
0: ครับท่านครับตอนนี้เนี่ยจีนเขามองว่าตัวเองเป็นสังคมนิยมระดับไหนครับยังไม่ทันสมัยครับ
4: ก้าวสู่ความทันสมัยเขาตั้งเป้าไว้จะเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยในปี2035คือหลายครั้งเราเห็นจีนเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยจีนนี่เขาทันสมัยมากเลยนะแต่ว่าเมืองต่างๆหลังนั้นเนี่ยก็อาจจะอยู่กระจุกตัวด้านซีกตะวันออกหรือพื้นที่ตอนกลางนะซีกจีนกำลังแผ่ซ่านนะความเจริญเข้าไปนะครับในขณะที่ซีกตะวันตกซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ก็อาจจะยังอยู่ระหว่างการพัฒนาในหลายส่วนแม้ว่าเวลาเราไปแล้วเราจะเห็นความรุดหน้าอย่างที่คาดไม่ถึงก็ตามแต่จีนก็ยังบอกว่าจีนยังคือมันมีมิติของการพัฒนาเพื่อสะท้อนความเป็นประเทศสังคม

0: มนิยมที่ทันสมัยในหลายมิติทั้งในด้านความมั่งคั่งทั้งในด้านการกินดีอยู่ดีนะครับการเป็นเมืองน่าอยู่นะครับเขาทำสมาร์ทซิตี้เขาเนี่ย200กว่าเมืองในขณะนี้นะครับที่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคนะครับแล้วก็มีการความพยายามในการพัฒนากลุ่มเมืองเพื่อที่จะเชื่อมต่อนะอุปสงค์อุปทานในแต่ละกลุ่มเมืองนะเขาวางเป้าไว้อีกเกือบ30กลุ่มเมืองในประเทศจีนนะครับนะแต่เขาก็เดินหน้าทำไปนะครับแต่ในความรู้สึกบางทีเราเห็นภาพข่าวเราก็จะโหทำไมเดี๋ยวนี้จีนทันสมัยขนาดนี้นะครับอย่างที่คุณสุชาติว่าครับ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยความค่ะความท้าทายสำหรับแผนพัฒนาทั้งในแง่มุมเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยคือในช่วง5ปีเนี่ยค่ะคือแน่นอนว่ามันมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของการแข่งขันกับทางฝั่งของอเมริกาอย่างมากนะคะทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการค้าแล้วมีประเด็นเรื่องของสงครามความตึงเครียดที่มันเพิ่มเข้ามาด้วยเงี้ยค่ะทั้งหมดเนี้ยได้บรรจุเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังหรือว่ามันต้องมาเพิ่มอะไรยังไงในระหว่างนี้ไหมคะ
0: ผมคิดว่าจีนเนี่ยเขามองข้ามตัวแปรภายนอกนะหรือให้ความสำคัญกับตัวแปรภายนอกนะที่เมื่อสักครู่ผู้บริการได้แตะไว้เนี่ยไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างที่ว่าก็มีเป้าหมายของเขาแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะเดินไปยังไงในแต่ละส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกเขาจะให้ความสำคัญกับมิติของการพัฒนาเชิงคุณภาพและไม่ใช่คุณภาพทั่วไปเป็นการพัฒนาคุณภาพสูงนะเวลาเราไปมองไส้ในเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของกลไกของภาคเอกชนกลไกตลาดนะครับในระดับที่สูงขึ้นนะครับเขาจัดระเบียบตลาดทุนภายในบ้านเขาเดินหน้าเปิดตลาดภายในประเทศนะครับเราเห็นงานไชน่า International Import Expo ใช่ไหม CIIE ที่เซี่ยงไฮ้นะจัดมา8ปีนะครับเขาก็เดินหน้าจัดจนกระทั่งกลายเป็นเวทีในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในเวทีโลกนะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดตลาดนะเราจะนึกไม่ถึงนะรัฐบาลของประเทศไหนดำเนินโครงการส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนทำนองนั้น Export to China Campaign จีนทำและนี่ก็จีนแล้วเป็นโอกาสของเรานะเพราะว่าอะไรในภูมิภาคแถบนี้เนี่ยประเทศไทยได้รับเลือกนะเป็นประเทศนำร่องนะในการดำเนินการแคมเปญนี้นะนี่ก็ส่วนหนึ่งหรือเราเห็นความพยายามในการที่จะผลักดันนะครับไอ้เรื่องกำลังภายในของเขาเรื่องของภาคการบริโภคภายในประเทศของเขาให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแผน15นี้นะครับนั่นหมายความว่าล่ะสินค้าก็ดีบริการก็ดีหรือแม้กระทั่งการบริโภคใหม่ๆก็ดีนะกำลังกลายเป็นต้องบอกว่าเครื่องยนต์ใหม่ที่มันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนอย่างหลากหลายนะครับแต่ขณะเดียวกันจีนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เฉพาะอุปสงค์นะอุปทานเขาก็จะจัดระเบียบใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมซึ่งเราพูดคุยกันมาเยอะเลยนะครับวันนี้จีนกำลังเร่งผลักดันไอตัว new quality productive force เนี่ยไอกำลังการผลิตคุณภาพสูงเนี่ยนะครับซึ่งกำลังบอกว่าอะไรด้วยว่าที่น่าสนใจคือมันกำลังบอกว่าจีนกำลังพาโลกนะไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกครั้งที่4ในอนาคตอันใกล้นะครับเพราะว่าไอปัจจัยต่างๆที่จีนกำลังทำเนี่ยมันไม่เคยปรากฏในการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลก3ครั้งที่ผ่านมานะครับหรือสิ่งที่ต้องเราต้องระมัดระวังคือว่าเอ๊ะจีนพอทำไปเนี่ยมาตรฐานของเขายิ่งเข้มขึ้นนั่นหมายความว่าการบริโภคสินค้าของเขามีคุณภาพดีขึ้นเขาอาจจะใช้เกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในการกำหนดกับสินค้าที่นำเข้าไป นี่ก็เป็นความท้าทายของเราเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเราจะเอาสินค้าเข้าไปสู่ตลาดเขาในอนาคตเนี่ยมาตรฐานของเรานะจะวิ่งไล่ทันเขาไหมนะครับ
2: ท่านครับแล้วเขามีมาตรการเหล่านี้ออกมาหรือยังครับเรื่องของการที่จะนำสินค้าเข้าไปต้องมีข้อแม้ต่างๆอย่างเรื่องแรงงานเรื่องที่มาเรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนแบบของยุโรปกับอเมริกาที่เอามาบังคับเราอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ณขณะนี้คือยังแต่ผมประเมินว่า2035ที่เขาบอกเขาจะเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยเนี่ยอาจจะเป็นเกณฑ์เป้าหมายหลักเลยที่เขาจะกำหนดChina Standardนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเราคุยกันเยอะเลยว่าจีนให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานสีเขียวความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2030เขาจะเป็นคาร์บอนพีคเพราะฉะนั้นจากนั้นเขาก็จะเริ่มนะปลดปล่อยคาร์บอนน้อยลงไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นสมมุติว่านะอุตสาหกรร

0: อาหารของเราที่เราส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนเยอะแยะเนี่ยนะครับจีนบอกว่าเอ๊ะอุตสาหกรรมบ้านเขาเนี่ยตอนนี้เขากำหนดแล้วนะจะต้องใช้พลังงานสีเขียว 50% เขาใช้เกณฑ์เหล่านั้นกับสินค้าที่นำเข้าด้วย
1: ค
0: ือถ้าเราไม่เตรียมตัวในช่วง5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าถึงวันหนึ่งปุ๊บเราส่งออกสินค้าเข้าจีนลำบากเลยนี่มันก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับคือในโลกตะวันตกอาจจะบอกใช้เรื่องแรงงานใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมในบางมิตินะแต่อันนี้เขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะเขาทำเรื่องพลังงานสีเขียวเยอะเขาจะเดินหน้าทำสิ่งต่างเหล่านี
1: ้
0: ก็เป็นได้นะเราก็ต้องระมัดระวังครับ
1: ค่ะคราวนี้ในช่วงระหว่างนี้นะคะซึ่งเขาใช้แผน15อยู่เนี่ยปีนี้ไปจนถึงปี2030อะค่ะมันมีอะไรที่สำหรับฝั่งของไทยเราเนี่ยควรที่จะต้องปรับตัวในระหว่างนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนในปัจจุบันแล้วก็รองรับสำหรับแผนในระยะข้างหน้าของจีนนะคะ
0: ผมคิดว่าเรามีการบ้านหลายอย่างที่ต้องทำทั้งระยะสั้นระยะยาวคือบางทีผมไม่อยากจะพูดระยะยาวเลยผมต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาระยะสั้นที่เราต้องเร่งดำเนินการทั้งสิ้นเลยนะยกตัวอย่างเช่นคนเขาจะรวยขึ้นมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมภาคการบริโภคภายในประเทศเขาจะขยายตัวในตราที่สูงกว่า GDP นั่นหมายความว่าตลาดภายในเขาใหญ่ขึ้นแล้วก็มีมิติเชิงคุณภาพที่สูงขึ้นเอ๊ะทำยังไงเราจะพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อไปขายคนรวยอะว่าง่ายนะคือต่อไปผู้บริโภคจีนไม่ใช่ตลาดระดับล่างอีกต่อไปเขาขยับขึ้นมาสู่ระดับกลางแล้วก็จะขึ้นสู่ระดับบนเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปอะไรต่างๆของเราทำยังไงจะมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับสินค้าของเราที่มีอยู่ณขณะนี้เนี่ยในเมื่อพฤติกรรมคนจีนบอกเดี๋ยวนี้นะอะไรก็ต้องเทคอะไรก็ต้องนวัตกรรมอะไรต่างๆขนาดเครื่องดื่มนะน้ำดื่มเขานะเดี๋ยวนี้ยังมีนวัตกรรมนะ เราสังเกตไหมตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยดื่มน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยไปสั่งน้ำตามร้านเนี่ยก็จะถามเลยว่าหวานมากหวานน้อยหวานกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้น้ำดื่มในเมืองจีนเนี่ยนะทำที่บิดขวดนะเพื่อให้คุณปล่อยระดับน้ำหวานลงไปในขวดแล้วผสมตามความต้องการของคุณว่าคุณอยากได้หวานมากหวานน้อยว่าง่ายไอส่วนของน้ำผึ้งหรือน้ำหวานที่จะลงไปผสมเนี่ยนะได้ตามความต้องการ
1: อ
0: ันนี้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมของเรื่องบรรจุภัณฑ์น
1: ะ
0: ที่เกิดขึ้นซึ่งมันสอดรับนะกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับหัวใจสำคัญตรงนี้คือว่าเอ๊ะทำยังไงบ้านเราจะพัฒนาสินค้าใหม่ให้มันเร็วและตอบโจทย์ผู้บริโภคได
1: ้
0: สอดคล้องความต้องการเขาได้นั่นหมายความว่าเราต้องทำกันบ้านเราต้องศึกษาตลาดสำรวจตลาดให้มากรู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าความกว้างขวางของตลาดที่มันกระจายตัวนี่มันท้าทายเรามากเลยสมัยก่อนเราก็จะมาเฉพาะเมืองใหญ่ๆใช่ไหมเมืองระดับ1ระดับ2เดี๋ยวนี้จีนมันกระจายตัวไปเมืองระดับ3 4 5 6แม้กระทั่งในชนบทก็จะเติบโตในอัตราที่สูงกว่านี่วัน2วันก่อนผมดูตัวเลขอัตราการบริโภคนะของเมืองรองและชนบทขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าเมืองหลักและมีแนวโน้มที่ผู้คนนะจะไปใช้ชีวิตใช้เวลาอาจจะเป็นการท่องเที่ยวครับผ่อนหย่อนใจในเมืองรองมากขึ้นเอ๊ะเราจะตาม
2: เมืองรองของประเทศไทยเราเนี่ยเหรอครับ
1: ในจ
0: ี
1: น
0: ไม่ของจีนของจีน
2: ของจีน
0: ของจีนนะไอ้ของเมืองรองนี่เรากลับกันนะของบ้านเราเราทำไงจะยกระดับระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวของเมืองรองเราให้มันรุดหน้าเพราะประเทศเราเล็กอ่ะคือเราเล็กกว่าจีนตั้ง18เท่านะเที่ยวเมืองจีนยังไงอีก3ชีวิตอาจจะไม่ทั่วเลยแต่เที่ยวเมืองไทยเนี่ยคนจีนมาเที่ยวแป๊บเดียวหมดละเพราะเราไม่มีที่เที่ยวที่ใหม
1: ่ๆ
0: มันก็ไม่จูงใจเขา
1: ค่ะงั้นเสียดายวันนี้มีเวลาอยู่เพียงเท่านี้ค่ะกําลังเพลินเลยนะคะวันนี้ก็
2: ต้องมาต่อครับต้องมาต่อ
1: ค่ะได้ฟังทั้งในมุมของโอกาสแล้วก็สิ่งที่ไทยเราก็ต้องเตรียมปรับตัวด้วยนะคะก็มีแรงกดดันที่รออยู่ข้างหน้าด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะค่ะดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารนะคะก็วันนี้ก็มาเจาะลึกอาเซียนกับเรานะคะส่วนแก้วกับพี่ต้นเช้านี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 7ตุลา31นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและคุณผู้ฟังสามารถรับชมการจัดรายการได้สดๆผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมได้แล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอังคารที่2มิถุนายน2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมดรงจันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะไปใช้หรือยังไทยช่วยไทยพลัส
0: ซึ่งง่ายมากเลยนะครับ
1: อ๋อแสดงว่าใช้มาแล้วถ้าพูดแบบนี้
0: ไปใช้เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเห็นหน้าตาแช่มชื่นขึ้นเลยแหละครับเพราะว่า
1: ดิฉันยังเลย
0: มีคนมาจับจ่ายใช้สอยเขาบอกว่าสถิติการค้าขายเนี่ยมันพุ่งเกิน 50% จากยอดขายเดิม เขาเลยนะครับ
1: ค่ะใช้ง่ายใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช้ง่ายครับเหมือนเดิมครับค่าเราสแกนจ่ายเท่านั้นเองนะครับ
1: แล้วแต่ก็ต้องเติมเงินต่อก่อนนะ
0: เราต้องเติมเงินไปก่อนนะฮะเอาสรุปง่ายๆก็คือต่อเดือนเนี่ยที่รัฐบาลให้มา 1,000 บาทเราต้องเติม667นะฮะส่วนต่อวันเนี่ยประมาณ134บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้แค่วันแรกนี่นะครับยอดการจับจ่ายใช้สอยก็ทะลุพันล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสนะครับพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยลงสำรวจการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดสดธนบุรีครับซึ่งขณะเดินตลาดก็มีประชาชนเข้ามาทักทายแล้วก็บอกว่าอยากให้เพิ่มวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทเป็น 1,500 บาทเนื่องจากมองว่าการใช้จ่ายเต็มลิมิตวันละ200บาทหรือว่า333บาทน้อยไปก็ทำให้เอกนิติต้องอธิบายครับว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลต้องการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลพวงการสู้รบในตะวันออกกลางที่ทำให้สินค้าปรับราคาสูงขึ้นซึ่งก็ได้เดินสอบถามร้านค้าหลายร้านเลยครับทั้งร้านขายข้าวสารร้านขายผักสดก็ได้บอกกับพ่อค้าแม่ค้านะครับว่าต้องไปจับจ่ายใช้สอยยังไงซึ่งแม่ค้าก็บอกว่าเดี๋ยวขายเสร็จก็ออกไปใช้จ่ายช่วยประหยัดเงินช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าลูกก็เปิดเทอมแล้วหลังการพูดคุยกับประชาชนครับในเอกนิติได้ไปซื้อมะพร้าวถอดเสื้อที่ขายราคา60บาทพร้อมเปิดแอปสแกนจ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ราคาลดลงมาเหลือ24บาทครับเพราะว่าภาครัฐออกให้60ประชาชนผู้ซื้อออกแค่ 40% เท่านั้นเองครับก็ทำให้เด็กเอกนิติถึงกับพูดออกมาว่าใช้ง่ายมากเลยนอกจากนั้นครับยังได้แนะนำร้านค้าให้ใช้แอปนกกระซิบวิเคราะห์ยอดขายเพื่อให้ได้รู้ถึงช่วงเวลาที่มีลูกค้าซื้อเยอะแล้วก็ช่วงเวลาใดที่ลูกค้าน้อยครับเพื่อพ่อค้าแม่ค้าจะได้มีเวลาพักนะครับขณะที่นายพยงกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ายอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกได้รับความนิยมมากโดยตั้งแต่6นาฬิกาถึง9นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับแค่3ชั่วโมงแรกมียอดซื้อสินค้าไปแล้ว 1.1 ล้านรายการและใช้จ่ายไปมากถึง170ล้านบาทจากผู้ใช้เกือบ 900,000 คนครับขณะที่เมื่อรวมสถิตินะครับจนถึง17นาฬิกาเมื่อวานนี้รายงานมาโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงกันคลังครับว่าตอน17นาฬิกาเมื่อวานนี้มียอดใช้จ่ายรวม 1,084.43 ล้านบาทประชาชนจ่าย 454.78 ล้านบาทรัฐร่วมจ่าย 629.65 ล้านบาทมีจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนจำนวนรายการที่มีการใช้จ่ายกัน 6.93 ล้านครั้งและจำนวนร้าน

0: ค้าที่มีการใช้จ่าย 5.66 แสนร้านค้านะครับและเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็มีการโพสต์ Facebook เชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน 60-40 นะครับอันนี้ก็เป็นคำเชิญชวนที่นายกรัฐมนตรีโพสต์เมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวมีทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเพราะว่าก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพสแกนจ่ายสะดวกเป็นภาพของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับรองสแกนจ่ายเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังค์ในการซื้อสินค้าขณะมาตรวจบรรยากาศการใช้สิทธิ์วันแรก1มิถุนายนที่ตลาดสดธนบุรีพุทธมณฑลสาย2เขตทวีวัฒนากทมโดยยืนยันว่าใช้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนรวมถึงร้านค้าที่ใช้แอปถุงเงินด้วยนะครับพาดหัวข่าวของไทยรัฐพาดไว้อย่างนี้ครับว่าไทยช่วยไทยวันแรก 1,084 ล้านประชาชนแห่จับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักเอกนิติปลื้มผลตอบรับดีกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ที่ไปตรวจดูนะครับการจับจ่ายใช้สอยยืนยันว่าใช้ง่ายขายคล่องนะครับประชาชนแห่จับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักเอกนิติปลื้มผลตอบรับดีกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกสุดคึกคักยอดใช้จ่ายทะลุกว่า 1,000 ล้านบาทจากยอดคนมาใช้สิทธิ์กว่า5ล้านคนเอกนิติย้ำช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในยุควิกฤตปากท้องของแพงครับ
1: เอ๊ะรองนายกได้สิทธิ์ด้วยเหรอ
0: ได้ครับทุกคนได้หมดตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไป30ล้านสิทธิ์ไงครับ
1: นะคะถ้าสมัครได้ก็แต่ก็ดีนะคะเพราะว่าท่านรองนายกจะได้รู้ปัญหาได้ใช้จริงได้เห็นปัญหาถ้ามันติดขัดตรงไหนนะคะซึ่งในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยากจะเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะเพราะว่าร้านค้าที่ลังเลและสับสนกังวลเรื่องการเข้าโครงการค่ะตรงนี้นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกค่ะก็พูดถึงกระแสวันแรกที่มีการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของร้านค้าที่ยังลังเลกังวลสับสนเรื่องของการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังรัฐบาลยืนยันว่าจะให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องกังวลนะคะขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลย้ำเลยล่ะค่ะว่าข้อมูลยอดขายจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแน่นอนนอกจากนี้นะคะยังพูดถึงยอดรวมร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วก็กดรับยอมรับเงื่อนไขพร้อมให้บริการตอนนี้ค่ะมีจำนวน 853,400 ร้านค้าประกอบไปด้วยร้านค้าเดิม 781,567 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 71,437 ร้านค้ามีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการกดรับเงื่อนไขค่ะ 199,990 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอตรวจสอบ 3,620 ร้านค้ามีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบนะคะ 418,844 ร้านค้าค่ะขนส่งสาธารณะใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้อย่างไรนางสาวลลิดานะคะก็บอกถึงโครงการนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์การเดินทางระบบขนส่งสาธารณะตั้งแต่เมื่อวานนี้1มิถุนายนถึง30กันยายน69ครอบคลุมรถเมล์รถโดยสารระหว่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีรถไฟฟ้าเรือโดยสารซึ่งรถเมล์ขอสมกสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังชำระค่าโดยสารกับพนักงานเก็บค่าโดยสารได้ทันทีเลยรถโดยสารบขสใช้สิทธิ์เลือกตั๋วโดยสารระหว่างจังหวัดที่สถานีเดินรถบขส139แห่งทั่วประเทศและยังมี MRT 4สายและ BTS ทุกสายใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวผ่านแอปเป๋าตังส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาใช้สิทธิ์ได้เฉพาะจุดชำระที่กำหนดอย่างเช่นสาทรไอคอนสยามสะพานตากสินราชินีพระนครและปากเกร็ดเป็นต้นค่ะซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเดินทางรถเมล์ไฟฟ้า Smile Bus นะคะหรือว่า TSB ได้แล้วตั้งแต่28พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันใช้บริการแล้ว23เส้นทางแล้วก็จะมีการขยายครอบคลุม124เส้นทางภายใน15มิถุนายน

0: นี้ค่ะในส่วนสสค.นะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เผยความคืบหน้าการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะเมื่อวานวันแรกนะคะบรรยากาศคึกคักนะคะได้รับความสนใจจากประชาชนค่ะทีนี้ข้อมูลนะคะที่เข้าสู่ระบบนะเมื่อวานนี้นะขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อวานเวลา 5:00 นค่ะยอดการใช้จ่ายเนี่ยสะพัดรวมทั้งสิ้นนะคะประมาณ 1,084 ล้านบาทค่ะอย่างที่คุณณรงค์บอกนะคะทุกฉบับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอย่างใน Daily News ค่ะก็มีภาพโอ้โหที่ร้านค้านะคะในหลายจังหวัดนำมาเสนอให้ได้เห็นความคึกคักกันค่ะมีที่อุทัยธานีฉะเชิงเทราคนก็เข้าแน่นร้านสะดวกซื้อเลยนะคะไปซื้อของกินของใช้ค่ะแล้วก็มีภาพหน้าจอโทรศัพท์การสแกนใช้จ่ายก็ใต้ภาพบรรยายใช้จ่ายง่ายคึกคักประชาชนชาวอุทัยธานีฉะเชิงเทราและอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไปเข้าคิวใช้บริการโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนวันแรกตั้งแต่เช้าตรู่จับจ่ายซื้อสินค้าผ่านแอปเป่าตังรู้ซื้อคึกคักขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยโพสต์เชิญชวนคนไทยให้ไปใช้สิทธิ์กันมากๆนะคะส่วนมติชนพาดหัวไทยช่วยไทยพลัสคึกคักสะพัด800ล้านตรงนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะยังไม่ได้อัปเดตเพราะว่าตอนนี้เป็นพันล้านแล้วนะคะอนุทินเชียร์ใช้สิทธิ์วันแรก3ล้าน7แสนคนจับจ่ายเอกนิติปลื้มลดภาระประชาชนคลังเก็บรายได้7เดือนทะลุเป้าขนส่งแจงเปลี่ยนป้ายรถ EV อันนี้ก็มีประเด็นอื่นรวบมาด้วยค่ะ
1: เช่นเดียวกับข่าวสดพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้เลยนะครับบอกว่าใช้ไทยพลัสคึกบอนเพิ่มวงเงินเดือนละ 1,500 บาทนะครับรัฐบาลปื้นจับจ่ายใช้สอยทั่วประเทศสะพัดครับชาวบ้านแน่นตลาดนะครับแล้วก็ออกมาเรียกร้องรัฐบาลว่า 1,000 บาทแล้วใช้จ่ายวันละ200บาทไม่น่าจะเพียงพอนะครับอยากจะขอเพิ่มเป็นวันละ 1,500 บาทเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงต้องออกมาอธิบายครับว่าเหตุผลในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ตั้งเงื่อนไขแบบนี้เพราะอะไรครับ7:42 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวการเมืองเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของ9ทันข่าวนะครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับเพราะว่าพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยครับเดินทางไปลงพื้นที่บุรีรัมย์พร้อมกับนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์พร้อมคณะกว่า10คนครับไปที่บริเวณปากทางเข้าบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตั้งอยู่ริมถนนสายประโคนชัยบุรีรัมย์แล้วก็อยู่ห่างจากสนามฟุตบอลช้างอารีนาประมาณ1กิโลเมตรครับซึ่งถูกระบุว่าเป็นบ้านพักของนายนิวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยมีรปภ.ตั้งแผงกั้นห้ามมีให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกพื้นที่บริเวณดังกล่าวโดยทันทีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เดินทางไปถึงครับก็ได้ลงจากรถแล้วเดินทางเข้าไปสอบถามรปภ.ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านว่าเจ้าของบ้านอยู่หรือไม่ซึ่งรปภ.บอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่จากนั้นเดินดูบริเวณปากทางเข้าบ้านครู่หนึ่งครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าการเดินทางมาพบนายเดวินครั้งนี้ครับตั้งใจจะมาจับเข่าคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าจะยอมคืนที่ดินที่เป็นของหลวงให้การรถไฟ

0: หรือไม่แต่เมื่อไม่พบตัวก็ไม่เป็นไรถือว่าตนได้แสดงสัญลักษณ์ที่ได้โพสต์นัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์บอกว่าที่ดินผืนดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ซึ่งศาลได้มีคำตัดสินเด็ดขาดแล้วว่าเป็นของการรถไฟตั้งแต่ช่วงปี 61 ถึง 63 แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งศาลมีการเพิกเฉยและก็เตะถ่วงคดีมาโดยตลอดครับตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงต้องเดินทางมานะฮะเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดโดยได้เริ่มต้นโครงการปราบอิทธิพลเพื่อเข้ามาจัดการกับปัญหานี้ทางนี้ตนจะแจ้งความเอาผิดกับนายเนวินชิดชอบรวมถึงญาติและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีชื่อถือครองที่ดินของการรถไฟนอกเหนือจากนี้ครับจะรวบรวมถึงนายอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยจะอ้างว่าไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่ได้ครับเนื่องจากควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่มาตรวจบริเวณบ้านแล้วเนี่ยนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์และคณะก็เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรบุรีรัมย์นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชิญเข้าไปพูดคุยหารือนะครับแล้วก็เข้าไปดำเนินการแจ้งความสำหรับกรณีดังกล่าวนี้นะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับจิบยกมาจากไทยโพสต์ครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับว่าเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินแจ้งตำรวจรุกที่เขากระโดงมาตามนัดเสรีพิสุทธิ์ทนายอั๋นบุกบ้านเนวินแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่ก่อนไปบกพจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งความกล่าวหาเนวินกรุณาชิดชอบและบุคคลอื่นบุกรุกครอบครองที่ดินเขากระโดง 5,083 ไร่ชี้ศาลตัดสินแล้วว่าเป็นของรฟท.แต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลท้าเนวินถ้าได้ที่ดินมาโดยถูกกฎหมายให้ไปฟ้องรฟท.ทนายอั๋นลั่นสัปดาห์หน้าจ่อร้อง DSI เอาผิดสนามแข่งรถถมดินทับที่สาธารณะและการลดไฟนะครับส่วนไทยรัฐก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นข่าวใหญ่พาดหัวเหมือนกันนะครับบอกว่าเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทวงเขากระโดนแจ้งตำรวจเอาผิดซัดถึงอนุทินปชน.หรือว่าพรรคประชาชนดันยัตติติดตามเงินกู้นะครับปิดยอด18คนชิงผู้ว่ากทม.ก็รวมความเคลื่อนไหวกทม.ไปด้วยเห็นว่าล่าสุดอัปเดตมี18คนแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานหาเสียงกันคึกคักเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อวานหาเสียงคึกคักหลายคนลงพื้นที่นะคะแต่เมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครผู้ว่ากทม.มีผู้สมัครเพิ่มมา1คนค่ะ19คนแล้วนะคะซึ่งมาดูกันก่อนนะคะเรื่องของบรรยากาศเมื่อวานนี้เห็นหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเอี่ยมสมบัติมาพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคคณะผู้บริหารมีนายกรจติกวณิชนายสกลทีพัทยกุลนางการดีเลียวไพโรจน์ด้วยนะคะบรรยากาศคึกคักค่ะก็ไปในสถานที่ที่เป็นตลาดก็มีคนมาจับจ่ายใช้สอยบรรดาพ่อค้าแม่ขายก็ต้อนรับอบอุ่นทักทายขอถ่ายรูปนายอนุชาก็ขออ้อนขอคะแนนพี่น้องชาวเขตสวนหลวงค่ะให้ช่วยเลือกผู้ว่าเบอร์5แล้วก็สกของพรรคด้วยไม่หวั่นผลโพล่าสุดที่คนกรุงหนุนผู้สมัครอิสระนะคะบอกผลโพกทม.เปลี่ยนได้ทุกสัปดาห์อีกคนนึงค่ะเป็นหญิงหนึ่งเดียวนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครกทม.หมายเลข14ก็เข้าสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพถวายสักการะพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชนะคะเจ้าตัวบอกมีเคล็ดลับไม่ว่าจะกิจการงานใดก็เริ่มต้นด้วยการสักการะศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศชาติอันหมายถึงหลักแห่งความมั่นคงทุกด้านทั้งชีวิตอาชีพการงานและขวัญกำลังใจก็บอกนะคะว่านอกจากความเชื่อมั่นความเชื่อความศรัทธาความมั่นคงทางจิตใจที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลความมั่นคงชีวิตทรัพย์สินอาชีพของประชาชนเป็นภารกิจผู้นำเมืองเป็นมหานครที่จะมาดูแลมหานครใหญ่แห่งนี้ในการลงสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็มีความตั้งใจนะคะแน่นอนล่ะค่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะว่าการรับสมัครผู้ว่ากทม.ก็ปิดลงไปแล้วนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น19คนค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพทั้งคุณอนุชานะคะประกบมือไฮไฟฟ์กับเด็กหนูน้อยคนหนึ่งที่ตลาดแล้วก็มีภาพคุณชัดชาติโอ้โหแข่งขันมาในมาตรนักกีฬาเลยนะคะส่วนพาดหัวข่าวบอกว่าปิดรับสมัครศึกชิง เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ว่าในมติชนเนี่ยพาดหัว18คน

0: ฉันไม่แน่ใจว่าอัปเดตข้อมูลหรือยังนะคะชิงผู้ว่ากทม18คนสก258รายป้ายหาเสียงชัดชาติพรึบอนุชาชูแก้ขยะติ่งสู้ท่วมติ่งนี่ก็คือคุณมาริกานะคะชัดชาติจัดกิมมิกวิ่ง9กิโลเมตรตามเบอร์ชิงผู้ว่าเปิดตัวป้ายหาเสียงกระจายพรึบค่ะแล้วก็มีภาพนะคะลุยหาเสียงในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9วิ่งระยะทาง9กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติพร้อมสร้างกิมมิกด้วยการวิ่งตามเส้นทางรูป9เลขไทยและ9อาหรับิกและยังมีภาพอย่างที่บอกกับภาพคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข5พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงตลาดเอี่ยมสมบัติเขต9เขตสวนหลวงนะคะทักทายไฮไฟท์เด็กน้อยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะย่อมๆค่ะในการเลือกผู้ว่ากทม.ที่ตอนนี้แต่ละคนก็โชว์ค่ะว่าตัวเองจะมีอะไรมาขายให้กับประชาชนชาวกทม.ค่ะ
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9เองเมื่อวานนี้ก็ลุยหาเสียงในหลายพื้นที่เลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือย่านลาดกระบังไปดูความคืบหน้าโครงการทางยกระดับลาดกระบังซึ่งเตรียมเปิดขาเข้าเพิ่มเติมในวันพุธนี้ฮะก็คือวันพรุ่งนี้ซึ่งเจ้าตัวคาดว่าจะช่วยบรรเทาการจราจรได้มากส่วนปัญหาน้ำท่วมหนักในพื้นที่เนื่องจากลาดกระบังพึ่งพาการระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำแล้วก็สภาพคลองที่คดเคี้ยวกว่าจะระบายไปคลองพระโขนงก็ทำให้การระบายใช้เวลานานแนวทางแก้ไขระยะต่อไปก็คือการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ไปถึงบึงหนองบอนครับเพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาควบคู่สร้างเขื่อนและก็ขุดลอกคลองตลอดแนวเชื่อจะช่วยลดผลกระทบทั้งพื้นที่ลาดกระบังสวนหลวงพัฒนาการและพื้นที่ต่อเนื่องอื่นๆนายชัดชาติลงพื้นที่หาเสียงปรากฏว่านางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมน้องสาวผู้สมัครส.ก.เขตนี้ครับมารอให้การสนับสนุนนายชัดชาติพร้อมนำปัญหาต่างๆในพื้นที่มารายงานเพื่อรับการแก้ไขช่วงหนึ่งของการพูดคุยนายชัดชาติบอกว่าแต่ก่อนนางสาวธีรรัตน์เป็นผู้บังคับบัญชาสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและร่วมกันทำงานหนักก็เป็นประเด็นว่าก็มีผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ลงสมัครส.ก.ในพื้นที่นี้นะครับจากพรรคเพื่อไทยนะครับและในส่วนของเต้007นะครับนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ครับเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่พร้อมกับภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชผู้สมัครผู้ว่ากทม.และทีมงานกลุ่มกรุงเทพบินได้ลงพื้นที่ไปพบประชาชนแล้วก็แฟนคลับบริเวณสยามสแควร์ก็มีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและนักเรียนจำนวนมากเข้าคิวรอถ่ายภาพและทำคอนเทนต์ร่วมกับทีมงานอย่างคึกคักตลอดช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นเลยแหละครับสำหรับพาดหัวข่าวสนามเลือกผู้ว่ากทม.นะครับข่าวสดพาดหัวข่าวบอกว่ากกต.สรุป18คนชิงผู้ว่ากทม.ชัดชาติโชว์วิ่งหาเสียงดร.โจชูลอกท่อ 100% ขณะที่อนุชาทำอุโมงค์ยักษ์ส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับประชาธิปัตย์ทวงคืนแฟนคลับเจน Y และ C เทใจให้ชัดชาติชัดชาติเดินเครื่องหาเสียงนำวิ่ง9กิโลเมตรประกาศพร้อมสารต่อพัฒนากทม.ขณะที่มาร์คควงอนุชาลงพื้นที่โหมแก้ปัญหาขยะทั้งระบบลั่นทวงคืนคนรักประชาธิปัตย์กลับมามาริกาพร้อมฟื้นคืนชีพสขปากเสียงให้ประชาชนลุยสตรีทฟู้ดพาราไดซ์24ชั่วโมงด้านเท้งบุกสายไหมบอกคนกรุงยี้ระบอบสีน้ำเงินมั่นใจหากเลือกผู้ว่าและสก.ครบทีมเปลี่ยนแปลงกทม.ได้แน่รองผอ.สถาบันพระปกเกล้านะฟันเปลี่ยงส้มรากเลือดเจนซีเจนวายเทใจอดีตผู้ว่าครับ
0: มีสาระดีๆเกี่ยวกับผู้เอาประกันทุกคนควรจะต้องรู้เรื่องของเงื่อนไขเวลานะคะสิ่งนี้จะต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ์ได้ครบไม่งงเวลาเคลมค่ะสำหรับความคุ้มครองประกันจะสมบูรณ์แบบมี2ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้เอาประกันทุกคนควรรู้เพื่อรักษาสิทธิ์การขอคืนเงินหากเปลี่ยนใจและป้องกันความเข้าใจผิดเรื่องการเคลมในช่วงเริ่มต้นสัญญานะคะโดยในช่วงที่1คือช่วงเวลาอ่านให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจจริงเป็นช่วงเวลาที่เงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิผู้เอาประกันภัยอ่านกรมธรรม์ฉบับจริงอย่างละเอียดหากเงื่อนไขไม่ตรงกับที่เข้าใจหรือตรงตามที่เสนอขายหรือเปลี่ยนใจตรงนี้สามารถยกเลิกกรมธรรม์และขอรับเงินเบี้ยประกันภัยคืนได้นะคะประกันชีวิตหักค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์หรือค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงตรงนี้ถ้ามีช่วงที่2คือช่วงเวลาหลังกรม

0: มาทันมีผลบังคับแต่บริษัทยังไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยบางประเภทเพื่อป้องกันการทำประกันแบบรู้ล่วงหน้าว่าป่วยแล้วหวังเคลมประกันทันทีโดยยึดหลักสุจริตใจระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าผู้เอาประกันภัยทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นสถานการณ์รุนแรงภาคใต้ครับเมื่อวานนี้อาสาสมัครฐานพรามพีชีพไป1นายหลังปะทะกับโจรใต้สนันป่าขณะปิดล้อมจับโจรที่เกี่ยวข้องกับเหตุสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับอสทพถูกยิงดับล้อมจับโจรใต้ฝ่าวงล้อมหนีรอดฆ่าปลัดและแฟนกบดานในจะแนะทหารพลานปิดล้อมยิงปะทะเดือดแนวร่วมโจรใต้อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสคนร้ายกระโดดหนีออกจากบ้านเปิดฉากยิงฝ่าวงล้อมดวลดุเดือดอสอาสาสมัครทหารพลานพลีชีพ1นายครับ
0: ค่ะมีความเดือดร้อนของเกษตรกรเลี้ยงกุ้งตอนนี้เคว้งคว้างหนักค่ะเพราะว่าหมดหนทางจะส่งกุ้งไปขายมาเลเซียหลังถูกระงับการนำเข้าก็เลยอยากจะให้รัฐบาลรีบเจรจาขอผ่อนปรนตรงนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีพาดหัวข่าววอนรัฐถกมาเลผ่อนปรนส่งกุ้งไทยขายเกษตรกรโวยไม่ไหวป่วนเศรษฐกิจสูญ 2,000 ล้านเกษตรกรเลี้ยงกุ้งจี้รัฐบาลรีบเจรจาขอผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้หวั่นกระทบราคากุ้งในประเทศหมดหนทางส่งกุ้งขายมาเลเซียค่ะ
1: เมื่อวานนี้ผอ.ปปช.ไปร่วมงานชาปนกิจศพไรเดอร์นะครับที่ผอ.เมาสุราแล้วก็ขับรถไปชนเสียชีวิตนะครับตัวยอมรับว่าคิดจะบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับไรเดอร์ด้วยแล้วก็ย้ำว่าไม่เคยพูดเรื่องของเงินเยียวยา 500,000 บาทนะครับมีอยู่ในข่าวสดครับผอ.เมาบวชให้เหยื่อร่วมพิธีศพไรเดอร์ญาตินัดคุยจ่ายเงินเยียวยาครับ
0: ค่ะปิดท้ายอิหร่านไม่สนแก้ MOU ฟื้นฟูขีปนาวุธ IRCG ถล่มพังยับฐานสหรัฐในคูเวตถล่มฐานทัพสหรัฐในคูเวต IRGC ตอบโต้สหรัฐสอยโดนส่วนประธานสภาอิหร่านลั่นยังไม่รับข้อตกลงสหรัฐค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้บอกว่ามักกันและอิหร่านไร้แววสงบศึกการเจรจายุติศึกสหรัฐอิหร่านส่อแววยืดเยื้อไปอีกเมื่ออิหร่านลั่นจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆนะครับจนกว่าสหรัฐอเมริกาจะรับข้อเสนอของอิหร่านครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเรานะดิฉันเข้าไปดูใน Facebook หลายคนส่งข้อความมาทักทายเรา2คนนะคะขอบคุณอย่างสูงมากๆค่ะวันนี้พี่รงจันทองดิฉันเยมินแหวนเครือต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่นะคะกับ9ทันข่าวในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกทะลุ 1,000 ล้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังอัปเดตยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณเวลา 17:00 น.ยอดใช้จ่ายรวม 1,084 ล้าน 430,000 บาทประชาชนจ่าย 454 ล้าน 780,000 บาทรัฐร่วมจ่าย 629 ล้าน 650,000 บาทมีจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนจำนวนรายการที่ใช้จ่าย6ล้าน 930,000 ครั้งและจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย566,000 ร้านค้าขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ Facebook เชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน 60-40 นะครับสุภชัยสัตย์เสรีพิสุทธิ์ปมขาวกระโดงบิดเบือนก้าวล่วงศาลนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแถลงชี้แจงต่อกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยออกมาติดตามทวงถามเรื่องข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในขณะนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันไม่ควรที่จะกระทำในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเรื่องนี้สังคมโดยทั่วไปทราบแล้วว่าที่ดินเขากระโดงประชาชนมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินและนส.3ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งกรณีดังกล่าวมีเหตุผล2ประการคือไม่เข้าใจกฎหมายหรือมิฉะนั้นก็คือการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประสงค์ที่จะใส่ร้ายป้ายสีบุคคลซึ่งเป็นผู้สุจริตนายสุภชัยกล่าวอีกว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ไปจังหวัดบุรีรัมย์บริเวณหน้าบ้านของผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินไปท้าตีท้าต่อยท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งพฤติการเช่นนี้เป็นพฤติการที่คนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่พึงกระทำอีกทั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติควรต้องสำนึกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดหน้าที่และก้าวล่วงไปยังอำนาจของศาลนอกจากนี้นายสุภชัยยังได้หยิบยกบทเรียนในอดีตของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ขึ้นมาเปรียบเทียบโดยระบุว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยถูกกล่าวหาในลักษณะเดียวกันทั้งกรณีรีสอร์ทหรูริมแม่น้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรีที่อ้างสิทธิ์ในที่งอกริมตลิ่งเพื่อทำสวนหย่อมโดยไม่มีโฉนดจนในที่สุดก็แพ้คดีและต้องรื้อถอนรวมถึงกรณีท่าเทียบเรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านบางกระบือที่ถูกกรมป่าไม้กล่าวหาว่าบุกรุกท่านนี้ขอเรียกร้องกกต.เร่งพิจารณาคำร้องที่พรรคภูมิใจไทยเคยมีการไปร้องเรียนเรื่องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในข้อหาใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทยโดยระบุว่าหากมีผลถึงที่สุดแล้วและพบว่ามีการกระทำความผิดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ

0: ช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: Bember Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B-Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B-Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B-Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ขี่อยู่ดีๆก็ล้มซะงั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
8: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบเข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
9: เปิดปฏิบัติการการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือ IT มีเงินเดือนสูงผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
10: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
9: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
11: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับหลายประเด็นข่าวทั้งข่าวในภูเก็ตและข่าวใหญ่จากทั่วทิศพิเศษทุกวันศุกร์กับคอลัมน์โลกเล่าเรื่องพบกันทุกเช้าเวลา 8:00 นถึง 9:00 นวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาและทีมข่าวอสมทภูเก็ตเสริมทัพด้วยคนข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทฟังพร้อมกันทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz

ช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์

สวัสดีเช้าวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะฮะผมดีเจจินภัทรมาแล้วนะครับในช่วงเวลาของเช้าชวนคุยนะฮะปกติก็จะเป็นดีเจแจงโรจนาใช่ไหมฮะแต่ว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับก็จะดูแลแทนนะครับคุณผู้ฟังก็ยังคงติดตามข่าวสารข้อมูลที่น่าสนใจได้เหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้เป็นวันทำงานแล้วใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศหลังจากที่ได้หยุดไปเสาร์อาทิตย์จันทร์นะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดอีกวันหนึ่งอีกนะครับหลายคนบอกว่ามันแหว่งอยู่นะฮะแต่ยังไงก็ตามแต่นะฮะสู้ๆนะครับอย่างน้อยก็มีวันหยุดรอเราอยู่วันพรุ่งนี้เหมือนมีความหวังยังไงก็ไม่รู้นะครับ8:13 นะฮะอสมทภูเก็ตกับผมจินภัทรในช่วงเช้าชวนคุยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังอินบ็อกซ์มาตั้งแต่เช้าเลยนะครับบอกว่าแถวๆถลางเนี่ยโอ้โหมืดครึ้มเลยนะครับเช่นเดียวกันภูเก็ตเนี่ยอาจจะมีแสงอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคงตกแน่ๆนะฮะเป็นสัญญาณว่าช่วงนี้เนี่ยต้องดูแลตัวเองดีๆบางคนก็ไม่สบายไปเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องใครที่ไหนนะฮะดีเจคลื่นราวใกล้ๆนี่เองนะครับแล้วก็บรรดาพี่ช่างเองก็ไม่สบายด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนจริงๆนะฮะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักนะฮะฝนตกแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้วันทำงานวันแรกนะฮะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมฮะเด็กมาโรงเรียนแล้วใช่ไหมครับวันนี้หรือว่ามีเด็กคนไหนแบบว่าแอบหยุดเรียนวันหนึ่งนะครับเพราะพรุ่งนี้ก็ได้หยุดอีกนะฮะรถติดหรือเปล่านะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมมาก็ยังไม่ติดสักเท่าไหร่นะยังไม่ติดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ผมก็ไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับก็ดูแลทั้งสุขภาพแล้วก็เรื่องของการขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษฝนตกถนนลื่นในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเยอะอยู่เหมือนกันนะครับดูแลตัวเองกันนะฮะคุณผู้ฟังจะเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารเหมือนเดิมเลย0762340098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ Mcord Radio ภูเก็ตได้เลยนะครับหลากหลายข่าวสารน่าสนใจในวันนี้นะฮะขอเปิดด้วยข่าวที่เป็นมงคลก่อนดีกว่านะครับเมื่อวานนะฮะ 10:15 ครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครับเสด็จเปิดอาคารสิรินธรที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์นะฮะไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินะครับในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนี้นะฮะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับนายนิรัตน์พงศิทธิถาวร นะฮะมีท่านรองผู้ว่ามีผู้แทนฝ่ายตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและก็ประชาชนเนี่ยเฝ้ารับเสด็จเมื่อวานนะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครับนางนัทยาพรเสวตานนท์ก็

เอารับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางพวงมาลัยแล้วก็จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศรีสิรินธรนะครับโอกาส

การจัดงานแล้วก็มีการเบิกผู้มีอุปการะคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน150นายจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศรีสิรินธรอย่างเป็นทางการและทรงปลูกต้นจำปีสิรินธรจำนวน1ต้นด้วยก่อนเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียนนะครับ8กลุ่มสาระด้วยกันและพระองค์ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินทงนะครับที่บูธกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศต่อมานะครับเสด็จฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารและคณะครูพร้อมทั้งทรงลงพระนามาธิมานาพิไทยนะครับในสมุดที่ระลึกนะฮะแล้วก็พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาก่อนทอดพระเนตรการขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับสำหรับอาคารศรีสิรินธรเนี่ยนับเป็นอาคารเรียนแห่งใหม่ครับอาคารนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติให้มีความพร้อมรองรับการเรียนรู้ในอนาคตต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่เป็นมงคลที่เปิดมาในชั่วโมงแรกของเราด้วยนะครับก่อนที่จะไปที่ข่าวดีๆอีกข่าวนึงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมแจ้งคุณผู้ฟังนิดนึงนะฮะรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยนะครับจะมีขบวนรับเสด็จองค์ฮุดโจ้ฉลอง50ปีมูลนิธิกุศลธรรมนะฮะเริ่มตอน9โมงนะฮะอาจจะกระทบการจราจรในหลายเส้นทางตอนนี้8นาฬิกากับ17นาทีนะครับเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับใครที่ใช้รถใช้ถนนนะฮะแล้วก็เดินทางเข้าเมืองนะครับเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางให้ดีเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยสักประมาณ9โมงจะมีการจัดขบวนรับเสด็จองค์ฮุดโจ้นะฮะกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่สักประมาณ9โมงเห็นว่าสัก8ครึ่งเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะขบวนจะเคลื่อนผ่านเส้นทางสำคัญในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะครับก็จะมีถนนตะกั่วป่าถนนระนองถนนระนองนี่ก็หน้าตลาดสดบันซ้าเนี่ยนะฮะถนนปฏิพัฒน์นี่ก็เส้นที่จะขึ้นมาสี่แยกเขารังนะฮะเส้นนี้นะฮะถนนกระบี่นะครับถนนสตูลถนนดีบุกนะฮะถนนเทพกษัตริย์ถนนภูเก็ตแล้วก็ซอยตะหลิ่งชันนะครับอันนี้ไม่ได้เข้าย่านเมืองเก่านะนะฮะผ่านถนนภูเก็ตแล้วเข้าซอยตะหลิ่งชันเลยนะครับก็คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการจราจรในบางช่วงเวลาเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือนะหลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าเกิดว่าใครที่จะไม่ได้ไปตั้งโต๊ะรับเสด็จองค์ฮุดโจ้เนี่ยนะครับก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1163มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตอันนี้แจ้งไว้เลยเพราะตอนนี้ 8:19 นาทีแล้วหรือว่าคุณผู้ฟังจะลองคลิกเข้าไปทางหน้าเพจของอสมทภูเก็ตก็ได้นะฮะมีเส้นทางมีแผนที่ให้ดูด้วยนะฮะเผื่อบางคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่จะต้องประชาสัมพันธ์ด่วนๆเลยเผื่อบางคนอาจจะใช้เวลานะครับเดินทางเข้ามาในย่านเมืองเก่าในช่วงสักประมาณ 8:30-9 โมงทำนองนั้นเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามาชมขบวนแห่นะครับก็สามารถที่จะเข้าได้ตามเส้นทางที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อกี้เราเริ่มต้นกันที่ข่าวดีๆแล้วใช่ไหมฮะขอมาต่อกันที่ข่าวดีอีกสักข่าวหนึ่งนะฮะข่าวนี้เมื่อวานเหมือนกันที่ผมบอกคุณผู้ฟังไปนะฮะว่าใครจะมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตนะฮะที่วัดเขารังนะครับก็เรียนเชิญนะฮะวันนี้ลองมาดูซิว่าเมื่อวานนี้นะครับพลังแห่งการทำความดีของชาวภูเก็ตเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อวานเนี่ยนะฮะพุทธศาสนิกชนแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากเลยนะฮะมาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีในโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตนะครับเพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือแพทย์และพัฒนาศักยภาพการรักษาของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับผลจากพลังศรัทธาของผู้ร่วมทำบุญในครั้งนี้นะฮะสามารถระดมยอดบริจาคได้สูงถึง5,785,215.94 บาทนะฮะ5ล้านบาทเศษเกือบจะ6ล้านเลยนะครับก็จะได้นำยอดบริจาคส่วนนี้เนี่ยนะฮะไปใช้ประโยชน์ในด้านสาธารณสุขแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปนะครับพิธีทอดผ้าป่าจัดขึ้นเมื่อวานตอนเช้านะฮะที่อาคารวชิรบรรพตตรงวัดเขารังสามัคคีธรรมนะครับก็มีพระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับส่วนฝ่ายคารวาสมีคุณเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภัก

0: ดีร่วมเป็นประธานในพิธีนะฮะภายในงานก็มีทั้งผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขคณะผู้บริหารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยนะครับซึ่งโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเนี่ยเขามีเป้าหมายครับในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นรวมไปถึงพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเนี่ยให้มีความพร้อมยิ่งขึ้นนะฮะผู้จัดงานบอกว่าทุกยอดบริจาคในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการทำบุญเท่านั้นนะฮะแต่ว่ายังเป็นการส่งต่อโอกาสในการรักษาช่วยยืดชีวิตแล้วก็สร้างความหวังให้กับผู้ป่วยจำนวนมากที่กำลังรอความช่วยเหลือทางการแพทย์อยู่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของชาวภูเก็ตที่พร้อมร่วมกันสนับสนุนระบบสาธารณสุขและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ่านพลังแห่งศรัทธานั่นเองนะฮะจากเมื่อวานนี้ในโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตนะครับวันนี้เราก็เริ่มต้นในเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นมงคลหมดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่ดีด้วยเช่นกันนะครับ8นาฬิกากับ22นาทีนะฮะ
1: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
0: สัปดาห์นี้ดูแลแทนนะฮะจนถึงวันศุกร์เลยคุณผู้ฟังก็ชวนผมคุยได้นะinbox มาทางเพจ Mcord Radio ภูเก็ตหรือว่าหลังไมค์076-234-098การจราจรเป็นยังไงโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ได้ใช้กันบ้างหรือยังนี่ผมใช้ไป2รอบแล้วนะเมื่อวานช่วงกลางวันแล้วก็ตอนเย็นนี่ไปซื้อน้ำเต้าหู้มาด้วย20บาทจ่ายไป8บาทแหมดีต่อใจครับ

0: ชื่อเพลงป่านนี้นะฮะในเวอร์ชั่นของ Calories บลาบลาต้นฉบับนี้เป็นของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายเห็นพี่ตู่เพิ่งมีคอนเสิร์ตเดี่ยวไปเมื่อเช้าถ่ายฟีดแล้วเจอเพลงนี้พี่ตู่ร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตไม่ได้ร้องอย่างเดียวเลยนะมีท่าประกอบด้วยลองไปหาดูได้นะฮะรู้สึกว่าคิดถึงเพลงนี้นะครับป่านนี้นะฮะ8นาฬิกากับ26นาทีกับช่วงเวลาของเช้าชวนคุยนะฮะกับผมดีเจจินภัทรวันนี้ดูแลแทนดีเจแจงโรจนานะครับ
1: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาม
0: ีคุณผู้ฟังชวนคุยมาทางอินบ็อกซ์บอกว่าหยุด5วันเลยโอ้โหอิจฉามากนะครับเออนะฮะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้รถโล่งเป็นพิเศษนะฮะสงสัยเด็กนักเรียนก็จะหยุดกันด้วยหรือว่าเขาแอบหยุดภายในหรือเปล่าไม่รู้เนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ยังไงก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆสำหรับคนขับรถคนเดินทางนะฮะเพราะว่ารถไม่เยอะนะครับแต่เดี๋ยวหลังวันที่3วันที่4เนี่ยของจริงน่าจะมานะครับหวังว่าวันนั้นฝนน่าจะหยุดตกนะถึงจะตกก็อย่าเยอะเหมือนกับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับไม่งั้นเราก็ฝนตกรถติดครบสูตรแน่ๆนะครับคุณผู้ฟังครับเช้าชวนคุยวันนี้นะฮะอีกเรื่องนึงที่กำลังสร้างความสนใจในโลกออนไลน์หลายคนน่าจะถ่ายฟีดแล้วเจอบ้างนะฮะมีการพบซากปริศนาขนาดใหญ่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดแถวๆหาดลายันใช่ไหมฮะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถที่เชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเรื่องนี้มันเริ่มมาจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เผยแพร่ภาพแล้วคลิปวิดีโอนะครับพร้อมตั้งคำถามว่านี่ตัวอะไรนะครับนี่ตัวอะไรนะฮะโดยในภาพเนี่ยปรากฏเป็นวัตถุสีขาวขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายก้อนเนื้อหรือว่าซากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาพเน่าเปื่อยแล้วก็มีเส้นใยคล้ายขนหรือว่าพังผืดปกคลุมโดยรอบเลยนะฮะดูแล้วเหมือนตัวประหลาดยังไงก็ไม่รู้นะเจ้าของโพสต์บอกว่าซากนี้ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงครับแล้วก็ภายในเนี่ยมันจะมีก้อนแข็งๆคล้ายโครงสร้างบางอย่างทำให้เกิดการคาดเดาในโลกออนไลน์ว่าเอ๊ะใช่ซากสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ที่กำลังอยู่ในระยะย่อยสลายหรือเปล่าแล้วก็เกยตื้นขึ้นมานะฮะเบื้องต้นเองเนี่ยนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ทะเลบางส่วนนะฮะเขาให้ข้อมูลว่าลักษณะดังกล่าวเนี่ยคล้ายกับสิ่งที่เรียกว่ากลอบสเตอร์นะครับกลอบสเตอร์ครับซึ่งเป็นคำเรียกซากสัตว์ทะเลปริศนาที่เน่าเปื่อยจนไม่สามารถระบุชนิดได้จากรูปลักษณ์ภายนอกนั่นเองนะครับล่าสุดนะฮะหลังจากที่คลิปอันนี้กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลของภูเก็ตเรานะครับก็ได้รับแจ้งเหตุจากหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะฮะนางสาวกรณิกาวงมิตรแท้ครับผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีนะฮะแล้วก็ได้ดำเนินการขนย้ายเจ้าซากตัวนี้ออกจากบริเวณชายหาดนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมรวมไปถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่ชายหาดนะครับจากนั้นเขาก็มีการประสานไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนนะครับให้ไปเข้าตรวจสอบซากแบบละเอียดหน่อยสินะฮะมีการเก็บตัวอย่างนำไปวิเคราะห์ทางวิชาการเพื่อยืนยันว่าเป็นสัตว์ทะเลชนิดใดและจะตรวจสอบหาสาเหตุการตายต่อไปนะครับตอนนี้นะฮะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับชนิดของซากสัตว์ที่พบนะฮะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์ให้ประชาชนได้รับทราบทันทีเมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปริศนาจากท้องทะเลอันดามันของเรานะครับที่หลายคนก็รอคำตอบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยซากปริศนาที่พบครั้งนี้เป็นสัตว์ทะเลชนิดใดกันแน่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะก็จะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยนะครับเช้าชวนคุยนะฮะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวนะกลับมาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารอีกหลากหลายข่าวน่าสนใจในภูเก็ตนะครับ

นัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือหนึ่งมือสองพร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซู

0: ว่าชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
1: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008

้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง MCOT ภูเก็ต 101.5 MHz

0: ันนี้ชื่อเพลงทอฝันนะฮะของพี่นกสินใจเมื่อก่อนนี้สินใจหงไทยใช่ไหมพอแต่งงานก็เป็นสินใจเปล่งพาณิชย์นะฮะรู้สึกว่าตอนที่ออกอัลบั้มชุดนี้ก็แต่งงานแล้วก็กำลังตั้งท้องลูกคนแรกนะครับก็เลยทำให้อัลบั้มชุดนี้เนี่ยนะฮะแทบจะไม่ได้โปรโมทเลยเนื่องจากว่าพี่นกเองตั้งท้องนะครับก็เหมือนว่าจะเล่นคอนเสิร์ตแค่ครั้งเดียวมั้งที่ไปแจมๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยอัลบั้มชุดนี้ถ้าเกิดว่าได้แรงโปรโมทเยอะๆหน่อยนะอัลบั้มจะขายดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเพลงเพราะเยอะมากในอัลบั้มชุดนี้นี่คือเพลงทอฝันนะครับ8นาฬิกากับ37นาทีเช้าชวนคุยกับผมจินภัทรนะฮะก่อนที่เราจะไปที่ข่าวที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะมีข่าวหนึ่งจากทางโรงพยาบาลดีบุกนะครับแจ้งเข้ามานะฮะอันนี้บอกแต่เนิ่นๆเลยนะครับเชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการตั้งจิตภาวนาบริจาคโลหิตน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะฮะเพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆในจังหวัดภูเก็ตครับพบกันได้ที่โรงพยาบาลดีบุกนะฮะที่ห้องประชุมชั้น2ในวันอังคารที่30มิถุนายน2569บอกแต่เนิ่นๆเลยนะครับเปิดรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:00 นนะครับเพราะทุกหยดของโลหิตคือโอกาสในการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยมาร่วมการแบ่งปันความสุขและส่งต่อการให้ไปด้วยกันให้โลหิตให้ชีวิตนะครับอีกหนึ่งข่าวจากทางโรงพยาบาลดีบุกนะครับ
1: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
0: เช้าชวนคุยนะฮะวันนี้มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่หลายคนน่าจะได้เห็นในโซเชียลมีเดียบ้างแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะเพราะว่าเขามีรายงานว่ามีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งเข้าไปนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านของประชาชนนี่แหละแล้วก็มีพฤติกรรมที่ทำให้เจ้าของบ้านรู้สึกไม่ปลอดภัยนะฮะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าชายคนนี้เดินเข้ามาภายในบริเวณหน้าบ้านนะครับก่อนจะนั่งอยู่เป็นเวลาหนึ่งแล้วก็มีการทุบประตูนะฮะรวมไปถึงพยายามหยิบสิ่งของที่วางอยู่ด้านหน้าเสื้อกันฝนก็ดีหมวกกันน็อกก็ดีนะครับไม่รู้จะหยิบไปทำไมนะฮะทำให้คนในบ้านเนี่ยเกิดความหวาดกลัวแล้วก็กังวลว่าอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้นะครับเจ้าของบ้านก็พยายามพูดแล้วนะขอให้ออกจากพื้นที่แต่ว่าชายชาวต่างชาติคนนี้ก็ไม่ยอมออกไปนะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเข้าไปตรวจสอบแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยมีข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพนักงานร้านสะดวกซื้อบริเวณปากซอยก็ได้โทรแจ้งตำรวจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าชายชาวต่างชาติคนเดียวกันเลยมีพฤติกรรมก่อกวนในพื้นที่นะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติมหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนะครับเหตุการณ์นี้ก็สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นไม่น้อยเลยนะหลายคนเนี่ยอยากให้มีการเพิ่มการเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เขามีการแชร์ต่อๆนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลฉลองที่สำคัญก็คือเป็นชาวต่างชาติด้วยนะฮะที่มาทำในลักษณะแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะครับอันนี้เป็นภัยใกล้ตัวเลยนะยิ่งคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้สูงอายุนะฮะหรือแม้แต่เด็กๆอยู่ที่บ้านเองเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่กันตามลำพังนี้ก็เป็นเรื่องที่หน้าที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะฝากกันเอาไว้เตือนภัยกันเอาไว้ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของข่าวเตือนภัยแล้วเนี่ยเมื่อสัก

สองวันก่อนนะครับมีโอกาสได้ไปเดินขึ้นเขาตัวแซะซึ่งเส้นนั้นเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้วเนี่ยยังเป็นสถานที่ชมลิงนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยชอบมากนะฮะช่วงเย็นๆเนี่ยคุณผู้ฟังจริงๆจะว่าไปไม่เฉพาะช่วงเย็นนะแทบจะทั้งวันเลยนะฮะก็จะมีรถนะครับรถตู้ก็ดีหรือว่านักท่องเที่ยวเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็ไปจอดนะฮะแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับไปดูลิงกันนะครับเพราะว่าลิงที่เขาตัวแซะเนี่ยเยอะมากแล้วก็เคยมีข่าวใช่ไหมที่โดนกัดบ้างนะฮะเลือดออกกันเต็มไปหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าถือสิ่งของขึ้นไปนะครับจริงๆแล้วเขามีป้ายติดเอาไว้ตั้งแต่ตอนทางเข้าคัดกรองไว้แล้วนะห้ามนำสิ่งของมีค่าขึ้นไปพวกกระเป๋าพวกขวดน้ำยิ่งขวดน้ำพวกอาหารอะไรเงี้ยห้ามเลยนะครับทำไมเพราะว่าผมเองก็เคยโดนกับตัวเหมือนกันถือขวดน้ำนี่แหละเพราะว่าเราไปเดินใช่ไหมเหนื่อยเราก็ดื่มน้ำนะครับเดินแกว่งไปแกว่งมาเจ้าขวดน้ำเนี่ยอยู่ๆมันดึงไปทานเฉยเลยนะฮะดึงไปจากมือเลยนะฮะดึงไปยังไม่เท่าไหร่นะฮะแต่บางคนเนี่ยนะครับที่ไปเจอด้วยตัวเองวันก่อนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับก็ถือขวดน้ำแบบนี้แหละแล้วสะพายกระเป๋าไว้ด้วยนะฮะทีนี้ตอนที่เดินไปนะครับก็ไปชื่นชมเจ้าลิงนะฮะจนลืมไปว่ามันจะมีลิงบางตัวที่ย่องมาด้านหลังนะฮะแล้วก็กระชากกระเป๋าเลยอันนี้เห็นกับตาเลยนะฮะแต่เหมือนกับว่านักท่องเที่ยวคนนี้นะฮะเขามีสติดีมากนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน่าจะได้อ่านข้อมูลมาบ้างแหละพอโดนกระชากกระเป๋าปุ๊บนะฮะยืนนิ่งนะฮะไม่ได้แย่งกลับนะครับไอ้เจ้าลิงมันก็ค้นของในกระเป๋านี่แหละเพื่อจะหาของกินอ่ะพูดง่ายๆนะฮะมีลิปสติกมีกระเป๋าสตางค์มันก็โยนทิ้งของมันนะมันก็เปิดดูมันจะเอาอะไรของกินนะฮะนักท่องเที่ยวคนนั้นยืนนิ่งแล้วก็เพื่อนนักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งเขาทำยังไงรู้ไหมฮะเขาเอาไม้เขาไปหยิบไม้มานะครับแล้วก็เหมือนกับโยนบางสิ่งบางอย่างนะฮะโยนไม้โยนของบางสิ่งบางอย่างเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเจ้าลิงตัวนั้นนะฮะลิงตัวนั้นพอเห็นสิ่งของขยับได้ปุ๊บก็ทิ้งสิ่งของตรงที่ไปขโมยมานะฮะไปกระโจนอีกจุดหมายนึงนะฮะหลังจากนั้นก็เลยเก็บนะฮะพวกกระเป๋าอะไรกลับมาได้เนี่ยสติสำคัญมากๆเลยนะครับบางคนตกใจไปแย่งกลับนะฮะโอ้มีการแย่งยึดยื้อกันไปมามีการโดนกัดด้วยเป็นแผลเวอะก็มีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเที่ยวที่จุดชมวิวเขาตัวแซะแล้วไปเจอลิงเนี่ยนะฮะอย่าถือสิ่งของที่มันแกว่งไปแกว่งมาถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องเอาน้ำไปทานด้วยเนี่ยเอาน้ำใส่กระเป๋าให้มิดชิดเลยอย่าให้เห็นเป็นขวดน้ำไม่งั้นน่ะโดนแย่งแน่ๆลิงบางตัวนี่มันเดินเข้ามาเลยนะครับมันไม่กลัวนะครับคือมันชินกับคนนะฮะพอเห็นของปุ๊บเป้าหมายของมันก็คือของแล้วมันก็จะแย่งมาทันทีอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เจอขึ้นก็รู้สึกว่าสติเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็นักวิ่งนะฮะที่นักวิ่งนักเดินเขาต่างๆเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือกันดีอันนี้ก็น่าชื่นชมด้วยนะครับก็ฝากกันเอาไว้นะฮะอันนี้ก็เป็น2เหตุการณ์นะครับที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้เช้าชวนคุยนะครับ

ลับมาสักครั้งนะฮะนรินทร์ณบางช้างนะครับมีคุณผู้ฟังอินบ็อกซ์มาบอกว่าอุ้ยฟังเรื่องลิงเมื่อสักครู่นี้น่ากลัวออกนะฮะผมส่วนตัวแล้วชอบผมว่ามันน่ารักดีหมายถึงว่าไปชื่นชมมันนะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันนะฮะว่าแล้วเย็นนี้ขออย่าให้ฝนตกเลยนะฮะอยากจะไปหาเจ้าลิงนะครับลิงเยอะดีนะฮะก็นอกเหนือจากลิงเยอะแล้วเนี่ยพอขึ้นไปบนถึงจุดที่สูงสุดของเขาโตแซะเนี่ยวิวสวยมากนะยิ่งช่วงฝนตกแบบนี้เหมือนมันเป็นหมอกฝนนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็มองลงมาที่ตัวเมืองภูเก็ตเนี่ยหมอกฝนปกคลุมสวยมากเคยไปครั้งหนึ่งผมอัดคลิปเอาไว้เหมือนอยู่เมืองเหนือเลยสวยจริงๆนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทัศนวิสัยดีๆเนี่ยนะฮะอีกฝั่งนึงเนี่ยเราสามารถมองเห็นไปถึงเกาะนู่นเลยเกาะพีพีไกลๆลิบๆได้เลยนะฮะสวยมากนะฮะอ่ะวันนี้ถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวจะแวะไปหานะเจ้าลิงน้อยนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของลิงที่มันแย่งของไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าได้คืนมานะครับอันนี้ก็เป็นของหายได้คืนเหมือนกันนะฮะเป็นเรื่องราวดีๆนะฮะจากอ่าวมาหยานะครับทางเพจอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทาราหมู่เกาะพีพีเนี่ยเขาได้โพสต์ชื่นชมและก็ขอบคุณทุกภาคส่วนเลยครับที่ร่วมกันส่งต่อความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบจนนำไปสู่เรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจนะครับเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะลืมกระเป๋าและเสื้อไว้ที่บริเวณอ่าวมาหยาภายในกระเป๋าเนี่ยก็มีทรัพย์สินเป็นเงินสดเนี่ยจำนวน 5,900 ดอลลาร์สหรัฐเงินไทย 14,000 บาทแล้วก็เงินสกุลปากีสถานอีกจำนวนหนึ่งมูลค่ารวมเงินในกระเป๋าเนี่ยประมาณ 230,000 บาทนะฮะเจ้าหน้าที่อุทยานได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ติดตามหาเจ้าของทรัพย์สินพร้อมเก็บรักษาไว้ที่จุดรับของหายประจำอ่าวมาหยานะครับภายหลังไกด์จากบริษัท Sky Love Sea ก็มีการประสานงานเข้ามาขอรับทรัพย์สินคืนนะฮะก็มีการนำส่งมอบให้กับนักท่องเที่ยวเจ้าของทรัพย์สินซึ่งได้รับคืนครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าชื่นชมนะฮะเรื่องราวดีๆนะครับเนี่ยฮะนอกเหนือจากความสวยงามของอ่าวมาหยาของธรรมชาติที่งดงามแล้วเนี่ยนะฮะเหตุผลที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่นี่นะฮะก็คือน้ำใจความซื่อสัตย์แล้วความเอาใจใส่ของผู้คนนะฮะก็ถือว่าเป็นจะสร้างความทรงจำดีๆให้กับนักท่องเที่ยวคนนั้นแน่ๆนะครับเพราะว่าได้วิวสวยกลับไปได้ความประทับใจกลับไปด้วยแล้วก็เงินก็ได้คืนครบเลยนะครับก็ต้องชื่นชมนะทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะเรื่องของหายได้คืนนะครับจริงๆแล้วผมเคยเห็นที่ป่าตองของเราก็มีเหมือนกันนะมีคนเก็บกระเป๋าได้นะฮะเก็บเงินได้นะครับก็ไปโพสต์ลงในกลุ่มป่าตองในลายกลุ่มนี่แหละนะฮะเพราะว่าในลายกลุ่มนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยไปส่งคืนหาตัวแล้วก็เจอหลายรายเลยก็เป็นเรื่องดีๆนะครับพูดถึงเรื่องของทะเลแล้วต่อไปที่ข่าวดีของคนรักทะเลนะฮะหลายหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลบริเวณเกาะราชาน้อยนะด้วยการ

0: ดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลแล้วก็วางทุ่นผูกเรือนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะโดยทัพเรือภาคที่3เนี่ยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนแล้วก็เครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสานะฮะได้ทำกิจกรรมนี้นะครับได้รับเกียรติจากพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนนะฮะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3เป็นประธานนะครับก็มีนักดำน้ำจิตอาสาเครือข่ายมาเข้าร่วมมันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลนะครับมีการติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อป้องกันเรือทิ้งสมอจะได้สร้างความเสียหายต่อแนวปะการังน้อยลงนะฮะแล้วก็มีการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแก่นักเรียนรวมไปถึงการเก็บขยะบริเวณชายหาดที่แหลมพันวาด้วยผมก็เคยไปเก็บไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเหมือนกันไม่ใช่กิจกรรมนี้นะก่อนหน้านี้นะฮะเพราะว่ามีขยะอยู่ประมาณหนึ่งด้วยผลการดำเนินกิจกรรมในวันนั้นเนี่ยสามารถเก็บขยะใต้ทะเลได้มากกว่า125กิโลกรัมนะฮะก็จะแบ่งเป็นขยะจากการประมงอย่างเช่นพวกเชือกอวนแล้วก็อุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่ถูกทิ้งไว้ประมาณ90กิโลกรัมส่วนที่เหลืออีก35กิโลกรัมก็เป็นขยะทั่วไปนะครับผู้จัดกิจกรรมบอกว่านอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมใต้ทะเลแล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนนะครับในเรื่องของการดูแลทรัพยากรทางทะเลนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะที่ช่วยคืนความสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลภูเก็ตนั่นเองนะครับ
1: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาม
0: ีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้เข้ามาผมไม่ได้เปิดเองนะเขาขอมาก็เลยจัดให้นะฮะเช้าชวนคุยนะครับ8:00 นกับ53นาทีครับ

0: ถ้ามีไม้วิเศษที่จะเสกอะไรก่อนดีฮะเสกให้ถูกรางวัลที่1ดีไหมเมื่อวานเรื่องของตัวเลขเป็นไงบ้างมีใครถูกรางวัลที่1ได้ไปกินเหลาที่ไหนหรือเปล่านะครับหรือว่าทานบะหมี่กึ่งอยู่แถวบ้านนะครับอ่ะว่ากันไปนะฮะพูดถึงเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องของเงินทองแล้วเนี่ยตอนนี้โครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะฮะเดี๋ยวเติมเงินก่อนนะฮะวันนี้จะไปใช้เมื่อวานใช้ไป2รอบนะฮะวันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับนอกจากเรานะฮะที่เป็นผู้ซื้อแล้วเนี่ยนะครับได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะคนขายนะฮะตามร้านทั่วไปเจ้าของร้านต่างๆเองเนี่ยเขาก็บอกว่าปกติก็จะเงียบๆหน่อยแต่ว่าพอมีโครงการนี้เนี่ยนะฮะก็คึกคักขึ้นนะฮะลองดูแม่ค้าท่านนี้เจ้าของร้านปิ่นโตนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย plus นิดหนึ่งนะฮะ
1: ดีค่ะมันช่วยกระตุ้นยอดขายจากที่ว่าร้านเงียบๆก็ดีขึ้นมีคนแบบให้ความสนใจแล้วก็ออกมาใช้บริการกันเยอะขึ้นค่ะมีหลายรายแล้วค่ะวันนี้ที่จริงเช้าๆก็จะเงียบหน่อยจะมีแต่ในแอปแต่วันนี้มีหน้าร้านมีอะไรมากันเยอะขึ้นค่ะก็ดีขึ้นเยอะกว่าเดิม
0: แฮปปี้กันไปนะฮะทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนซื้ออย่างเราๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว9โมงนะครับลุกจากเตียงนะครับหลายคนที่แบบว่านอนอยู่ใช่ไหมไม่ทำงานนะฮะก็ไปใช้กันซะนะฮะเติมเงินด้วยนะครับส่วนใครทำงานก็เที่ยงนี้จัดเลยนะฮะอ่ะผมไปดีกว่าหมดเวลาเช้าชวนคุยพรุ่งนี้เจอกัน8โมงอ้อแต่ว่าวันนี้ช่วงบ่าย

0: ฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับกุมผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวร่อง5สังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยาที่หลบหนีได้แล้วกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าตามที่นายเด่นรัตน์ชูคำหอมอายุ37ปี10เดือนซึ่งต้องโทษในคดีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตกำหนดโทษจำคุก2ปี12เดือนเหลือโทษจำคุก1ปี6เดือน12วันได้ก่อเหตุหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวบ้านร่อง5ผู้ต้องขัง

0: กองนอกขณะฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรภายนอกซึ่งเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใกล้พ้นโทษที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ออกมาฝึกวิชาชีพปรับสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่สังคมสถานที่ในการควบคุมจึงไม่ได้มีความมั่นคงเหมือนเรือนจำปิดซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เวลาประมาณ15นาฬิกากรมราชทัณฑ์โดยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องขังคนดังกล่าวได้แล้วโดยจับกลุ่มได้บริเวณหมู่บ้านปินเหนือตำบลบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาวันนี้เบื้องต้นสาเหตุการหลบหนีเกิดจากปัญหาทางครอบครัวกรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้คณะชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายรวมถึงเครือข่ายฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนในท้องที่จังหวัดพะเยาและสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการติดตามตัวผู้ต้องขังหลบหนีดังกล่าวกลับมาได้สำเร็จซึ่งกรมราชทัณฑ์จะเพิ่มมาตรการและความเข้มงวดในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้มากยิ่งขึ้นต่อไปรัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิดย้ำยังไม่พบสายพันธุ์ที่รุนแรงขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าขณะนี้ประเทศไทยพบสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดหลักคือสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งแตกออกมาจากสายพันธุ์ JN.1อย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานว่าสายพันธุ์ดังกล่าวก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่รวดเร็วผิดปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่และส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงโดยระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยยังคงย้ำให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่มีความรุนแรงมากขึ้นประชาชนสามารถใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติเพียงขอให้ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริกิต

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้

0: ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นตอการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: Mcon Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

กลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2เช่นเคยนะคะลูกทุ่งเอ็มคอสตายค่ะเจอกันเป็นชั่วโมงแรกของวันนะคะเนื่องจากว่าช่วงเช้าๆเช้าชวนคุยสัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องฝากฝังดีเจจินภัทรนะคะเนื่องจากว่าจังติดภารกิจนะคะเดินทางไปพบคุณหมอนะคะหมอนัดอย่างที่บอกไปที่กรุงเทพนะคะก็เลยช่วงเช้าเนี่ยฝากไว้นะคะขอบคุณกันด้วยนะส่วน1ชั่วโมงตรงนี้ก็เจอกันตามปกติเหมือนเดิมนะคะงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆก็มีมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะก็ของานเพลงได้เลยนะคะ0762340098นะคะพี่ช้างของเราก็พร้อมที่จะเปิดงานเพลงให้นะคะคุณผู้ฟังขออภัยกันด้วยเนื่องจากว่าติดภารกิจกันจริงๆนะคะวันนี้ทำงานนะคะ2มิถุนายนค่ะคุณผู้ฟังก็หลายคนอาจจะลาด้วยนะสำหรับช่วงนี้เนื่องจากว่าเป็นช่วงวันหยุดแบบติดต่ออาจจะไม่ติดต่อวันหยุดยาวแต่ว่าไม่ติดต่อนะคะหลายคนก็อาจจะถือโอกาสนี้กลับบ้านบ้างนะคะหรือว่าทำภารกิจนะติดธุระอะไรกันบ้างนะคะส่วนใครที่อยู่ก็เหมือนเดิมนะคะสมทเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะหลายคนก็เปิดทิ้งไว้แบบทั้งวันนะคะเรียกว่าต้องได้ยินเสียงแบบดีเจนะคะแต่ละคนนี่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ฟังงานเพลงกันได้โดยเฉพาะใครที่เดินทางก็มักที่จะได้เจอกันทางวิทยุด้วยนะคะยังไงช่วงนี้ก็ฟ้าฝนยังเหมือนเดิมนะคะกระหน่ำคุณผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะไปฟังงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันเลยค่ะ

ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะต่อเนื่องกันสำหรับชั่วโมงนี้ก็สองเบรกกันเหมือนเดิมลูกทุ่งเอ็มคอสตาร์แล้วก็เบรกที่สองเพลงรักจากเพศัตนะคะกับดีเจแจงโรจนาค่ะเจอกันทุกวันเลยนะคะจันจนถึงวันศุกร์นะคุณผู้ฟังมีงานเพลงเป็นกำลังใจให้สำหรับช่วงนี้นะคะหลายท่านก็เรียกว่าดูแลนะสุขภาพกันด้วยนะคะฟ้าฝนโรคต่างๆที่จะมากับช่วงของหน้าฝนนะคะเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้ติดตามรับฟังนะคะคุณหมอจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็จะมาพูดคุยถึงโรคต่างๆที่จะมากับหน้าฝนนะคะจะมีโรคอะไรบ้างแล้วก็เราเนี่ยมีเขาเรียกวิธีในการที่จะดูแลตัวเองนะคะหากว่าเราป่วยในช่วงเนี้ยนะคะยังไงบ้างก็เดี๋ยวช่วงอสมทเพื่อชุมชนบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงนะคะติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะส่วนช่วงนี้ยังมีงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆฝากคุณผู้ฟังกันค่ะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปเดี๋ยวเบรกกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าเพลงรักจากเพศัตนะคะก็ฟังลูกทุ่งเพราะๆกันต่อแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆยาวกันไปจนถึงช่วงของ10โมงค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: M-Cot Radio Network อสมทภูเก็ตเสนอรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยดีเจแจงโรจนาเอาละค่ะหลังจากพักเบรกกันแล้วนะคะต่อเนื่องกันเลยกับช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะ 9:35 โดยประมาณจนถึง 10:00 นยังมีงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆฝากกันอีกครึ่งชั่วโมงเลยนะคะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะคุณผู้ฟังแป้งเย็นที่มีความเย็นสดชื่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนจริงๆใครที่เคยใช้รู้เลยนะคะสำหรับกลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์แล้วก็ต้องบอกว่าหอมกันทั้ง3กลิ่นเลยนะคะชอบกลิ่นไหนสูตรไหนก็คือสามารถที่จะใช้กันได้เลยค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ส่งเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับแป้งเย็นเพศัตว์เลยค่ะสำหรับสาวๆอยากจะรู้ไหมอะไรที่ทำให้หนุ่มๆเขาหลงไหลเราได้แบบไม่ต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองตังก็คือความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละค่ะเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์เลยกลิ่นหอมเกินห้ามใจแล้วก็แป้งเย็นเพศัตว์เนี่ยเขาไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะแล้วก็แนะนำให้ลองใช้กันได้เลยทุกกลิ่นก็คือหอมกันทั้ง3กลิ่นเลยค่ะแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามจะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจส่วนสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสก็จะหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนนะผู้ชายก็ชอบค่ะรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าความหอมนี่แหละทำให้สาวๆนะยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีก 200% เลยนะคะแป้งเย็นเพศัตว์เขามีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจนะคะอยากจะมีตัวหอมๆตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นค่ะหอมแบบยั่วๆกันทุกกลิ่นเลยนะคะทาให้ลองการชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเรนลับแล้วก็เขียวปรินเซสจะหอมแบบแนวเซ็กซี่นะคะส่งต่อเงินเพลงกันเลยค่ะ

0: ที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: นอกจากแป้งเย็นเพศัตว์นะคะคุณผู้ฟังสบู่เพศัตว์ก็บอกเลยเขาหอมมากจริงๆนะคะสำหรับใครที่ชอบอาบน้ำนานๆเพราะว่ามีความสุขที่จะได้ดูแลตัวเองยิ่งถ้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาช่วยดูแลทำความสะอาดผิวอย่างสบู่ไวท์เทนนิ่งโซปนะคะคุณผู้ฟังก็เรียกว่าอาบแบบเพลินกันไปเลยนะคะเพราะว่าสบู่เพศัตว์เขาหอมมากใครไม่เคยลองรีบหามาลองรับรองติดใจแน่นอนค่ะเขาหอมทั้งสองกลิ่นนะคะสีเขียวไรมิลจะหอมแบบละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะคุณผู้ฟังยิ่งอากาศร้อนๆวันบางวันก็คือร้อนแบบโอ้โหอบอ้าวมากจริงๆนะคะหลายคนก็อาบน้ำบ่อยนะในหนึ่งวันเนี่ยอาจจะกลัวว่าผิวจะแห้งหรือเปล่านะคะถ้าใช้สบู่เพศัตว์บอกเลยอาบบ่อยแค่ไหนสบายใจได้เพราะว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงเพราะว่านอกจากหอมสดชื่นแล้วนะคะสบู่เพศัตว์เนี่ยเขายังช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องยกให้เพศัตว์เขาจริงๆเรื่องของกลิ่นหอมเรียกว่าหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะคนที่เคยใช้ก็บอกว่าหอมติดผิวมากแถมผิวก็ยังดูใสขึ้นด้วยค่ะสาวตัวหอมผิวใสใครๆก็อยากจะอยู่ไกลอันนี้ใช่เลยนะคะสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซป2กลิ่นหอมกันคนละแบบค่ะสีเขียวไรมิลมีความนวลๆละมุนละมุนนะคะกลิ่นแบบน้ำนมข้าวเนาะแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่จะหอมใสๆเป็นแบบกลิ่นผลไม้นะคะบ้านนี้หอมไปถึงบ้านโนนอะไม่เชื่อไปลองพิสูจน์กันได้เลยสำหรับสบู่เพศัตว์หอมจริงนะคะคุณผู้ฟังเนื้อดี

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

เปิดสองเงินเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันนะคะในช่วงของเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะคุณผู้ฟังย้ำกันเลยสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์นะคะหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครก็ต้องยกให้แป้งเย็นเพศัตว์ค่ะซึ่งมีกลิ่นหอมเกินห้ามใจจริงๆนะคะคุณผู้ฟังแป้งเย็นเพศัตว์ไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยรับรองได้เลยนะคะลองใช้กันได้เลยทั้ง3กลิ่นนะหอมเหมือนกันเลยทั้ง3กลิ่นนะคะชมพูมาดามจะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจฟ้าคาเมร่าหอมแบบลับหน้าค้นหาแต่ถ้าเป็นเขียวปรินเซสก็จะหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าความหอมนี่แหละทำให้สาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีกนะคะแป้งเย็นเพศัตว์ก็มีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจค่ะคุณผู้ฟังอยากจะมีตัวหอมตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นก็ท้าให้ลองกันได้เลยนะคะชมพูมา

ามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่นะคะส่วนตัวชอบสีเขียวสีเขียวหอมจริงๆสีอื่นก็หอมแต่ว่าแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะคะคุณผู้ฟังใช้แล้วกลิ่นไหนหอมนะคะบอกกันก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะติดตามกันได้เลยช่วงของเพลงรักจากเภสัชจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ 9:35 น.จนถึง 10:00 น.นะคะเวลาดีๆมาเจอกันตรงนี้นะคะงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากเภสัชกันด้วยค่ะอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะคะหมดเวลาเดี๋ยวส่งงานเพลงปิดท้ายชั่วโมงนี้กันแล้วก็พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นะคะชั่วโมงหน้าส่งต่อดีเจชายนะคะพรุ่งนี้เจอกันได้ใหม่นะคะเช้านี้สวัสดีค่ะ

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารือหน่วยงานความมั่นคงเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลโดยมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะประชุมคณะรัฐมนตรีอาทินายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ2570นอกจากนี้ได้เรียกหน่วยงานความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้และสถานการณ์น้ำมันขณะที่เลขาสอบต.เปิด

0: เผยว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกเข้าพบเพื่อหารือถึงสถานการณ์ชายแดนใต้และรายงานสถานการณ์น้ำมันส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุค่อนข้างทีรองเลขาสอบต.กล่าวว่าการก่อเหตุในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าจึงมองว่าระบบบัดดี้เป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้นายอนุทินยังได้เรียกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือพร้อมคณะเข้าหารือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สธนช.เตือน6จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนายธนโรธวรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้หลายฝ่ายของประเทศมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพฝนพบว่าภายในระยะเวลา12ชั่วโมงมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในบางพื้นที่นอกจากนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกสะสมล่วงหน้า 1-3 มิถุนายนพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงได้รับฝนสะสมมากกว่า200มิลลิเมตร7อำเภอได้แก่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากอำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่และอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดรวมถึงอำเภอขลุงและอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีคาดว่าช่วงวันที่ 3-5 มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ชายเมาอ้างตัวเป็นข้าราชการระดับสูงกรมชลประทานขับรถเฉี่ยวแคมรี่ไม่ยอมเจรจาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองลำปางได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันและมีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างคู่กรณีบริเวณถนนทิพวรรณใกล้สี่แยกสีชุมเขตเทศบาลนครลำปางที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งโตโยต้าแคมรี่จอดขวางหน้ารถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์โดยรถเก๋งได้รับความเสียหายมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนเป็นทางยาวบริเวณด้านซ้ายหน้ารถจนถึงท้ายรถขณะที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายกำลังมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสอบถามเจ้าของรถเก๋งแคมรี่ทราบว่าขับมากับภรรยาตามปกติก่อนถึงจุดเกิดเหตุฟอร์จูเนอร์ได้ขับเบียดทางซ้ายจนครุ่นรถและไม่ยอมเจรจาต่อมาพบว่าชายที่ขับรถมีอาการคล้ายคนเมาและโวยวายก่อนขับรถหนีตนจึงขับรถขวางหน้าไว้และแจ้งตำรวจโดยชายคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของกรมชลประทานและบอกว่ามีปืนตนจึงให้ภรรยาถ่ายคลิปไว้ต่อมาตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมท.ภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสม

0: อสมทจำกัดมหาชน
1: ขี่อยู่ดีๆก็ล้มซะงั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
2: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบเข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลดีบุกโทร1719 Everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
3: หากคุณตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแคปตำรวจไซเบอร์บช.สอท.กองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
4: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของการฟังเพลงกับเราที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับช่วงสายๆของวันนะครับอยู่ด้วยกันนะครับเรื่อยไปถึงเที่ยงนะ2ชั่วโมงเต็มนะครับฟังเพลงพร้อมด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวมีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับงานจากอัศนีวสันต์โชติกุลรักใครไม่เป็นนะครับเล่นให้ฟังเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจากไว้ใจนะครับในแบบฉบับของจิ๋วนะฮะก็อีกเพลงหนึ่งป๊อปแคลอรี่บลาบลาใช่ไหมโอเคใช่ใช่ใช่นะครับทำไมต้องถามเองตอบเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับสามเพลงต่อเนื่องนะครับเริ่มต้นในช่วงนี้นะฮะกับผมดีเจชายนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับเป็นปัญหาที่สำคัญในประเทศไทยนะครับก็มีสถิติที่น่าสนใจก็คือจำนวนคดีการค้ามนุษย์เนี่ยปี2566นะครับก็จะมีคดีค้ามนุษย์ทั้งหมด315คดีนะครับ2567คดีค้ามนุษย์ทั้งหมด379คดีนะครับแล้วก็ปี2568เนี่ยมีคดีค้ามนุษย์นะครับทั้งหมด279คดีนะครับจำนวนผู้เสียหายนะครับปี66นะครับ466คนนะครับปี67นะครับ598คนแล้วก็ปี68 317คนนะครับซึ่งประเภทของความผิดที่จะพบนะครับในส่วนของคดีการค้ามนุษย์นะครับก็จะมีการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีนะครับการผลิตหรือว่าเผยแพร่วัตถุลามกนะครับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นนะครับการเอาคนลงเป็นทาสนะครับการ

จัดอันดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์นะครับข้อมูลจากปี69นะครับปี69นะครับเมื่อจำแนกตามรูปแบบการกระทำความผิดนะครับก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคดีแสวงหาประโยชน์ทางเพศนะครับจำนวน246คดีเลยทีเดียวนะครับรองลงมาก็คือคดีบังคับใช้แรงงานนะครับจำนวน33คดีนะครับซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยรวมถึงการบังคับใช้แรงงานในลักษณะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยนะครับหรือว่าสแกมเมอร์เนี่ยจำนวน15คดีนะครับโดยประเด็นที่น่าห่วงใหญ่มากๆเลยก็คือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับจำนวน213รายเลยทีเดียวนะครับซึ่งจากตัวเลขเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะครับคดีในส่วนของการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเนี่ยจำนวน246คดีเนี่ยซึ่งมันเยอะมากๆนะครับมันต่างจากไอ้คดีที่รองลงมาก็คือคดีบังคับใช้แรงงานนะครับ33คดีคุณผู้ฟังลองลบออกมาสินะครับเพราะฉะนั้นจำนวนที่มันเป็นส่วนต่างส่วนเกินกันเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของการหาผลประโยชน์นะครับจากการค้าประเวณีก็ดีนะครับจากการเผยแพร่วัตถุลามกก็ดีหรือว่าเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะครับที่จะไปเป็นเด็กที่มีอายุตั้งแต่น้อยๆขึ้นไปนะครับก็คือเป็นเยาวชนซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องระมัดระวังกันให้มากขึ้นด้วยนะครับคือเรื่องของสแกมเมอร์นะครับเรื่องของการหลอกลวงนะครับก็ให้ไปทำงานนั่นนู่นนี่เงินดีนะครับรายได้เยอะนะครับสุดท้ายก็เข้าสู่วังวนของการถูกหลอกไปค้าประเวณีก็เยอะนะครับอันนี้ก็ต้องทั้งตัวของเด็กๆเองด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงครอบครัวนะครับอาจจะต้องให้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าลูกหลานตัดสินใจที่จะไปทำงานควรจะตรวจสอบนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะไปทำอะไรมั่นใจได้หรือเปล่าแน่ใจได้หรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องช่วยกันนะครับหากคุณผู้ฟังพบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือนะครับก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับที่สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่076-212-726นะครับ076-212-726ด้วยความห่วงใยนะครับจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาการฟังเพลงกับเราที่นี่นะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตฉันอยู่ตรงนี้งานจาก Blackhead นะครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันครับ

0: Radio 101.5
1: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
2: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
3: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
2: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อม

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับความจริงในใจงานจากเครเชนโดนะครับแล้วก็เพียงแค่ได้รู้งานจากลุลานะครับสองเพลงให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับยุงก็จะชุมเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนยุงกัดนะครับอาจจะมีความเสี่ยงนะที่จะเป็นเรื่องของโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับแล้วก็ซึ่งถ้าเกิดลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดนะครับก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้นะครับรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของเวลานะครับวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรามีสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจนะฮะที่จะให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเพราะว่าตัวของตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อคนในบ้านนะครับแล้วก็1เครื่องหนึ่งสามารถที่จะใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นนะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องนะครับได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นนะครับราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดโทรมาตอนนี้100สายแรกเนี่ยก็จะได้รับเพิ่มนะครับกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นนะครับราคา690บาทนะครับแล้วก็เครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องนะครับราคา690บาทนะฮะ รวมราคาสินค้าทั้งหมดเนี่ย 3,370 บาทนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายราคานี้นะครับเดี๋ยวจะตกใจนะครับให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง990บาทนะครับย้ำว่า990บาทเท่านั้นนะครับก็โทรมาได้นะครับที่026660008นะครับ026660008นะฮะสินค้ารับประกัน1ปีแล้วก็เครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยครับเราย้ำเบอร์โทรอีกรอบนึงนะครับ026660008นะครับ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะครับ

งานจากพี่เจเจตรินนะครับคาใจนะครับต่อเนื่องมาจากความจริงในใจเครเชนโดนะครับหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของปืนฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์นะครับวันนี้คราบฝังแน่นล้างยากใช่ไหมครับใช้สายยางธรรมดาเนี่ยก็ไม่สะอาดเนาะแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียเวลาวันนี้แนะนำคุณผู้ฟังในส่วนของอัลตราโพไซดอน90บาร์นะครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันนะครับแรงจริงด้วยพลังดันสูงถึง90บาร์นะครับฉีดได้แรงไกลแล้วก็เข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะครับล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านนะครับเครื่องเดียวจบนะครับแล้วก็พิเศษสุดก็คือมาพร้อมกับ

หัวฉีด8รูปแบบในตัวนะครับหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะครับทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยออกแบบให้จับถนัดนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานด้วยนะครับใช้งานแบบไร้สาย 100% นะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะครับยังมีสายดูดน้ำที่ใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกับกระบอกทำโฟมนะครับมีหัวกรองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกนะครับพกพาสะดวกเป็นระเบียบนะครับในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับพร้อมกับอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทนะครับถ้าเกิดโทรวันนี้เนี่ยรับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสนะครับมูลค่า890บาทนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับก็ยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มแล้วถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะครับก็รีบโทรเลยนะครับที่026660008นะครับย้ำอีกครั้งที่026660008นะครับโปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะครับอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้นะครับ

เดี๋ยวสักครู่นะครับได้เวลาส่งคุณผู้ฟังไปติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะไปทานมื้อเที่ยงกันนะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network MCOT News
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์สั่งสังคายนาบริการเรียกรถผ่านแอปหลังเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันแต่กรณีแอปพลิเคชันที่เกิดเหตุมีเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดส่วนคมนาคมได้มีการรายงานผลการดำเนินการและการเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่ขณะเดียวกันได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไปซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้สำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่45วันแต่ตอนนี้ใช้เวลาเพียง1วันที่จะสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยสตช.จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอซึ่งจะขอจะนำประวัติดังกล่าวไปขอยื่นใบขับขี่ได้ทันทีวันนอเผยคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลจ่อถกยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ในวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุ

0: ายวันโดยยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องใดซึ่งรัฐบาลกำลังติดตามอยู่โดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามสถานการณ์ในพื้นที่หวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแล้วเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงพร้อมทั้งมองว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประโยชน์อยู่ส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาหากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าอยากให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนพิธีรดน้ำศพอสทพ.วุฒิพงศ์พลีชีพเหตุปะทะจะแนะที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลตรีกรกฎผู้โชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพอสทพ.วุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดร้อยทพ.กองหนุนชกทพ.46ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของวีรบุรุษผู้กล้าอย่างพร้อมเพรียงและเต็มไปด้วยความอาลัยเพราะมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยารวมเป็นเงินกว่า 535,000 บาทก่อนส่งร่างกลับสู่มาตุภูมิที่จังหวัดตรังขณะที่ความคืบหน้าทางคดีซึ่งเบาะแสสำคัญจากการสอบสวนบุคคลในบ้านระบุว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่และเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่คือนายยามาลุดดินฮาแวร์บือซาแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการซึ่งมีหมายจับติดตัวถึง4หมายซึ่งอาศัยจังหวะชุลมุนยิงเปิดทางและหลบหนีไปได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยจำนวน2รายคือนายซายุกิอาแวร์เจ้าของบ้านและนายสุเปียนสุหลงบุตรเขยคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรงนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลหาเบาะแสติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยัง

รับผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

แล้วกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตครับผมดีเจชายนะครับนนทนนท์แล้วก็บิวกิ้นขอโทษได้ไหมนูนิวนะครับนิวซีซั่นแล้วก็มีงานจากต้าอูปอดแล้วก็ปันนะครับรักให้เธอได้รู้นะครับนี่คือ4เพลงต่อเนื่องเลยนะครับหยิบมาให้คุณได้ฟังแบบบิ๊กเซตกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์นะครับหลายคนเจอปัญหาแบบนี้ใช่ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอแสงสว่างไม่เพียงพอมองไม่เห็นรูมืดนะครับเสี่ยงทั้งเรื่องของขโมยทั้งเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดเนี่ยเราอยากจะติดไฟเพิ่มนะครับแต่ว่าต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเนาะมันก็จะเสียทั้งเรื่องของเสียทั้งเรื่องของเงินเสียทั้งเรื่องของเวลานะครับที่สำคัญก็คือค่าไฟมันก็จะสูงขึ้นทุกเดือนนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง2500วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะครับก็ครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED นี่เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ว่าก็จะให้ความสว่างสูงนะครับเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ไม่ให้มาที่ให้มาเรียกได้ว่าจุมากๆเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้นานต่อเนื่องนานกว่า12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายนะมีสายยาว5เมตรพร้อมกับอุปกรณ์ให้ด้วยนะครับก็ปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นนะครับเครื่อง

ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สั่งงานด้วยระบบรีโมทด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับตอนนี้รับเลยเป็นเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1เลยนะครับพร้อมกับโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็จะมีแว่นกันแดดคละแบบ1อันด้วยนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับใครที่สนใจก็โทรเลย02-114-3990 02-114-3990นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะฮะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: MCAT Radio 101.5
1: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกก้างไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็ว

0: ละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ครับงานจากเล็กรัชเมธนะครับนี่คืออบอวนนะครับต่อเนื่องมาจากดอกกระเจียวบานในแบบฉบับของสี่โพดำนะครับฟังเพลาะเลยนะนะครับสองเพลงหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของดินเน่าครับคุณผู้ฟังวันนี้หลายคนที่มีปัญหาเรื่องการปลูกเนาะปลูกอะไรก็ไม่โตใช่ไหมครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะครับถึงแม้ว่าเราจะเขาเรียกว่าใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูแลอย่างดีเนี่ยมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับแนะนำคุณผู้ฟังในส่วนของดินเน่านะครับเป็นสารที่เขาเรียกว่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะครับชนิดจุลินทรีย์ก็จะช่วยฟื้นฟูดินเสียนะครับดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มเนี่ยให้กลับมาร่วนซุยนะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะครับช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะครับแล้วก็การใช้งานก็ง่ายมากนะครับดินเน่าเพียง1ขวดเนี่ยขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะครับผสมน้ํา 200-500 ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ใช้ได้นะครับครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังนะครับในราคาเพียง699บาทนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สั่งซื้อนะครับโทรเลยที่021143990นะครับ021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้ครับ

านจากโจอี้ภูวศิลป์นะครับแล้วก็พันวรการนะครับก่อนหน้านั้นปามี่นะครับก็หยิบมาให้คุณได้ฟังในช่วงท้ายชั่วโมงก่อนจะส่งคุณไปทานมื้อเที่ยงนะครับคุณผู้ฟังครับฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของมุ้งครอบกันยุงนะครับก็หน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนช่วงนี้ก็จะมียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรีย

โรคเท้าช้างและก็โรคร้ายอีกมากมายนะวันนี้ป้องกันเบื้องต้นนะครับเวลาคุณนอนหลับเนี่ยกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะครับมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยเลยนะครับไม่ต้องผูก4ด้านนะครับกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายนะครับพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์นะครับระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นด้วยนะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับแข็งแรงไม่เป็นสนิมนะครับใช้กันแบบยาวๆแล้วก็สามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตแล้วก็พับเก็บได้นะครับน้ำหนักเบาพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนนี่ก็สะดวกเลยนะครับอ่ะโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1นะครับในราคาเพียง590บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจเนี่ยโทรสั่งซื้อเลยนะครับที่021143990 021143990นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะฮะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังนะครับไปทานมื้อเที่ยงนะครับทานมื้อเที่ยงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายโมงนะครับอสมทเพื่อชุมชนผมกลับมาอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยววันนี้มีคุณหมอนะครับจะมาให้ข้อมูลนะครับเรื่องการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนนี่แหละนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายโมงนะครับอสมทเพื่อชุมชนเดี๋ยววันนี้ดูแลสุขภาพกันสักนิดนึงนะครับจะไปสัมภาษณ์นะครับแพทย์หญิงอุบลพันธ์บุพผาจารย์ธรรมนะครับอายุรแพทย์โรคติดเชื้อประเด็นที่จะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของการรู้เท่าทันโรคหน้าฝนนะครับป้องกันก่อนป่วยนะดูแลสุขภาพอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับก็เป็นคุณหมอนะครับจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับจะมาให้ข้อมูลนะครับในช่วงบ่ายนะครับก็ติดตามกันได้นะครับทาง FM 101.5 อสมทภูเก็ตแล้วก็ Facebook Live นะครับทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายกลับมาอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับเดี๋ยววันนี้พาทุกคนไปดูแลสุขภาพกันนะเจอกันบ่ายโมงครับ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network
2: MCOT News
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
4: ฟอร์จูเนอร์ขับเฉี่ยวแคมรี่และโชว์กลางอ้างมีปืนเป็นข้าราชการกรมชลประทานคู่กรณีฉุนขาดขับรถขวางสุดท้ายตำรวจจับเป่าแอลกอฮอล์พุ่งไป225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นายกเรียกหารือหลายเรื่องก่อนถกครม.จับตาสถานการณ์ชายแดนใต้หลังเลขาสอบต.เข้ารายงานความคืบหน้าผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลุยหาเสียงมลิกาไปตลาดเตาปูนแฟนคลับแน่นชูแผนเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายด้านอนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดเช้าดินแดงแม่ยกให้กำลังใจเพียบพายุโซนร้อนกำลังแรงชังมีกำลังพัดถล่มพื้นที่ตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงขณะที่ทางการจีนประกาศเริ่มต้นฤดูน้ำหลากประจำปีอย่างเป็นทางการทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็อยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นเช่นเคยนะคะแต่ว่าไปดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันค่ะเมื่อวานวันแรกนะคะที่มีการใช้จ่ายเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็บรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะแล้วก็มีการสรุปยอดการใช้จ่ายวันแรกของโครงการค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยข้อมูลยอดใช้จ่ายรวมวันแรกนะคะสิ้นสุด5ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะยอดใช้จ่ายรวมสูง 2,039,740,000 บาทนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย1,184 ล้านบาทเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 40% 855ล้านบาทโดยประมาณวันแรกก็มีประชาชนออกไปใช้จ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้วคือ8,724,000

0: 402คนค่ะผ่านร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 659,600บรรยากาศก็พบว่าประชาชนมาจับจ่ายหน้าตากวาดทุกวันค่ะบรรยากาศคึกคักนะคะเข้ามาซื้อของในตลาดทั้งผักสดผลไม้ข้าวแกงอาหารสดเนื้อหมูเนื้อไก่คึกคักทีเดียวค่ะก็พบว่านะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าที่ตลาดแห่งนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าเกือบ 100% ทีเดียวที่ลงทะเบียนรับโครงการไทยช่วยไทย Plus ค่ะ
1: ส่วนที่เชียงใหม่ก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะโดยเฉพาะที่ร้านหมูกระทะ On The Way Good Buffet เชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนวันแรกนะคะก็มีคนมารอใช้ไทยช่วยไทย Plus ตั้งแต่เปิดร้านในช่วง 5:00 น.จนดึกร้านแทบแตกนะคะหลายคนมาช้าก็ต้องยืนเข้าคิวยาวเหยียดจริงๆโต๊ะในร้านเนี่ยมากถึง150โต๊ะนะคะรับได้500ถึง600คนก็ยังไม่พอรองรับค่ะทางร้านคิดค่าบริการหัวละ168บาทถ้ารวมค่าน้ำก็เพิ่มอีก38บาทรวมหัวละ206บาทแต่ถ้าจ่ายผ่านโครงการก็จ่ายแค่84บาทเท่านั้นเองค่ะนายปองพลอนุพันธ์เจ้าของร้านบอกว่าปกติคนจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะซึ่งร้อยละ90ใช้โครงการไทยช่วยไทย Plus ถือเป็นโครงการที่ดีกับร้านค้าแล้วก็ยังช่วยทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าครองชีพด้วยค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครนะคะผู้สื่อข่าวไปที่ตลาดกระทรวงการคลังค่ะพบว่าหลายคนเพิ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์เป็นวันแรกเพราะว่าเมื่อวานนี้1มิถุนายนเป็นวันเปิดโครงการก็ไปตรงกับวันหยุดนะคะทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มมาใช้สิทธิ์หลังจากกลับเข้าสู่วันทำงานตามปกติค่ะส่วนใหญ่เลือกใช้สิทธิ์ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้ในครัวเรือนทุกคนมองว่ามาตรการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้จริงนะคะทำให้สามารถซื้ออาหารสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้จำเป็นได้มากขึ้นแม้ว่าบางส่วนจะมีความสับสนเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้สิทธิ์จากข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ค่ะด้านผู้ประกอบการบอกว่าวันแรกของโครงการยังไม่ได้เปิดขายเนื่องจากเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าหลังจากกลับมาเปิดร้านวันนี้ก็พบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเริ่มโครงการค่ะโดยมองว่ามาตรการนี้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าและก็ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้พร้อมๆกันค่ะ
0: ค่ะก็มาอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการเมาแล้วขับแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะเสร็จจากกรณีหนึ่งไปที่มีข้าราชการไปขับรถชนไรเดอร์จนเสียชีวิตก็มามีอีกกรณีหนึ่งค่ะเมื่อคืนนี้ตอน 3:30 นะคะที่ถนนทิพวรรณใกล้สี่แยกสีชุมเขตเทศบาลนครลำปางค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถ Camry สีบรอนเงินขับมาตามปกติแต่ว่าโดนFortuner สีดำเบียดด้านซ้ายนะก็ครูดเป็นแนวยาวตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงท้ายรถคนขับ Camry ก็บอกให้จอดนะคะแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะก็เลยต้องขับไปปาดหน้าแล้วจอดขวางเอาไว้ภรรยาคนขับรถ Camry ก็ลงมาถ่ายคลิปนะคะเหตุการณ์ตึงเครียดค่ะเพราะว่าชายคนขับ Fortuner บอกว่าตัวเองนั้นเป็นข้าราชการแล้วก็บอกว่ามีปืนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตอนหลังก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาควบคุมสถานการณ์ค่ะเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอนรวมถึงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถ Fortuner พบว่าปริมาณสูงมากคือ225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะตรวจในรถยังพบขวดสุรานะคะ2ขวดนะคะ1ขวดนั้นหมดแล้วค่ะอีกขวดนึงก็เหลือครึ่งขวดค่ะตำรวจเผยว่าจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุปัจจุบันเป็นอดีตข้าราชการแล้วนะคะเพราะว่าลาออกมาได้ 2-3 ปีแล้วค่ะตำรวจตั้งข้อหาขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและเมาแล้วขับให้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน 20,000 บาทและส่งฟ้องศาลวันนี้ส่วนความเสียหายนะคะบริษัทประกันก็รับไปเป็นค่าซ่อม 35,000 บาทค่าเสียเวลา 15,000 บาทรวมเป็น 50,000 บาทนะคะซึ่งภรรยาของคนขับรถ Camry นะคะแล้วก็นายชาคริตคนขับรถ Camry ก็บอกว่าไม่ได้ต้องการจะเรียกเงินนะคะแต่ว่าผู้ก่อเหตุโชว์กลางว่าเป็นข้าราชการค่ะมีปืนแล้วก็จะไม่ขอเป่าแอลกอฮอล์และขอไปนอนก่อนนะคะตนก็เลยโมโหทีเดียวค่ะต้องการรักษาสิทธิ์และต้องการความเป็นธรรมค่ะ
1: สิริพงษ์เตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งสังคายนาคนขับต้องมีใบขับขี่สาธารณะตรวจประวัติอาชญากรรมหลังเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรี

0: ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะได้บอกว่าประเด็นนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันค่ะแต่กรณีแอปพลิเคชันที่เป็นเหตุมีเหตุมากที่สุดนะคะส่วนคมนาคมก็ได้ให้มีการรายงานผลการดำเนินการแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายภายใน1 เดือนว่าผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่ค่ะขณะเดียวกันก็ได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายนะคะว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไปซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นจะไปดำเนินการในส่วนของระบบซึ่งกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศได้เพิ่มวันการให้บริการในการทำใบขับขี่สาธารณะและเพิ่มช่องทางออนดีมานด์ในกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันการให้โดยเปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะสำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่45วันค่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้เวลาเพียง1วันก็สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยสตช.ก็จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอซึ่งผู้ขอจะนำประวัติดังกล่าวไปยื่นขอใบขับขี่ได้ทันทีค่ะส่วนการเยียวยานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั้นนะคะนายสิริพงศ์บอกว่าเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่ต้องดำเนินการในการดูแลเยียวยาซึ่งเป็นเรื่องที่แอปพลิเคชันต้องรายงานกระทรวงคมนาคมทั้งหมดเพราะมีหลายกรณีที่ต้องส่งให้กระทรวงคมนาคมพร้อมหลักฐานประกอบค่ะ
1: เพิ่มเติมนะคะผู้ที่กรณีของคนขับรถแอปพลิเคชันที่ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะก็ล่าสุดนะคะทางตำรวจบอกว่าตอนนี้สามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะกำลังตรวจสอบพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายเรียกให้เข้ามารับข้อกล่าวหาค่ะก็คือเบื้องต้นนะคะจะแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะแต่ว่าถ้าตรวจแล้วเนี่ยผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เป็นกรณีที่ชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นนักธุรกิจค่ะเขาทำร้านอาหารอยู่ที่ย่านสุขุมวิทนะคะเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะแต่ว่าขับไปจนถึงจุดหนึ่งนะคะคนขับรถก็บอกว่าไม่ไปแล้วนะคะไปได้แค่นี้ค่ะบอกว่าค่าโดยสารนั้นไม่คุ้มกับสภาพการจราจรที่ติดขัดและเกิดการโต้เถียงกันขึ้นและสุดท้ายคนขับไล่นะคะผู้โดยสารลงแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้หมัดและศอกจนศีรษะแตกค่ะก็พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: มาคุยกันถึงข่าวคราวอื่นๆต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกหารือหลายเรื่องเลยค่ะซึ่งก็มีการจับตาสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เพราะว่าเลขาธิการสอบต.เข้ารายงานความคืบหน้าด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาถึงทำเนียบรัฐบาลนะคะมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนการประชุมครม.ค่ะมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

0: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเป็นการหารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณปี2570เรียกหน่วยงานความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการสอบตรายงานสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะซึ่งทางเลขาสอบตเปิดเผยสั้นๆค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีเรียกเข้าพบหารือสถานการณ์ชายแดนใต้และก็สถานการณ์น้ำมันด้วยส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุในพื้นที่ชายแดนใต้ค่อนข้างถี่เลขาสอบต.บอกว่าการก่อเหตุในพื้นใต้ในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าค่ะจึงมองว่าระบบบัดดี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
1: ด้านในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้เส้นเดียวกันนะคะหลังจากมีเหตุเกิดขึ้นรายวันก็ยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยค่ะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องอะไรซึ่งรัฐบาลก็กำลังติดตามอยู่นะคะโดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามพัฒนาสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งมีนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นประธานหวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงค่ะพร้อมทั้งมองนะคะว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประโยชน์อยู่ค่ะส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของประชาชนจากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีคณะเล็กไปเตรียมการเพื่อรอพูดคุยล่วงหน้าแล้วเพื่อจะวางกรอบของการพูดคุยนะคะสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าอยากจะให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์กันก่อนแบ่งงานกันก่อนว่าฝ่ายใดต้องไปเร่งงานด้านไหนเนื่องจากสถานการณ์เริ่มถี่ขึ้นในช่วงนี้แต่ติดว่าหลังจากคณะกรรมการเริ่มมีการเจรจาในระดับต่างๆสถานการณ์น่าจะคลี่คลายค่ะ
0: ค่ะก็ยังมีความคิดเห็นมาจากนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะหรือสมช.ค่ะพูดถึงการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ค่ะโดยบอกว่ารายละเอียดนั้นอยากให้ไปพูดไปคุยหรือสัมภาษณ์นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้พูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเดินหน้าการพูดคุยไปบางส่วนแล้วนะคะส่วนการก่อเหตุที่เกิดขึ้นจะทำให้การพูดคุยสะดุดหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าในนโยบายก็ยังคงมุ่งมั่นในการพูดคุยสันติสุขให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องส่วนเหตุการณ์นั้นจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ผู้ก่อเหตุใช้ในการต่อรองหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าอยู่ที่เราจะพิจารณาว่าเขามีข้อเสนออะไรส่วนจะต่อรองอะไรหรือไม่ต้องไปพิจารณาอีกครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถี่นะคะเป็นเพราะหน่วยงานด้านความมั่นคงปิดล้อมตรวจค้นเข้มข้นใช่หรือไม่เลขาธิการสมช.นะคะก็บอกว่าอยากให้หัวหน้าคณะพูดคุยเป็นผู้ชี้แจงค่ะแต่เห็นว่ากลุ่มผู้เห็นต่างก็มีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่ต้องการพูดคุยและกลุ่มที่ต้องการใช้ความรุนแรงซึ่งก็ต้องโน้มน้าวให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยภายในกลุ่มก็มีหลากหลายความคิดนะคะแต่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ยังคงจะต้องดำเนินการต่อไปค่ะวันนี้สมช.ก็ขอประเมินสถานการณ์นะคะก่อนที่จะเรียกประชุมใหญ่เนื่องจากมีการประชุมตามวงรอบเพื่อสรุปสถานการณ์อยู่แล้วและก็เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจและฝ่ายปกครองยังคงรับมือได้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อวานนี้นะคะมีพิธี

รดน้ำศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อทหารผู้พลีชีพจากการถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะมีรองผู้อำนวย

0: พร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารตำรวจฝ่ายปกครองมาร่วมไว้อาลัยอย่างพร้อมเพรียงนะคะโดยผู้ว่านราธิวาสได้เป็นผู้แทนวางรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขณะที่พลตรีกรกฎผู่โชติเป็นผู้แทนวางพวงรีดของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและพลโทนรทิพย์ผ่อยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะนอกจากนี้ประธานในพิธียังได้มอบเหรียญบางระจันใบประกาศเชิดชูเกียรติตลอดจนเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและการเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆเป็นเงินกว่า 535,000 บาทนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของผู้พลีชีพค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้ยังมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีกหนึ่งนายด้วยนะคะคือจ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระถูกกระสุนที่เสื้อเกราะบริเวณหน้าอกซ้ายมีอาการแน่นหน้าอกค่ะปัจจุบันปลอดภัยแล้วแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชครินทร์นะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะไปพบเบาะแสสำคัญจากการสอบสวนบุคคลในบ้านค่ะว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่คือนายยามาลุดดินฮาแวร์บูซาแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการมีหมายจับติดตัวถึง4หมายก็อาศัยจังหวะชุลมุนยิงเปิดฐานแล้วก็หลบหนีไปได้นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็สนที่กำลังปิดล้อมปูพรมเคลียร์พื้นที่ป่าสนยางและป่ารกทึบเพื่อไล่ล่าตัวนายยามาลุดดินแต่ว่ายังไม่พบตัวค่ะพร้อมกับใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกเชิญตัวบุคคลต้องสงสัย2รายก็คือเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ลูกเขยคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบมจ.สมท.จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาพิเศษ9รูปบริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารอำนวยการ1โดยมีดร.ยาดากาศยปนันท์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานอสมท.ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะจากนั้นมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรที่อาคารอำนวยการ1เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีดร.ยาดากาศยปนันท์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวเข้าร่วมพิธีก็มีการกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรค่ะมาเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บ้างค่ะช่วงนี้ก็หาเสียงกันเข้มข้นนะคะ
1: ค่ะเมื่อเช้านี้ก็คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ไปพบพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเตาปูนค่ะรับฟังความคิดเห็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนก็ยอมรับนะคะว่าการใช้จ่ายมีความคึกคักน้อยลงแม้ว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทย plus มากระตุ้นแต่ว่าก็ยังอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะนางมาริกาบอกว่าตามแผนยุทธศาสตร์ของตนนั้นในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะหลังจากนี้จะเกิดขึ้นจากภาวะค่าพลังงานแพงเราจึงต้องมีแผนนะคะนอกเหนือจากการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วต้องมีมาตรการรองรับก็คือสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนชาวกรุงเทพแม้ว่าจะมีมาตรการจากรัฐบาลกลางไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าด้วยอำนาจพิเศษของกทม.สามารถที่จะจัดสรรบริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเองจึงมีมาตรการที่จะช่วยค่าครองชีพอย่างเช่นการลดค่าแก๊สค่าพลังงานเพิ่มพื้นที่สินค้าทงฟ้าลดราคาในแต่ละตลาดแต่ละโซนฟรีค่าโดยสารสาธารณะค่ารถไฟฟ้าและรถเมล์ในภาวะวิกฤตค่ะโดยการใช้คูปองกทม.รองรับกลุ่มเปราะบางครัวเรือนยากจนในกทม.นอกจากนั้นยังกางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเพิ่มเติมในลักษณะเพิ่มเบี้ยยังชีพที่เรียกว่าสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากที่รับสิทธิ์จากรัฐบาลกลางแล้วนะคะโดยใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพเป็นกรณีพิเศษในภาวะวิกฤต

0: ทางนี้จะมีทีมเศรษฐกิจวางแผนเรื่องการจัดเก็บงบประมาณจัดสรรงบประมาณที่ซ้ำซ้อนและจัดงบประมาณก็จะเป็นแผนงานในอำนาจของผู้ว่ากทม.ที่จะเป็นสิ่งใหม่และเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยความสามารถค่ะ
1: มาอีกคณะหนึ่งนะคะก็คือทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ไปตลาด
0: ก็จะเป็นแผนงานในอำนาจของผู้ว่ากทม.ที่จะเป็นสิ่งใหม่และเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยความสามารถค่ะ
1: มาอีกคณะหนึ่งนะคะที่ก็ไปลุยหาเสียงเช่นเดียวกันก็คือทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ไปตลาดเช้าดินแดงเขตดินแดงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีคณะผู้บริหารของพรรคไม่ว่าจะเป็นนายสกลทีพัทยกุลดร.การดีเลียวไพโรจน์นายองอาจคล้ามไพบูลย์นางสาวจันทิมาสิทธิสุราชคนนี้เป็นผู้สมัครสก.เขตดินแดงเบอร์4นะคะก็ไปพบปะหาเสียงกับประชาชนค่ะก็มีพี่น้องประชาชนมาที่มาตลาดพ่อค้าแม่ค้าทักทายให้การต้อนรับนะคะขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองค่ะขณะที่นายอนุชาก็เดินทักทายอ้อนขอคะแนนจากประชาชนสอบถามความเป็นอยู่ฝากเนื้อฝากตัวนะคะขอให้ผู้สมัครของพรรคได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ประชาชนค่ะก็อธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้งด้วยนะคะสีเขียวนะคะก็คือบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะก็บอกให้เลือกเบอร์5ส่วนสีชมพูเลือกสก.นะคะก็ให้เลือกเบอร์4อันนี้ของเขตดินแดงเขานะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าการหาเสียงเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญในการลงพื้นที่ของนายอนุชานะคะก็ไม่ได้แค่ไปหาเสียงละค่ะแต่ว่าก็ไปรับฟังปัญหาต่างๆแล้วก็เห็นว่ามีปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัญชาผิดวัตถุประสงค์ซึ่งสร้างปัญหากับกรุงเทพในหลายมิติเรื่องขยะนะคะยังคงเป็นปัญหาอยู่การแยกขยะก็ต้องปรับให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ทางด้านพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มีข้อเสนอชัดเจนค่ะก็ต้องมีระบบปิดทั้งหมดนะคะเพราะว่าผู้ว่าเก่าของพรรคประชาธิปัตย์ได้เริ่มต้นเรื่องของระบบกำจัดขยะแบบระบบปิดไว้แล้วรอการสานต่อนะคะเรื่องของน้ำท่วมนายอนุชาก็ไปคุยกับสำนักระบายน้ำเรื่องการใช้โครงสร้างอุโมงค์ยักษ์หรือเพิ่มเติมให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นประเด็นเหล่านี้จะค่อยๆนำเสนอค่ะถ้าพี่น้องกรุงเทพเห็นว่าสิ่งเหล่านี้รอการแก้ไขอยู่ทางพรรคก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้ที่สุดนะคะมีประเด็นหนึ่งที่นายอภิสิทธิ์นะคะพูดถึงด้วยนะคะก็คือในส่วนของปัญหาด้านพลังงานนะคะโดยมองว่ารัฐบาลไม่ได้จัดการที่ต้นเหตุค่ะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะก็บอกว่าค่าของแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆและ4เดือนผ่านไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเงินก็กู้มาถึง 100,000 ล้านบาทและปัจจุบันก็ยังไม่มีการเอาจริงเอาจังกับเรื่องค่ากัดกลั่นและก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงจากกระทรวงพลังงานรวมถึงภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่จะลดต้นทุนพลังงานได้นะคะซึ่งในสภาก็จะมีการอภิปรายเรื่องพ.ร.ก.ติดตามตรวจสอบแล้วก็จะหยิบยกประเด็นนี้มาคุยกันในวันพฤหัสนี้ด้วยค่ะส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีบอกว่าได้มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชนค่ะก็คิดว่าประชาชนนั้นจำพรรคประชาธิปัตย์ได้นะคะแล้วก็จำถึงนโยบายได้ค่ะเพราะว่า5เรื่องเป็นสิ่งที่ตรงใจเดินทางสะดวกบ้านเมืองสะอาดใช้ชีวิตสบายรายได้ดีขึ้นตรวจสอบได้ในทุกเรื่องค่ะเป็นเรื่องของสิ่งที่จะดำเนินการนะคะแล้วก็เมื่อถามว่าเขตดินแดงนั้นมีอะไรให้แก้ไขบ้างนายอนุชาบอกว่าก็จะทำให้ชีวิตสะดวกสบายการเดินทางสะดวกและความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของรายได้ด้วยค่ะจากนั้นก็ขึ้นรถแห่หาเสียงพร้อมผู้สมัครสก.ไปตามถนนประชาสงเคราะห์ค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะจากการสู้รบอย่างหนักหน่วงระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนที่เสี่ยงจะกระทบกับการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดฮิซบอลเลาะห์ตอบรับข้อตกลงหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลแล้วค่ะเลบานอนประกาศว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ตอบรับข้อเสนอหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลแล้วซึ่งถือเป็นการลดระดับความรุนแรงของสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากโดยข้อตกลงนี้กำหนดให้อิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็จะหยุดการโจมตีเข้าไปในดินแดนอิสราเอลค่ะ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้เป็นคนแรกนะคะบอกว่าเขาได้พูดคุยกับกลุ่มฮิสบอลเลาะกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนที่มีอิหร่านหนุนหลังผ่านทางคนกลางและได้รับคำมั่นว่าจะไม่โจมตีอิสราเอลและในทรัมป์ยังระบุได้ว่าเขาได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแล้วเช่นกันซึ่งทางอิสราเอลได้ตกลงที่จะถอนกำลังทหารส่วนที่กำลังเตรียมพร้อมเปิดฉากโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนออกไปแล้วค่ะสหรัฐยังคงขึ้นบัญชีดำกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์เป็นองค์กรก่อการร้ายและที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ก็ยังไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนเปิดการเจรจาหรือว่าพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเลยไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านคนกลางอย่างไรก็ตามนะคะสถานเอกอัครราชทูตเลบานอนประจำกรุงวอชิงตันดีซีบอกว่าแผนการนี้ยังไม่ใช่การยุติความขัดแย้งทั้งหมดค่ะเพราะว่ายังเกิดการสู้รบและการยิงปะทะกันทางตอนใต้ของเลบานอนอยู่แต่ว่าเลบานอนก็เตรียมที่จะผลักดันการเจรจาเพื่อขยายผลข้อตกลงหยุดยิงเพิ่มเติมในการหารือร่วมกันที่กรุงวอชิงตันดีซีต่อไปนะคะขณะเดียวกันสื่อของรัฐบาลอิหร่านก็รายงานว่าเมื่อเกิดการสู้รบในเลบานอนที่อิสราเอลโจมตีฮิซบอลเลาะห์ที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านทำให้ฝ่ายอิหร่านกำลังพิจารณาระงับการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐและอาจยุติข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันรายงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการจากฝ่ายรัฐบาลอิหร่านขณะที่นายทรัมป์บอกว่าเขาเองยังไม่ได้รับรายงานใดๆจากทางอิหร่านพร้อมทั้งระบุว่าการเจรจาสันติภาพนั้นเริ่มน่าเบื่อและไม่ได้สนใจแล้วว่าการเจรจานั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงที่ชื่อว่าชางมีนะคะหรือญี่ปุ่นเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นหมายเลข6ฟิลิปปินส์เรียกว่าพายุไต้ฝุ่นดอมเมงนะคะก็เคลื่อนเข้าไปสู่ญี่ปุ่นค่ะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงนะคะพายุเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็ทำความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าดับผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนนะคะในแถบโอกินาวาและหมู่เกาะอามามิค่ะส่วนใหญ่เกิดจากลมพัดล้มหรือถูกเศษวัสดุปลิวใส่บ้านเรือนกว่า 30,000 หลังในคาโกชิมะและอีก 17,000 หลังในโอกินาวาไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็เที่ยวบินมากกว่า400เที่ยวบินถูกยกเลิกเมื่อวันจันทร์นะคะและอีกกว่า300เที่ยวบินก็งดบินในวันนี้นะคะส่วนทางจีนนั้นก็มีการประกาศนะคะว่าเริ่มต้นสู่ฤดูน้ำหลากประจำปีอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็บอกว่าปริมาณฝนในเดือนมิถุนายนนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วในแต่ละภูมิภาคค่ะก็คาดว่าอาจจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกตินะคะถึง 10-20% ค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสสิธรกุวังคดิโลกดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายMCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ระนอง

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะก็มาเจอกับเจ้าบ้านเหมือนเดิมสำหรับเที่ยงครึ่งของวันนี้นะคะกับรายการนี้ซึ่งก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะคือเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็เจอกับเจ้าบ้านตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะคะส่วนสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นของทางจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละอสมทของแต่ละสถานีในภาคใต้ในแต่ละดีเจนะคะก็จะมาเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่าในโซนภาคใต้ของเราเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างซึ่งคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้ทุกวันเลยเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะซึ่งเราก็ออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้ซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการที่ผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะซึ่งวันนี้ก็มีหลายเรื่องมาเล่าข่าวกันฟังเช่นเคยนะคะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: และสำหรับช่วงแรกนะคะก็มารับฟังข่าวในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันก่อนนะคะระนองก็เดินหน้าปราบอาชญากรรมเชิงรุกผู้ว่าราชการจังหวัดระนองผนึกกำลังตำรวจฝ่ายปกครองกวาดล้าง373คดียึดยาบ้ากว่า 26,434 เม็ดอายัดทรัพย์สินมูลค่ารวม 4,645,100 บาทค่ะโดยเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธนวัฒน์วัฒนกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองนายวิทรัตน์ปรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายสมควรปล้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนก็ร่วมกันแถลงข่าวนะคะสำหรับผลการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมประจำเดือนพฤษภาคม2569ตามกรอบแนวคิดบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลการดำเนินการดังกล่าวก็เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็ร่วมกับทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้มีการมอบนโยบายด้านความมั่นคง9ประเด็นหลักให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในลักษณะคู่หูดูโอเร่งแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลจังหวัดระนองก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าวจึงได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดระนองและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เปิดปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบประจำเดือนพฤษภาคมปี2569เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับผลการปฏิบัติก็สามารถจับกุมคดีอาชญากรรมได้รวมทั้งหมด373รายมีผู้ต้องหา379คนพร้อมกับได้มีการตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่ารวมนะคะ 4,645,100 บาทแบ่งเป็นคดีการพนัน47รายคดียาเสพติด192รายมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง86รายคดีอาวุธปืนและวัตถุระเบิด28รายคดีสถานบริการ7รายและจับกลุ่มบุคคลตามความหมายจับ13รายสำหรับของกลางที่ได้ทำการตรวจยึดก็ประกอบไปด้วยอาวุธปืนจำนวน19กระบอกแบ่งเป็นปืนไม่มีทะเบียน16กระบอกและปืนมีทะเบียน3กระบอก พลุหรือดอกไม้ไฟ306ลูกเครื่องกระสุนปืน249นัดยาบ้า 26,434 เม็ดยาไอซ์ 38.6 กรัมรถจักรยานยนต์6คันรถยนต์2คันและเรืออีก1ลำซึ่งจังหวัดระนองก็จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างจริงจังและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นผลการปฏิบัติงานนะคะในส่วนของการปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกของทางผู้ว่าราชการตำรวจขอให้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็ได้ผนึกกำลังร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองนะคะก็กวาดล้างกันมาได้เยอะเลยนะคะ373คดีนะคะก็ได้มีการแถลงข่าวให้ได้รับทราบกันไปแล้วก็ยังคงเดินหน้ากวาดล้างกันต่อไปด้วยนะคะก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะก็ฝากเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะดูเรื่องต่อไปค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมสภ.เมืองระนองเน้นย้ำวินัยยึดมั่นอุดมคติตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะคะโดยเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลา 14:00 นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระนองพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลและติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็มีพลตำรวจตรีจารุตสรุตยาพรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พลตำรวจตรีธนวัฒน์วัฒนกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองพร้อมด้วยผู้กำกับการสภ.เมืองระนองข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพียงซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะคะพลตำรวจโทไตรรงก็ได้ตรวจความพร้อมของกำลังพลในด้านระเบียบวินัยเครื่องแต่งกายทรงผมและการฝึกทบทวนยุทธวิธีพร้อมทั้งรับชมการสาธิตการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกของพระราชทานและการสาธิตยุทธวิธีตำรวจเหตุการณ์จำลองโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองระนองและกองกำกับการสืบสวนของสภ.เมืองจังหวัดระนองนะคะภายหลังจากได้มีการตรวจเยี่ยมก็มีการประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำไปปรับปรุงและยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งข้อสั่งการที่ได้มีการมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจสภ.เมืองระนองก็จะมีในเรื่องของให้ข้าราชการตำรวจทุกนายรักษาระเบียบวินัยและยึดมั่นในอุดมคติของข้าราชการตำรวจโดยเคร่งครัดให้ปฏิบัติตามคำสั่งต.ร.ที่1212/2537อย่างเคร่งครัดให้หัวหน้าสถานีตำรวจกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดให้เข้มงวดกวดขันในการตั้งด่านตรวจจุดสกัดในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีให้มีความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสู่ประชาชนให้เร่งรัดดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบรวมทั้งทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังนะคะซึ่งการตรวจเยี่ยมของคณะผู้บังคับบัญชาการในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานและกำชับให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงก็เป็นเรื่องของการตรวจเยี่ยมกำลังพลนะคะสำหรับในส่วนของทางรองเจรตำรวจแห่งชาตินั่นเองนะคะซึ่งก็ขอบคุณนะคะในส่วนของเนื้อข่าวจากทางระนองนิวส์ด้วยนะคะพักสักครู่เดี๋ยวมาติดตามข่าวจากทางจังหวัดอื่นๆกันบ้างค่ะ
3: ปากใต้บ้านเราข้าวสารทั่วปากใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาถอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาถอที่ทานรับฟังปากใต้บ้านเราม
1: าติดตามข่าวกันต่อนะคะไปที่จังหวัดสงขลากันบ้างมีเรื่องอะไรไปรับฟังค่ะ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการมอบถ้วยรางวัลแก่เยาวชนผู้ชนะความเร็วและความแม่นยำในศึกกีฬาสแต็กชิงแชมป์ภาคใต้ก่อนเฟ้นหาตัวแทนก้าวสู่เวทีเอเชียและระดับโลกบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสแต็กชิงแชมป์ภาคใต้ประจำปี2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางบรรยากาศนักกีฬาเยาวชนจากหลายจังหวัดในภาคใต้เข้าร่วมประชันความเร็วทักษะและความแม่นยำในการเรียงแก้วท่ามกลางเสียงเชียร์และกำลังใจจากผู้ปกครองและผู้ชมที่เข้าร่วมติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิดการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมเรียงแก้วและนันทนาการร่วมกับสมาคมกีฬาสแต็กโลก World Sports Stacking Association หรือ WSSA เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพพัฒนาทักษะและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศระดับเอเชียและระดับ

0: านาชาติในอนาคตโดยตลอด2วันของการแข่งขันนักกีฬาได้ลงชิงชัยในหลากหลายประเภททั้งกีฬาประเภทเดี่ยวประเภทคู่และประเภททีมโดยต่างแสดงให้เห็นถึงความสามารถความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อทำเวลาให้ดีที่สุดในแต่ละรายการท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความเป็นมิตรตามเจตนารมณ์ของกีฬานอกจากการสร้างความสนุกสนานและความท้าทายแล้วยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆทั้งการประสานงานระหว่างสายตาและมือการทำงานของสมองทั้งสองซีกการเพิ่มสมาธิความคล่องตัวการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดของเวลารวมถึงการปลูกฝังวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนให้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน Asian Sports Tagging Championship 2026และเวทีระดับโลกต่อไปในอนาคตลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ค่ะขอบคุณดีเจลักษณะด้วยนะคะจากอสมทสงขลานะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับเยาวชนที่ได้ไปทำการแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลมานะคะยังคงอยู่ในจังหวัดสงขลานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ลั่นคล้องเปิดงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดงประจำปี2569สืบสานประเพณีคู่เมืองส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะโดยเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลา16:30 น.ที่บริเวณศาลเจ้าชั่วคราวตรงข้ามพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เป็นประธานในพิธีลั่นคล้องเปิดงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดงประจำปี2569ซึ่งเทศบาลนครสงขลาก็ร่วมกับ5สมาคมจีนในพื้นที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่1-6 มิถุนายน 2569ค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่โดยมีนางสุริยพันธ์ณสงขลารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและนายกเทศมนตรีนครสงขลารวมไปถึงเสนาธิการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่2นายก5สมาคมจีนสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิภาคีเครือข่ายและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาก็เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียงนะคะพิธีสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดงเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพบูชาต่อปู่ทวดเขาหัวแดงขออภัยค่ะปู่ทวดหัวเขาแดงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้ที่ปกปักรักษาและคุ้มครองให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆทั้งวาตภัยอุทกภัยอัคคีภัยและโจรภัยโดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงที่นิยมจุดประทัดบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะออกเรือโดยในปีนี้คณะกรรมการก็ได้จัดงานอัญเชิญองค์พระศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าต่างๆในเขตเทศบาลนครสงขลามาประดิษฐานณศาลเจ้าชั่วคราวเพื่อให้พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมกันสักการะขอพรและเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสำหรับกิจกรรมภายในงานตลอดทั้ง6วันนะคะก็ประกอบไปด้วยพิธีสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นการประทับทรงองค์เจ้าต่างๆขบวนแห่องค์พระรอบเมืองพิธีเดินเวียนเทียนข้ามสะพานอายุวัฒนะพิธีลอยไฟและพิธีเทกระจาดซึ่งก็เป็นพิธีกรรมสำคัญที่สืบทอดตามขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของชุมชนด้านนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวได้ว่าปู่ทวดหัวเขาแดงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความศรัทธาแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่และเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดสงขลาให้คงอยู่สืบไปด้วยนะคะก็ เป็นงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดงนะคะซึ่งก็ปีนี้จัดขึ้นนะคะ 1-6 มิถุนายนก็ขอเชิญชวนนะคะไปร่วมงานกันได้นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวไปดูจังหวัดอื่นๆกันบ้างค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออโซมทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เพียงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออโซมทอที่ทันรับฟังภาคใต้บ้านเราม
1: าติดตามข่าวกันต่อนะคะยังคงรับฟังรายการปักใต้บ้านเราแล้วก็ยังคงอยู่กับเจ้าป้าดีเจวันนานะคะกับอสมทระนองค่ะไปภูเก็ตกันบ้างค่ะภูเก็ตนี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการจัดงานอีเวนต์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ในวันนี้เรามาดูเรื่องของการทอดผ้าป่าสามัคคีบ้านพึ่งวัดภูเก็ตระดมทุนกว่า 5.7 ล้านบาทช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยวชิรภูเก็ตชาวภูเก็ตและผู้มีจิตศรัทธาก็ร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนในโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลและจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตซึ่งสามารถที่จะระดมยอดบริจาคได้สูงถึง 5,785,215 บาทนะคะเมื่อวันที่1มิถุนายน2569เวลา 9:39 นนะคะที่ตึกวชิรบรรพตวัดเขารังสามัคคีธรรมอำเภอเมืองภูเก็ตพระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในขณะที่คุณเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวโดยคุณถาปณะและคุณประพัฒยาสิริวัฒนภักดีร่วมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตภายในงานก็มีผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนายแพทย์ศักดาอันพาดอัลพาดนะคะขออภัยด้วยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงนายแพทย์วีรศักดิ์หล่อทองคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนะคะนายประมุขพิสิทธิ์อัจฉริยะฉายประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตผู้บริหารโรงแรมบิยอนกตะกรุ๊ปนะคะสำหรับโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตก็จัดขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังแห่งการให้ช่วยสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเพื่อยืดชีวิตต่อลมหายใจและมอบโอกาสให้ผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้กับความเจ็บป่วยนะคะก็เป็นหนึ่งเรื่องดีๆนะคะสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีบ้านพึ่งวัดภูเก็ตก็ระดมทุนได้กว่า 5.7 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะมาดูเรื่องต่อไปกันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องของกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศลสำหรับงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดครั้งที่64ของจังหวัดยะลาประจำปี2569นะคะเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่เวทีกลางงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลานางฟอริดาจันทราชประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยะลาก็ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศลผ้าไทยใส่ให้สนุกปี2569เพื่อสมทบทุนบริจาคหารายได้ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสและเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆของแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยะลาและเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานผ้าไทยใส่ให้สนุกตามแนวพระดำริสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีผู้เดินแบบทั้งหมด129คนค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยประเภทกิตติมศักดิ์นะคะก็จะมีเดินคู่เดินเดี่ยวทีมองค์กรนำโดยนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาควงคู่กับนางฟอริดาจันทราชประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยะลานะคะ ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานางอัญชลีชูทองรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารวมถึงทันตแพทย์หญิงปิยนาถบุญทริกรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยะลารวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในอำเภอข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆนะคะก็ได้ร่วมกันสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยม8แบบชุดไทยร่วมสมัยในสไตล์ผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะซึ่งก็เป็นการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศลผ้าไทยใส่ให้สนุกขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาสู่การขับเคลื่อนและส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยด้วยการจูงใจให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้หันมาสวมใส่ผ้าไทยผ้าถิ่นในทุกวันและในทุกโอกาสเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผ้าไทยได้ผลิตชิ้นงานที่ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของไทยที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษผสมผสานกับหลักวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่ออกแบบชุดผ้าไทยให้มีความสวยงามนะคะและนำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเกิดแรงขับเคลื่อนในชุมชนทำให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ได้จัดขึ้นนะคะในส่วนของงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดครั้งที่16ของจังหวัดยะลาค่ะมาดูเรื่องของแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสนะคะในส่วนนี้ค่ะก็ได้มีการพบที่อ่าวมายาก็มีการเตือนมาจากทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่โพสต์เตือนนักท่องเที่ยวนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานอ่าวมายาบนเกาะพีพีนะคะก็ได้ตรวจสอบบริเวณแนวชายหาดภายในอ่าวมายาพบว่ามีแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยอยู่ตามแนวชายหาดหลายตัวซึ่งก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวภายในอ่าวมายาจึงมีการเตือนให้ระมัดระวังอย่าไปสัมผัสกับแมงกะพรุนชนิดนี้นะคะเพราะว่าเป็นแมงกะพรุนไฟที่ถ้าเกิดว่าไปสัมผัสแล้วเนี่ยจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนได้โดยทางนายแสงสุรีสองทองหัวหน้าอุทยานนะคะก็ได้เปิดเผยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทะเลก็จะมีคลื่นลมค่อนข้างแรงจึงซัดเอาแมงกะพรุนดังกล่าวเข้ามาในบริเวณแนวชายหาดของอ่าวมายาจึงได้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสมีลักษณะเด่นก็เป็นถุงลมสีฟ้าหรือว่าสีม่วงลอยอยู่บนผิวน้ำมีหนวดยาวใต้ผิวน้ำซึ่งสามารถที่จะปล่อยพิษได้แม้ตัวแมงกะพรุนจะตายแล้วก็ตามถ้าเกิดสัมผัสเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนผื่นบวมแดงบางรายอาจมีอาการแพ้รุนแรงหากถูกพิษก็ต้องรีบแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีแล้วก็ขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยนะคะก็ออกมาเตือนกันนะคะหลังจากที่ได้มีการพบในส่วนของแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสที่อ่าวมายานั่นเองนะคะก็เป็นแมงกะพรุนไฟที่สัมผัสแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เตือนมาค่ะจากทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ค่ะ
3: ปากใต้บ้านเราข้าวสารทั่วปากใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาถ่อสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาถ่อที่ทานรับฟังปากใต้บ้านเรา
1: คุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็เล่าข่าวในสไตล์เป็นกันเองนะคะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันไปแล้วนะคะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรที่ไหนบ้างนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะลงข่าวประชาสัมพันธ์ได้นะคะหรือว่าจะลงโฆษณาเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่นักจัดรายการสถานีวิทยุอสมทที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ไม่ว่าคุณอยู่ในพื้นที่ไหน ใหญ่ของทางภาคใต้นะคะต้องการจะลงข่าวโฆษณานะคะหรือต้องการจะประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราก็ออกอากาศกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งบ่ายโมงและออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้นะคะซึ่งก็ขอบคุณไปยังศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดขอบคุณนักจัดรายการทุกสถานีนะคะที่ได้ส่งข่าวมาให้ได้เล่าสู่กันฟังว่าในแต่ละพื้นที่นั้นมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังข่าวกับรายการปักใต้บ้านเรากันได้ใหม่นะคะเรามีนัดกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากและพรุ่งนี้ก็ยังเจอกับเจ้าป้าดีเจวันนาเหมือนเดิมนะคะและวันนี้จากลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 101.5 MCOT Radio ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสิริพงษ์ยืนยันปี2570ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสายได้แน่หลังคมนาคมชงครม.โอนรวมรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้รฟม.ดูแลเจ้าเดียวนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงวาระที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการโอนสิทธิบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าวันนี้วาระดังกล่าวอาจเข้าสู่การพิจารณาไม่ทันเนื่องจากการรับฟังความเห็นยังตอบกลับมาไม่ครบซึ่งยังไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างคาดว่าจะสามารถพิจารณาวาระดังกล่าวได้ในสัปดาห์หน้าส่วนเนื้อหาหลักของเรื่องนี้นายสิริพงษ์กล่าวว่าเป็นการยกเลิกมติของคณะรัฐมนตรีเก่าในการทำอัตราค่าโดยสารใหม่ตลอดสายเริ่มต้นจาก17บาทไม่เกิน45บาททุกแพลตฟอร์มรวมกันซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเดิมให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่ทำระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์เบื้องหลังซึ่งคิดว่าระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ที่กระทรวงการคลังดำเนินการอยู่แล้วโดยใช้ธนาคารกรุงไทยน่าจะมีความพร้อมอยู่และยังมีเรื่องของการโอนสิทธิ์โอนรายได้โอนหนี้สินของสายสีเขียวและสายสีทองให้แก่รฟม.เพื่อให้สามารถดำเนินการถือกรรมสิทธิ์เดียวเมื่อถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี2570หรือไม่นายสิริพงษ์กล่าวว่าทันแน่นอนเพราะตอนนี้เริ่มดำเนินการมาไกลพอสมควรแล้วนรเศรษฐ์เผย19มิถุนายนนี้กรรมธิการพัฒนาการเมืองสว.จะพบประธานศาลรัฐธรรมนูญถามขอบเขตคำวินิจฉัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาแถลงข่าวเรื่องการเข้าปรึกษาหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นคำวินิจฉัยขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกส.ส.ร.และการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ในนามสว.อิสระว่าจากกรณีที่กรรมธิการพัฒนาการเมืองได้นัดเข้าปรึกษาหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อหาความชัดเจนถึงขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามคำวินิจฉัยเพิ่มเติมของศาลว่ารัฐสภาไม่สามารถให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเบื้องต้นได้รับการประสานกลับมาว่าจะอนุญาตให้เข้าหารือกับนายนครินทร์เมตไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญในวันที่19มิถุนายนนี้เวลา 10:00 นตนจะทำหนังสือเชิญไปยังทุกพรรคการเมืองที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อส่งตัวแทนเข้าไปร่วมหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนเรื่องขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนเชื่อว่าจะได้รับความชัดเจนถึงขอบเขตดังกล่าวเพื่อนำไปพูดคุยในกรรมธิการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแคนาดาจับเสื้อฟุตบอลปลอมตำรวจนครโทรอนโตของแคนาดาแถลงตรวจยึดเสื้อฟุตบอลและธงปลอมล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า 16,000 ชิ้นรวมไปถึงถ้วยรางวัลจำลองฟีฟ่าเวิลด์คัพมูลค่ารวมกว่า87ล้านบาทจากคลังสินค้าแห่งหนึ่งพร้อมจับกุมชาย2คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายและส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตราฟีฟ่าสัญลักษณ์ยี่ห้อ Nike Adidas และ Puma ให้แก่ร้านค้าปลีกต่างๆก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลกจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้าการกวาดล้างครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่นครโตรอนโตกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งหมด6นัดซึ่งรวมไปถึงนัดเปิดสนามของทีมชาติแคนาดาในวันที่12มิถุนายนนี้โดยทางการคาดว่าจะมีแฟนบอลและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในเมืองมากกว่า 300,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234 098หรือเพจอสมทภูเก็ต

0: าแล้วนะครับมาแล้วเจอกันในช่วงบ่ายอีกรอบนึงนะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับอย่างที่ช่วงเช้านะครับผมแจ้งคุณผู้ฟังไว้นิดนึงนะครับว่าช่วงบ่ายวันนี้เราจะกลับมานะครับมาดูแลสุขภาพกันนะครับก็อย่างที่บอกไปก็วันนี้เดี๋ยวจะพูดคุยกับแพทย์หญิงอุบลพันธ์บุพพาจารย์ธรรมใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เมื่อกี้หลังไมค์ก็แอบบอกคุยอยู่เอ๊ะจะอ่านชื่อจะอ่านนามสกุลผิดไหมนะครับซึ่งเป็นอายุรแพทย์นะครับโรคติดเชื้อนะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็อสมทเพื่อชุมชนนะครับวันนี้เรามาดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับในช่วงที่ฝนตกแบบนี้นะครับผมเองเนี่ยอย่างคุณผู้ฟังทราบก็เพิ่งจะหายป่วยเนาะฝนมาทีไรเราก็มีความเจ็บป่วยเข้ามาทันทีนะครับวันนี้เดี๋ยวได้รับเกียรติจากคุณหมอนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคติดต่อโรคติดเชื้อนะครับจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับมาพูดคุยกับเรานะครับเรื่องรู้เท่าทันโรคหน้าฝนป้องกันก่อนป่วยดูแลสุขภาพอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับสวัสดีคุณหมอด้วยครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ครับต้อนรับเข้าสู่อสมทภูเก็ตด้วยนะครับผมตอนนี้นอกจากจะออนแอร์แล้วนะครับเรายังออนไลน์นะครับเป็นไลฟ์ทาง Facebook ของMCOT ภูเก็ตนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปแชร์กันได้ครับเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำตัวนิดนึงนะครับว่ามาจากที่ไหนยังไงอยู่ในส่วนของไหนส่วนไหนของโรงพยาบาลคร
1: ับ ค่ะก็แพทย์หญิงอุบลพันธ์บุพพาจารย์ธรรมนะคะก็เป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อนะคะประจำอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะ
0: ครับผมวันนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้นะครับเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวนะไม่ได้มาแค่ฝนกับลมอย่างเดียวโรคก็ต้องมาด้วยใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นสินะครับทีนี้เดี๋ยวถามคุณหมอนิดนึงนะครับว่าโรคที่มันชอบมากับหน้าฝนเนี่ยที่เราพบบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคอะไรบ้างคร
1: ับ ค่ะมันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะโรคที่มันชอบมากับน้ำนะคะน้ำเยอะๆมันก็จะมีเยอะขึ้นก็อย่างเช่นแบบโรคไข้เลือดออกนะคะโรคฉี่หนูแบบน้ำขังแล้วเราก็ไปเดินย่ำน้ำก็เชื้อก็เข้ามาในเท้านะคะหรือว่าพวกอุจจาระร่วงเขามีการปนเปื้อนเฉอะแฉะอย่างเงี้ยค่ะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปในอาหารผ่านทางน้ำนะคะอันนี้ก็จะเจอเยอะขึ้นอีกอย่างนึงพอดีทีนี้โรงเรียนเปิดในช่วงมันหน้าฝนพอดีในประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโรคที่แบบในกลุ่มของโรงเรียนเปิดด้วยนะคะที่เจอกันมากๆก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่มือเท้าปากโควิด RSV ที่มักจะแบบแพร่ระบาดกันในหมู่เด็กนะคะพอเด็กเป็นเนี่ยพอกลับบ้านก็มาติดคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอีกก็เลยทำให้เป็นโรคที่เจอได้เยอะขึ้นทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะ
0: พอติดแล้วมันก็จะขยายวงกว้างไปอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมทีนี้ถามคุณหมอนิดนึงผมแอบสงสัยเหมือนกันทำไมพอหน้าฝนทีไรเนี่ยเราป่วยง่ายผมเองก็เพิ่งหายจากป่วยนะคือพอฝนปุ๊บเนี่ยผมก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมร่างกายมันไม่ปกติอะไร
1: ค่ะเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยมันเป็นช่วงที่อากาศพอเหมาะเชื้อโรคชอบนะคะนอกจากมีการแพร่ได้เยอะแบบสมมติว่าคนเป็นมากขึ้นโอกาสที่จะแพร่เชื้อแล้วเรารับเชื้อก็มากขึ้นนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองเชื้อโรคก็มีการเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้นขยายตัวได้ง่ายขึ้นในอุณหภูมิอย่างนี้ร้อนชื้นเชื้อโรคชอบนะคะก็จะเป็นสองปัจจัยหลักที่ทำให้ป่วยได้ง่ายในช่วงนี้ค่ะ
0: ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหายช้าด้วยนะคุณหมอเนาะ
1: อันนี้ก็จะเป็นภูมิคุ้มกันของแต่ละคน
0: อ๋อแต่ละคนอันนี้ต้องโทษตัวผมแล้วใช่ไหม
1: ภูมิคุ้มกันก็
0: โทษลมฟ้าอากาศไม่ได้แล้ว
1: ใช่ค่ะก็เกี่ยวกับการพักผ่อนภูมิคุ้มกันปริมาณเชื้อที่เราได้รับแล้วก็ยาที่เราได้รับในการรักษานะคะ
0: โอเคนะครับทีนี้ปุ่มไหนที่ต้องระวังมากที่สุดครับคุณหมอคิดว่ากลุ่มไหนพอเข้าหน้าฝนแบบนี้กลุ่มไหนที่เราควรจะระมัดระวังมากที่สุด
1: ก็แล้วแต่กลุ่มโรคนะคะอย่างเช่นที่เราเกิดมาก็จะเป็นโรคทางเดินอาหารแล้วก็โรคทางเดินระบบหายใจนะคะก็คือพวกหวัดพวกอะไรอย่างเงี้ยทั้งสองโรคเลยเนี่ยคนแข็งแรงทั่วไปสามารถรักษาตามอาการแล้วก็หายได้ด้วยตัวเองนะคะยกเว้นอาการหนักที่น่าจะต้องมาโรงพยาบาลอย่างเช่นถ้าเป็นท้องเสียเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกไข้สูงปวดปิดท้องถ่ายเป็นมุกเลือดหน้ามืดเป็นลมกินอาหารไม่ได้เลยปัสสาวะออกน้อยนะคะอันนี้ก็ต้องมาโรงพยาบาลละนะคะส่วนถ้าเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยถ้ามีอาการเหนื่อยมากขึ้น หายใจไม่ทันหายใจเจ็บอกมีอาการของเหมือนว่ามันลงปอดไม่ใช่หวัดธรรมดาละมันลงปอดเข้าไปก็ต้องมาโรงพยาบาลนะคะอันนี้ในกลุ่มของคนไข้ทั่วไปที่แข็งแรงดีแต่จะมีอีกกลุ่มนึงที่ก็คือกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็คือจะต้องมีเทสโฮในการมาโรงพยาบาลที่เร็วกว่าคนอื่นนะคะเพราะบางทีอย่างเช่นเป็นโรคเดิมอยู่แล้วเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจกินยาประจำตัวอยู่อย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเป็นท้องเสียเนี่ยขาดน้ำนิดนึงน้ำไม่บาลานซ์ไตขึ้นหรือว่ากินไม่ได้น้ำตาลตกกินยาเบาหวานอยู่อะไรพวกนี้อันนี้ก็ต้องให้แพทย์มาประเมินแล้วก็อาจจะเจาะเลือดเพิ่มเติมหรือว่าโรคทางเดินหายใจในคนไข้ที่เป็นโรคปอดโรคหอบหืดถุงลมโป่งพองโรคหัวใจวายอยู่เดิมเนี่ยก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นเชื้อจากหวัดธรรมดาเนี่ยมันลงปอดได้ง่ายขึ้นนะคะก็ต้องรีบมารับการวินิจฉัยค่ะ
0: ครับผมก็เป็นเรื่องของโรคที่พบบ่อยนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอเป็นความรู้นิดนึงนะครับอย่างเท่าที่ประสบการณ์ของคุณหมอรักษามาตอนนี้ปีที่แล้วกับปีนี้มันมีแนวโน้มยังไงบ้างครับเรื่องของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นไหมหรือว่า
1: ปีที่แล้วก็จะคล้ายๆกันเลย
0: คล้ายๆกันใช่ไหม
1: ปี1ปี2ปีก่อนก็เนี่ยโรคทางเดินอาหารโรคอุจจาระร่วงก็มักจะระบาดในช่วงนี
0: ้
1: ช่วงน่าจะ2ปีก่อนเนี่ยระบาดเยอะมากเลยซึ่งเป็นโนโรไวรัสนะคะซึ่งไปพยายามไปสสจทางรัฐบาลก็ช่วยในการหาข้อมูลแล้วก็หาแหล่งรังโรคนะคะก็มักจะเป็นในช่วงนี้เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ก็เป็นในช่วงนี้เหมือนกันนะคะ
0: เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงโนโรไวรัสเนาะนะครับหลายคนอาจจะได้ยินชื่อนี้นะครับเจ้าชื่อเนี้ยได้ยินบ่อยมากนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะยังงงว่าเอ๊ะมันถ้าเกิดเป็นไทยมันคือโรคอุจจาระร่วงหรือเปล่าครับเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวกันใช่ไหมอ
1: ุจจาระร่วงก็เป็นชื่อโรคนะคะแต่อุจจาระร่วงก็จะ เกิดได้จากเชื้อหลายๆเชื
0: ้
1: อทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อบิดมีตัวบิดไม่มีตัวอหิวาตกโรค อันนี้จะเป็นโรคที่เกิดจากพวกแบคทีเรียนะคะ อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นอุจจาระร่วงที่เกิดจากตัวไวรัสก็จะมีโรตาที่เจอมากๆในเด็กโนโรอะดีโนอันนี้เป็นโรคที่เกิดจากทางไวรัสนะคะถ้าเป็นแบคทีเรียก็จำเป็นต้องได้บางตัวก็จำเป็นต้องได้ยาปฏิชีวนะแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียบางตัวหรือไวรัสเนี่ยรักษาตามอาการ
0: ครับผมอันนี้ก็คือไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไออุจจาระร่วงกับโนโรไวรัส
1: อุจจาระโรคเป็นคำรวมๆแต่โนโรไวรัสเป็นชื่อเชื้อโรค
0: อ๋อเป็นชื่อเชื้อโรค
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคเก็ตละผมได้ยินโนโรไวรัสบ่อยๆแต่ว่า
1: ใช่ค่ะมันระบาดบ่อยๆในภูเก็ต
0: โดยส่วนตัวผมจะมองมันเป็นเหมือนโรคอุจจาระร่วงรวมกันแต่จริงๆมันก็แยกใช่ไหมครับหมอ
1: ก็แยกช
0: ื่อแต่ว่าไอ้นี้เป็นชื่อของเชื้อโรค
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เก็ตละนะครับก็เป็นเรื่องของเชื้อโรคนะครับทีนี้การติดเชื้อเนี่ยมันจะมาจากช่องทางไหนบ้างครับพวกเจ้าเชื้อพวกเนี้ย
1: ตัวโนโรไวรัสใช่ไหมคะถ้าแบบโนโรไวรัสเลยมันก็จะมีการปนเปื้อนตามแหล่งน้ำแล้วก็ปนเชื้อมันก็เจริญเติบโตขึ้นแล้วก็ปนไปในอาหารที่เรากินอาหารที่เรากินอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเสียมันบูดทุกอย่างหน้าตากลิ่นปกติหมดเลยเพียงแต่มีไวรัสปนเปื้อนอยู่นะคะแต่ไวรัสเนี้ยมันจะตายถ้าเชื้อโรคส่วนมากอ่ะจะตายถ้าโดนความร้อนนะคะแต่ถ้าอาหารที่ไม่โดนความร้อนก็จะมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคได้สูงเพราะฉะนั้นมันก็มักจะมาร่วมกับพวกน้ำแข็งค่ะก็เพราะว่าน้ำแข็งมันผ่านความร้อนไม่ได้ okay. น้องน้ำแข็งพวกผักสดผลไม้สดนะคะหรือว่าอาหารที่มันค้างไว้นานแล้วแล้วมีการปนเปื้อนแล้วก็ตัวไวรัสหรือแบคทีเรียแบ่งตัวมากขึ้นเวลาเรากินเราก็มีอาการค่ะ
0: นะครับโอเคเจ้าเชื้อนี้นะครับทีนี้สมมติว่าเราได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยสังเกตตัวเรายังไงครับคุณหมอว่าเฮ้ยอาการนี้มันน่าจะเชื้อนี้แน่เลยอาการที่มันบ่งชี
1: ้ถ้าโนโรไวรัสเนี่ยมันอาการของโรคมันก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับเจ้าโนโรไวรัสเนี่ยหลังกินมันจะมีระยะเวลาฟักตัวประมาณ12ชั่วโมงถึงประมาณ 2-3 วันเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ว่ากินไปปุ๊บ แบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงมีอาการเลยไม่ใช่มันบางทีมันย้อนไปนานกว่านั้นนะคะอาการมันก็จะมีได้หลาก

0: จะมีตัวผมเองด้วยละครับผมเชื่อว่าหลายคนก็จะเป็นท้องเสียเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวก็หายละมันเป็นวิธีการถูกต้องไหมที่เราคิดแบบนี้หรือว่าต้องไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันตรายแค่ไหนแล้วอาการเป็นแต่เราต้องไปหาหม
1: อก็เหมือนที่แจ้งไปเบื้องต้น อุจจาระร่วงส่วนมากเลยก็จะเป็นไวรัสมากกว่าแบคทีเรียนะคะหรือแบคทีเรียบางตัวก็หายเองได้เพราะฉะนั้นถ้าอาการไม่หนักมากท้องเสียแต่เรายังกินน้ำเกลือแร่ได้อยู่ปัสสาวะยังออกปกติดีป
0: ั
1: สสาวะนี่เป็นตัวบอกปริมาณน้ำในร่างกายนะคะถ้าปัสสาวะออกดีแสดงว่าน้ำมันยังเพียงพออยู่แต่ถ้าปัสสาวะออกน้อยแสดงว่าเรากินน้ำไม่พอละถ้าไม่พอไปสักพักหนึ่งค่าไตมันจะขึ้นไตมันจะวายนะคะงั้นถ้าปัสสาวะออกน้อยเวลาลุกแล้วมีหน้ามืดก็คือน้ำไม่พอละอันเนี้ยแสดงว่าเรากินไม่พอก็ต้องไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลนะคะ
0: ครับผมอ่ะมาพูดถึงวิธีการป้องกันหน่อยครับป้องกันยังไงดีครับคุณหมอ
1: ก็ท้องร่วงใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: เรื่องท้องร่วงก็หลักๆมันผ่านมาทางอาหารนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งก็ต้องกินอาหารที่สะอาดที่สุกร้อนผ่านความร้อนมาแล้วนะคะถ้ามันนานมาแล้วเนี่ยเราอย่างเราซื้อ Grab หรือว่าซื้อตามร้านข้าวแกงมาเราก็ไม่รู้ว่ามันปนเปื้อนแล้วมันผ่านมานานแค่ไหนแล้วก็ต้องเอามาอุ่นร้อนบนเตาบางทีอุ่นในไมโครเวฟมันไม่ฆ่าเชื้อนะคะก็จะต้องร้อนเกิน60องศาหรือบางทีถ้า100องศาเนี่ยก็จะดีมากนะคะอันนี้อาหารก็ต้องสะอาดมือเราก็ต้องสะอาดเวลาหยิบของเข้าปากนะคะต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนทานอาหารทุกครั้งเพราะบางทีเชื้อโรคบางตัวเนี่ยแอลกอฮอล์ฆ่าไม่ตายค่ะก็ต้องล้างด้วยน้ำและสบู่เท่านั้นนะคะ
0: ครับผมวิธีการป้องกันนะครับก็สรุปง่ายๆก็คือเหมือนที่เราจะคุ้นคำกันบ่อยคือล้างมือกินร้อนช้อนกลางอะไรประมาณนี้
1: ก็ยังใช้ได้ตลอด
0: ใช้ได้ตลอดเนาะอันนี้คือหลักเบสิกเลยที่ทุกคนจะต้องแบบจะต้องคำนึงถึงเนาะเวลาเราจะทานอะไรหรือว่าการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับก็จะช่วยตั้งแต่เขาเรียกว่าการป้องกันได้แก้ปัญหาต้นเหตุใช่ไหมครับหมออันนี้ก็ทุกคนก็ยังต้องท่องอยู่นะบางคนอาจจะบอกว่าก็เป็นเรื่องของเด็กอนุบาลละเป็นเรื่องของเด็กประถมละไม่คุณผู้ใหญ่ก็ต้องท่องเช่นเดียวกันนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือประมาณนี้นะครับโอเคสรุปโดยรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเบรกดีกว่านะครับเดี๋ยวคุยกับคุณหมอต่ออีกสักเรื่องนึงนะครับก็นอกจากโรคหน้าฝนแล้วครับคุณหมอนะครับปัจจุบันเนี่ยมีโรคใดที่เราสามารถพบได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยควรจะต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอนะครับ
1: ค่ะก็โรคที่กล่าวไปทั้งหมดนะคะไม่ใช่ว่าเจอแต่ในหน้าฝนนะคะเมืองไทยเป็นร้อนชื้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโรคทุกโรคที่กล่าวไปเจอความจริงเจอทั้งปีไข้เลือดออกเจอทั้งปีนะคะเยอะหน้าฝนแต่ความจริงมีที่โรงพยาบาลตลอดเวลาไข้หวัดใหญ่โควิด
0: โรค
1: ค่ะก็มีเป็นช่วงๆโควิดนี่จะมาสลับกับไข้หวัดใหญ่ถ้าไข้หวัดใหญ่เยอะโควิดมันก็จะน้อยลงถ้าหมดซีซั่นของไข้หวัดใหญ่ละโควิดก็จะเริ่มมา
0: เป็นซีซั่นเลยเหรอคุณหมอ เป็นซีซั่นเลยเนาะนะครับอยู่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะไปอยู่ในซีซั่นไหน
1: มันแบบประมาณว่าเป็นเยอะๆมีภูมิคุ้มกันแล้วก็หายลงไปสักพักนึงภูมิคุ้มกันตกเอาเริ่มใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับผมพูดถึงโควิดครับคุณหมอหลายคนคิดว่าโควิดนี่หายไปละชีวิตตื่นตระหนกเหมือนเมื่อก่อนแล้วแน่
1: แล้ว
0: เป็นโรคที่ยังพบได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็จะมีน้อยบ้างมากบ้างแตกต่างกันไปเหมือนตอนนี้ก็เจอเยอะที่สิงคโปร์เนี่ยนะแต่สักพักเดี๋ยวมันก็เข้ามาเมืองไทยอยู่ดีก็แล้วก็ยังเจอได้ตลอดค่ะแต่ว่าความน่ากังวลหรือว่าน่าตกใจก็อาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะเพราะว่าดูความรุนแรงของตัวโรคหลังจากที่มันมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ความรุนแรงก็ดูลดน้อยลงค่ะ
0: ครับผมก็ยังมีอยู่นะโควิดนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบลบภาพจำเราไปแล้วก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่ามองข้ามใช่ไหมครับก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของโควิด-19นะครับอย่างที่คุณหมอบอกก็จะมีสายพันธุ์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับที่ค่อนข้างจะหนักเนาะนะครับมาครับทีนี้เดี๋ยวถามคุณหมอนิดนึงสมมติว่าเราป่วยปุ๊บเนี่ยเราเป็นไข้เนี่ยมันมีวิธีสังเกตยังไงเราจะแยกว่าเราเป็นโควิดหรือว่าไข้ธรรมดา

0: โควิดเป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจก็จะเหมือนเป็นหวัดค่ะมีไข้มันก็จะปวดเนื้อปวดตัวแล้วก็มีอาการทางระบบทางเดินหายใจไอ้เจ็บคอน้ำมูกนั่นนะคะอาการแยกไม่ได้กับไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้หวัดอื่นๆเลยนะคะส่วนไข้อื่นๆมันก็จะมีอย่างสมมติไข้เลือดออกมันก็จะไม่มีอาการทางนี้ไม่มีอาการทางเดินหายมันก็จะมีไข้สูงปวดเนื้อปวดตัวอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็อาจจะต้องสังเกตแล้วก็เหมือนที่คุณหมอบอกคือมันบางครั้งก็แยกไม่ออกจากไข้หวัดใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อารมณ์แบบคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือก็ต้องตรวจใช่ไหมครับตรวจเทส
0: ใช่มีตรวจที่สามารถตรวจแยกได้นะคะก็จะมีประโยชน์อย่างเช่นถ้าแบบเราเป็นไข้หวัดใหญ่มันก็จะมียาต้านไวรัสที่ให้กินได้ช่วยทำให้อาการของโรคเนี่ยหายเร็วขึ้นแล้วก็ไม่เป็นรุนแรงนะคะถ้าได้รับยาในระยะเวลาที่เร็วค่ะ
1: ทีนี้ถามนิดนึงครับก่อนจะไปเบรกเนาะวัคซีนโควิดยังจำเป็นอยู่ไหมคุณหมอ
0: โดยคนความจริงคำแนะนำเขาก็แนะนำให้ฉีดทุกปีนะคะแต่ว่าอาจจะเน้นในกลุ่มเปราะบางนะคะที่มีโรคร่วมโรคปอดโรคหัวใจนะคะแต่ในคนทั่วไปความสำคัญก็อาจจะน้อยลงโดยเฉพาะตอนนี้สายพันธุ์มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันไม่มีความแน่ชัดว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ทันสายพันธุ์ในโลกเราไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามันสามารถครอบคลุมไปได้ถึงมากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: ผมด้วยความที่สายพันธุ์มันเปลี่ยนเนาะแต่ว่าถามว่าจำเป็นไหมก็ในกลุ่มเปราะบางใช่ไหมครับที่คุณหมอบอกก็ยังต้องใส่ใจอยู่นะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปเบรกกันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเรื่องที่จะคุยกับคุณหมอนะครับมีเรื่องของแมลงวันที่อุ้ยภูเก็ตเราก็เป็นข่าวดราม่าระบงดราม่ากันเยอะแยะมากมายเรื่องของแมลงวันนะครับเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอดีกว่าว่าทำยังไงดีนะครับโรคที่มีมากับแมลงวันเดี๋ยวเบรกกันแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ฟังนะครับอสมทเพื่อชุมชนกับผมดีเจชายนะครับ
2: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
3: ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990 บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย

0: ทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
1: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
0: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลด

0: การศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: แล้วกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปนะครับ FM 101

0: นะฮะอสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับกำลังพูดคุยเรื่องของสุขภาพนะครับกับแพทย์หญิงอุบลพันธ์บุพาจารย์ธรรมนะครับอายุรแพทย์โรคติดเชื้อนะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับอ่ะเมื่อกี้หลังไมค์นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคุณฟังมีคำถามนะผ่านทางหน้าไลฟ์นะครับของเพจอสมทได้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มีหลังไมค์แสดงว่าไม่ได้ดูไลฟ์ใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องอื่นครับคุณหมอมีคุณผู้ฟังถามว่าถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะไปควบคุมโควิดได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็คนละไวรัสก
0: ัน
1: มันก็จะมีวัคซีนทั้งคู่นะคะก็ต้องถ้าอยากครอบคุมทั้งคู่ก็ต้องฉีดทั้งคู่
0: ครับผมเคลียร์นะครับคุณผู้ฟังครับก็คือไม่ได้นะครับถ้าจะเกิดจะฉีดก็คือต้องฉีดทั้งคู่เลยนะไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดนะครับผมอ่ะกลับมาคุยกันต่อครับคุณหมอครับเรื่องของแมลงวันที่ทิ้งท้ายไปเมื่อกี้ภูเก็ตเราเขาดราม่ากันนะคุณหมอรู้ไหมเขาดราม่าเรื่องแมลงวันกันนะเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังมีดราม่าถ้าเกิดฝนไม่ลงมาเนี่ยก็จะดราม่าหนักกว่านี้นะครับโอเคนะครับมาคุยกันเรื่องของปัญหาแมลงวันจำนวนมากในพื้นที่นะครับผมก็อยากจะให้คุณหมออธิบายว่าเอ๊ะเจ้าแมลงวันเนี่ยมันสามารถเป็นพาหะนำโรคอะไรได้บ้างครับ
1: ค่ะหลักๆก็จะเป็นโรคท้องอุจจาระร่วงโรคท้องเสียเฉียบพลันนะคะเพราะว่าตัวแมลงวันก็จะเป็นพาหะนำโรคได้นะคะเพราะว่าแมลงวันก็มันจะชอบคือมันชอบสิ่งปฏิกูลมันจะชอบไปตอมตรงของเสียอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะไปวางไข่อยู่ตรงนั้นเวลามันไปเกาะเนี่ยเชื้อโรคจากสิ่งปฏิกูลเนี่ยมันก็จะติดตามขาตามงวงของมันมาเสร็จทีนี้มันก็จะไปกินอาหารมันก็จะบินมาเกาะอาหารเพราะฉะนั้นเชื้อโรคตรงนั้นมันก็จะมาปนเปื้อนในอาหารได้นะคะแล้วพอปนเปื้อนลงไปในอาหารปุ๊บอาหารทิ้งเอาไว้โอ้ยอุณหภูมิเหมาะเจาะร้อนชื้นดีตัวเชื้อโรคบนนั้นมันก็แบ่งตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราทานเข้าไปก็เกิดโรคได้ค่ะ
0: โดยเฉพาะเรื่องของสภาวะอากาศนะครับที่คุณหมอเนี่ยเขาชอบเลยใช่ไหม
1: ชอบ
0: เขาชอบเลยใช่ไหมแต่เราไม่ชอบนะแต่ว่าเจ้าแมลงวันเนี่ยชอบนะครับทุกคนทีนี้ถามคุณหมอนิดนึงนะครับว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีแมลงวันจำนวนมากเนี่ยควรจะดูแลตัวเองยังไงนะคร
1: ับ ก็อันดับแรกก็ต้องกำจัดแมลงวันก่อน
0: กำจัดแมลงวัน
1: ต้องควบคุมแมลงวัน
0: ควบคุม
1: ทีนี้ถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเยอะเลยเรื่องอาหาร ทำเสร็จเราก็ต้องใส่ภาชนะปิดให้ไม่สามารถมีแมลงวันมาตอมได้นะคะถ้าไม่แน่ใจก่อนกินก็ต้องเอาไปอุ่นร้อนนะคะแล้วก็ล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้ง
0: ค่
1: ะก็เป็นหลักการพื้นฐานแต่สำคัญนะคะ
0: นะครับก็คือถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมีแมลงวันเยอะนะครับก็ต้องจัดการมันเลยบางคนกลัวบาปนะหมอบางคนกลัวบาปพุทโธพุทโธแล้วก็ไม่ต้องพุทโธแล้วนะปะโทเลยพุทโธไม่ได้แล้วต้องปะโทเลยต้องจัดการเลยนะไม่งั้นเราก็จะเป็นผู้ที่สืบทอดเรื่องของเชื้อโรคต่างๆใช่ไหมครับผมก็ต้องใจแข็งนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะครับอ่ะคุณหมอครับอาการแบบไหนที่เราควรจะไปพบแพทย์และไม่ควรซื้อยาทานเองเมื่อเกิดเรารับเชื้อเหล่านี้เข้าไปแล้วมีความรู้สึกว่าท้องเราเริ่มไม่ดีนั่นนี่อาการไม่ดี
1: ค่ะก็เหมือนที่บอกไปแล้วว่าถ่ายเยอะจนทานไม่ได้หน้ามืดเป็นลมปัสสาวะออกน้อยใช
0: ่
1: ค่ะหรือว่าการที่เหมือนว่าน่าจะเป็นแบคทีเรียอย่างเช่นแบบไข้สูงปวดบิดท้องมากเวลาก่อนจะถ่ายเนี่ยมันบิดเหลือเกินแล้วก็ถ่ายออกมามีมูกมีเลือดปนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไวรัสละดูแนวเหมือนเป็นแบคทีเรียอาจจะต้องได้รับยาปฏิชีวนะค่ะ
0: ค่ะนะครับเป็นคำถามที่อีกคำถามนึงคือถ้าเกิดท้องเสียเนี่ยเราควรหยุดกินอาหารหรือว่ายังไงคุณหม
1: อ
0: มันจะมีความเชื่อแบบว่าท้องเสียควรจะหยุดกินนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยอ๋อ
1: ยังก็ยังแนะนำให้ทานแต่ก็ทานเป็นอาหารอ่อนนะคะอาหารอ่อนที่ย่อยง่ายไม่รสจัดเงี้ยนะก็ยังแนะนำให้ทานทุกมื้อถ้ายังสามารถทานได้นะคะค่ะ
0: ผมก็เน้นอาหารอ่อน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็ทานได้นะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่า ไอ้นุกอมิกาอันนี้ก็กลัวอะไรอย่างเงี้ย
1: บางคนก็รู้สึกทานแล้วมันก็ถ่ายก็คือเวลาลำไส้เราอักเสบเนี่ยก็คือ1มันดูดซึมไม่ได้2มันตัวลำไส้เองมันก็ผลิตน้ำมูกอะไรออกมาด้วยร่วมด้วยก็ทำให้ถ่ายเป็นอุจจาระที่มีปริมาณมากแล้วก็ค่อนข้างเหลวนะคะแต่ว่าถ้าไม่อาเจียนมากเนี่ยก็ยังแนะนำให้ทานอาหารเล็กน้อยได้อยู่ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็น่าจะต้องร่วมกันพักผ่อนใช่ไหมครับพักผ่อนให้เยอะ
1: ค่ะ
0: อันนี้นะครับผมอ่ะก็เป็นเรื่องของเจ้ามะลงแมลงวันนะครับเรื่องของอาหารที่มันจะมีอะไรปนเปื้อนมาต่างๆนะอย่างที่คุณหมอบอกไปเนี่ยก็คือเจ้าแมลงวันก็จะบินไปเกาะนู่นเกาะนี่มานะครับเอาหงอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวนะผมจะถามเรื่องอันนี้เป็นคำถามของผมเองอ่ะคือร้านข้าวแกงเนี่ยมีผลมากไหมเขาคุณหมอในช่วงหน้าฝนแบบนี
1: ้ก็น่าจะมีคือร้านข้าวแกงก็คือ
0: เราก็ต้องประเมินใช่ไหมคร
1: ับใช่ใช่
0: อันนี้ไม่ดราม่านะไม่ได้หมายความว่าร้านข้าวแกงไม่ดีนะแต่ว่าอันนี้พูดถึงเรื่องของสุขอนามัย
1: ร้านข้าวแกงมันจะเป็นร้านที่อาหารเราทำไปแล้วแล้วเวลามีอาหารอยู่เนี่ยมันก็จะมีแมลงนะแมลงวันก็จะมาถ้าเก็บอยู่ในตู้ที่มันปกติเขาก็แล้วแต่ร้านบางร้านก็วางไว้เลยบางร้านก็อยู่ในตู้นะคะถ้าวางไว้เลยหรือว่าปิดตู้ไม่สนิทมันก็มีโอกาสที่แมลงจะเข้าไปแล้วมันเป็นอาหารที่ทำไว้นานแล้วเออค่ะเราก็มีโอกาสมาก
0: ก็มีโอกาส
1: ใช่ค่ะก็จะมากกว่าอาหารตามสั่งที่ทำปุ๊บทันเลยเนี่ยค่ะ
0: ก็จะผ่านความร้อน
1: ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โดยส่วนตัวบางทีผมก็แบบมื้อเที่ยงก็แบบง่ายๆรีบเข้ามาทำงานข้าวแกงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็เลยถามคุณหมอเอ๊ะข้าวแกงนี้มีความเสี่ยงประมาณไหนในสภาวะอากาศแบบนี้อาจจะต้องประเมินร้านใช่ไหมครับ
1: คุ
0: ณหมอก็ดูนิดนึงว่าร้านที่เราไปทานมีอะไรปกปิดถูกสุขลักษณะอนามัยไหมประมาณน
1: ั้
0: น
1: นอกจากไอ้ตัวอาหารก็ต้องดูตรงภาชนะด้วยนะคะภาชนะก็ต้องมีปกปิดดีไม่มีการปนเปื้อนค่ะอย่างน้ำฝนตกอะไรเงี้ยบางทีก็จานชามเฉอะแฉะเนี่ยค่ะก็มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคได้เหมือนกันค่ะ
0: มีผลหมดเลยครับผมก็นั่นแหละถ้าเกิดเราอาจจะแบบเผลอแบบเอาเจ้าเชื้อนี่เข้าไปนะครับก็จะต้องแบบว่าลางานหยุดงานอะไรอย่างงี้นะครับผมโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ถามคุณหมอหน่อยครับว่าสำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาเรื่องของโรคติดเชื้อนะครับหรือว่าอาการเจ็บไข้ในช่วงนี้นะครับสามารถที่จะเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็เปิดรับบริการแล้วก็มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขานะคะรวมถึงแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อร่วมด้วยซึ่งก็ออกตัวตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นในทุกวันค่ะก็มีแพทย์เฉพาะทางทุกวันค่ะ
0: ครับผมคุณฟังก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้นะครับถ้าเกิดว่าช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะท้องเรามันไม่ดีทานนี้เข้าไปแล้วมันมีอาการอย่างเงี้ยอ่ะแวะไปได้นะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับก็พร้อมดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อแล้วก็โรคทั่วไปนะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อกี้นะครับมีทีมแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาเลยนะครับแล้วก็เครื่องมือที่มีการวินิจฉัยที่ทันสมัยนะครับดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรนะครับตั้งแต่การวินิจฉัยการรักษาการติดตามอาการนะครับแล้วก็ช่องทางที่จะรับบริการคลินิกอายุรกรรมทั่วไปนะครับก็คุณหมอบอกแล้วนะครับเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นใช่ไหมครับผมก็สามารถเข้ารับการตรวจแล้วก็ประเมินอาการแล้วก็รับคำแนะนำในการรักษาได้นะครับสายด่วนนะครับ1719ใช่ไหมครับผมอันนี้สายด่วน1719ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังเจ็บป่วยโทรได้เลยนะครับหรือว่าเข้าไปอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้มีแพ็คเกจต่างๆตรวจสุขภาพมีโปรอันนี้ผมชอบนะผมชอบเข้าไปดูโปร ช่วงไหนมีโปรนั่นสิจะได้เหมาะกับกระเป๋าเงินในกระเป๋าเรา นะครับ Facebook ของBangkok Hospital Phuket นะครับคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้มี LINE Official ด้วยนะนะครับสอบถามข้อมูลนี่แอด LINE เลยนะครับที่ LINE @Phuket Hospitalนะครับก็สามารถแอดไลน์แล้วก็แชทไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอยากจะปรึกษาเรื่องของสุขภาพนะครับอยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็แอดไลน์นะครับที่ LINE @Phuket Hospital นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวคุณหมอก่อนจะทิ้งท้ายนะครับให้ฝากถึง คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับควรจะมีทริคยังไงเทคนิคยังไงนะครับในการที่จะทำให้เราไม่เจ็บป่วยนะครับผม
1: ค่ะในส่วนของโรคติดเชื้อที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันนะคะก็ต้องมีสติในการระวังป้องกันนะคะถ้าเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจเนี่ยถ้าเราไปที่คนเยอะๆก็ต้องระวังตัวใส่แมสนะคะล้างมือบ่อยๆโรคทางเดินอาหารเหมือนก็ที่กล่าวไปแล้วระวังการทานการล้างมือให้ถูกต้องก่อนการทานอาหารเพราะว่าเชื้อโรคมันเป็นตัวเล็กๆเรามองไม่เห็นนะคะแต่ว่าถ้าติดทีเนี่ยมันก็ทรมานทั้งร่างกายนะขาดรายได้ทำงานไม่ได้นะคะก็ผลเสียตามมาค่อนข้างเยอะรวมถึงบางโรคเนี่ยมีวัคซีนก็ควรที่จะฉีดเพื่อป้องกันบางทีวัคซีนมันเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นรายจ่ายเป็นไม่ครอบคลุมด้วยประกันหรือว่าระบบสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าราคาที่จ่ายกับวัคซีนเนี่ยมันบางทีมันเทียบไม่ได้กับราคาที่เราจ่ายกับการรักษานะคะมันถูกกว่ากันเยอะซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่RSV ไข้เลือดออกนะคะก็ถือว่าเป็นอาวุธอีกอันหนึ่งที่ทำให้เราป้องกันเชื้อโรคได้ค่ะ
0: ครับผมก็สำคัญที่สุดคือเรื่องของวัคซีนเนาะเหมือนที่คุณหมอบอกนะครับก็จะช่วยเราป้องกันนะครับนอกจากเราจะดูแลสุขภาพแล้วนะครับเจ้าตัววัคซีนก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่จะดูแลสุขภาพของเรานะครับนะครับวันนี้คุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ไม่มี
0: นะโอเคนะครับก็ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับก็ขอบคุณนะครับแพทย์หญิงอุบลพันธ์บุพาจารย์ธรรมนะครับอายุรแพทย์โรคติดเชื้อนะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับวันนี้ก็ทำให้คุณผู้ฟังได้ทราบแล้วนะครับว่าเรื่องของโรคหน้าฝนนะครับจะมายังไงบ้างนะครับป้องกันยังไงแล้วก็ควรจะดูแลสุขภาพเราอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคเหล่านี้นะครับผมก็ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆเรื่องของสุขภาพของเรานะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็อาจจะได้มีโอกาสได้มานั่งคุยกันอีกนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับครับผมก็ขอบคุณนะครับแพทย์หญิงอุบลพันธ์นะครับบุพผาจารย์ธรรมผมจะไปอ่านนามสกุลคุณหมอผิดอยู่เรื่อยเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยว อยู่ด้วยกันต่อนะครับจนถึงบ่าย2โมงนะครับเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ
2: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234

0: You like that?
1: งานจากอลิเซียคาร่าเปิดไมค์ผิดครับทุกคนนะครับนี่คือ not night time night time things นะครับก็โอ้ยตายแล้วเปิดไมค์ผิดเปิดไมค์ผิดนะครับคุณผู้ฟังครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงท้ายนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้เรื่องของการค้ามนุษย์นะฮะเป็นปัญหาที่สำคัญในประเทศไทยเลยนะครับโดยมีสถิติที่น่าสนใจดังนี้ก็คือจำนวนคดีการค้ามนุษย์นะครับปี2566นะครับมีคดีค้ามนุษย์ทั้งหมด315คดีนะครับแล้วก็ปี2567เนี่ยมีคดีค้ามนุษย์ทั้งหมด379คดีนะครับแล้วก็ปี2568นะครับมีคดีค้ามนุษย์ทั้งหมด279คดีนะครับซึ่งปีในส่วนของผู้เสียหายเนาะปี66เนี่ยจะอยู่ทั้งหมดที่466คนนะครับปี67นะครับ598คนแล้วก็ปี68นะครับมี317คนนะครับซึ่งประเภทความผิดที่พบเลยก็คือการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีนะครับการผลิตหรือว่าเผยแพร่วัตถุลามกนะครับการแสวงหาผลประโยชน์นะครับทางเพศในรูปแบบอื่นนะครับการเอาคนลงเป็นทาสนะครับแล้วก็มีเรื่องการจัดอันดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์นะครับทีนี้จากข้อมูลปี69เนี่ยเมื่อจำแนกตามรูปแบบการกระทำความผิดนะครับก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีแสวงหาประโยชน์ทางเพศจำนวน246คดีนะครับรองลงมาก็คือคดีบังคับใช้แรงงานนะครับจำนวน33คดีนะครับซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยอันนี้รวมถึงการบังคับใช้แรงงานในลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าสแกมเมอร์นะครับจำนวน15คดีด้วยนะครับโดยประเด็นที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าห่วงใยมากๆเลยก็คือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับจำนวนถึง213รายนะครับโอ้นะครับตอนนี้นะครับผู้เสียหายเนี่ยเป็นเด็กซะส่วนใหญ่เลยนะเพราะว่าอาจจะถูกชักจูงง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากครอบครัวด้วยนะครับก็ต้องใส่ใจกันสักนิดหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยเด็กๆในบ้านลูกๆอาจจะแบบอ่ะ20 21 22อาจจะมองว่าโตแล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องดูนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดมีใครมาชักชวนไปทำงานนะครับหรือว่าอาจจะเปลี่ยนงานอาจจะช่วยกันเช็คนิดนึงว่าเปลี่ยนไปทำอะไรนะครับงานอยู่ที่ไหนนะครับเดินทางไปไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพบเห็นเบาะแสหรือว่าจะขอความช่วยเหลือนะครับคุณผู้ฟังแจ้งได้เลยที่สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับสายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะครับก็โทรได้เลยนะครับที่076212726 076212726นะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลหยิบมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังตอนนี้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าข้างนอกสายฝนก็จะเทลงมาอย่างหนักเลยนะครับเทลงมานะครับก็อย่างที่ได้คุยกับคุณหมอเมื่อกี้เนาะนะครับเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้เราก็ต้องดูแลนะเพราะว่าก็จะมีโรคต่างๆที่จะมากับเรื่องของสภาวะอากาศที่มันชื้นแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหลายคนอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับซึ่งถ้าตกต่อเนื่องแบบนี้ภูเก็ตเราก็จะมีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมครับเผชิญกับน้ำท่วมก็อาจจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนิดนึงนะครับอย่าเวลาเราเผชิญกับน้ำที่เราเดินที่มันท่วมที่มันยังไม่รอการระบายอะไรอย่างเงี้ยถึงบ่งถึงบ้านอะไรก็อาจจะต้องมีวิธีการทำความสะอาดให้เพื่อที่จะให้ร่างกายของเรานะครับไม่มีเชื้อโรคนะครับสามารถเข้าไปได้นะครับผมอ่ะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวนะผมพูดไปผมก็หาเพลงไปด้วยนะครับจะเล่นเพลงอะไรให้ฟังดีเนี่ยนะครับมีเวลาอีกน้อยนึงนะครับมีเวลาอีกน้อยนึงนะครับก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนะมีผมชอบอยากจะฟังงานของสีโพดำนะสีโพดำนะครับเมื่อเช้านี่ผมเล่นเพลงดอกกระเจียวบานไปแล้วเนาะอยากฟังเพลงนี้ในแบบฉบับของสีโพดำใจฉันตามเธอไปนะครับก็เดี๋ยวฟังเพลงนี้กันครับ

างจากโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับนี่คือหม้อหุงข้าวนะครับได้พันวรการนะครับมาร่วมงานด้วยนะครับเพลงนี้อุ้ยฝนตกหนักมากเลยครับทุกคนอ่ะก็ไม่เป็นไรส่งท้ายนะครับท่ามกลางสายฝนแบบนี้แหละนะครับได้เวลาไปทานข้าวได้เวลาไปทานข้าวแล้วนะครับก็ดีสั่งข้าวมาไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเสร็จงานก็นั่งทานข้าวสักแป๊บนึงค่อยหลบบ้านค่อยหลบบ้านแปลว่าอะไรค่อยรบบ้านนะครับผมเดี๋ยวบ่าย 2:00 นนะครับคุณจินภัทรมาดูไลน์คุณต่อนะครับผมกลับมาพรุ่งนี้ 10:00 นนะครับวันนี้ส่งท้ายไปลาสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณอนุทินลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายหลังเสรีพิสุทธิ์บุกทวงคืนเขากระโดดนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยทวงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงบ้านเอวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายหากออกมาทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ส่วนกระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องของการทวงคืนทีละแปลงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินก็ได้มีการรายงานมาตลอดไม่ได้ผูกพันคำพิพากษาที่บางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือคำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดศาลบอกว่าไม่ต้องให้ออกแล้วไปบันทึกทักแล้วไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนทั้งหมดก็ไม่ใช่การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งดำเนินการอยู่และศาลได้มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดประเสริฐเตรียมไปปน.ตาริกาลุยสางปัญหาใต้เชื่อหลังส่งตัวแทน2โรงเรียนร่วมสอวต.ปัญหาจะคลี่คลายขึ้นนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพูดคุยกับโรงเรียนปน.และโรงเรียนตาริกาถึงสถานการณ์ความไม่เข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าหลังจากเดินทางมาพูดคุยที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการส่งตัวแทนจากทั้ง2โรงเรียนเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อเสริมความเข้าใจและจะมีการประชุมร่วมกันอีกหลายฝ่ายทั้งนี้ตนจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและติดตามผลอย่างรอบด้านและดูประเด็นที่เป็นปัญหาคลี่คลายลงแล้วหรือยังรวมไปถึงดูเรื่องของหลักสูตรการศึกษาด้วยกองกำลังบูรพาไลฟ์สด24ชั่วโมงยืนยันว่าด่านชายแดนยังปิดตามมาตรการส่วนกระแสข่าวปลอมแอบเปิดด่านผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่กองกำลังบูรพาออกมายืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณด่านชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีกระแสข่าวอ้างว่ามีการเปิดด่านให้ชาวกัมพูชาข้ามเข้ามาเรียนในประเทศไทยทางนี้กองกำลังบูรพาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ถ่ายทอดสดไลฟ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดตามสถานการณ์จริงได้อย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าด่านชายแดนยังคงปิดและเป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานความมั่นคงกำหนดไว้ไม่มีการเปิดด่านตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการพร้อมร่วมกันช่วยเผยแพร่ข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จในสังคมออนไลน์
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 200สูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้น LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เตือนภัยไซเบอร์หลอกลักออนไลน์สูญเงินเป็นล้านระวังหลงกลสแกมเมอร์มิจฉาชีพต่างชาติเริ่มความสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆหลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้เชื่อใจออกอุบายส่งของให้โอนเงินค่าธรรมเนียมไปก่อนไม่มีอยู่จริง
13: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

เริ่มต้นมาก็ร็อกโยกหัวเลยนะฮะกลัวใจเพราะว่ามองไปข้างนอกแล้วโอ้โหฝนกระหน่ำมากฝนแบบนี้ห้องแอร์แบบนี้ไม่อยากจะคิดต่อว่าอะไรจะตามมานะฮะยิ่งทานมาแบบอิ่มๆได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็โยกหัวนิดนึงเนาะคนฝั่งทนครับนนท์นนท์กับไททศนะฮะบ่าย 2:11 นาทีอสมทภูเก็ตกับผมจินภัทรสวัสดีอีกรอบนึงหลังจากที่เราเจอกันเมื่อเช้าตอน 8:00 นช่วงเช้าชวนคุยนะฮะบ่าย 2:00 นถึง 6:00 นเย็น 4 ชั่วโมงเต็มที่นี่ครับอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะฮะ

ข้ามาเช็คชื่อกันเต็มเลยนะฮะรายงานตัวกันน่ารักที่สุดครับแสดงว่าฟังช่วงบ่าย2แล้วเดี๋ยวก็จะชิ่งใช่ไหมคือประมาณว่าจะได้รู้ว่าดีเจเปิดเพลงอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยไปตอบคำถามทีเผลอทีเดียวนะฮะเฮ้ออย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่นะครับอยู่กันยาวๆเลยนะ4ชั่วโมงเต็มนะฮะเป็นเพื่อนหน่อยตอนนี้ดีเจแบบว่าความง่วงระดับสูงมากๆเพลงนี่แหละน่าจะช่วยได้

0: พลงนี้เป็นเวอร์ชันของ Rod Stewart นะ Have You Ever Seen The Rain นะครับต้นฉบับ CCR นะฮะแต่ว่าขอเล่นเวอร์ชันนี้รู้สึกว่ามันดีต่อเนื่องมาจากแสงสุดท้ายของ Body Slam ด้วยนะครับ
1: Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ยืนหนึ่งคู่คนไทยนะฮะทาง

โตโยต้าต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่ทำให้ Toyota Hilux เนี่ยนะฮะยืนหนึ่งคู่คนไทยเหมือนที่คุณผู้ฟังได้ฟังในสโลแกนเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าทุกความเชื่อมั่นเนี่ยเราก็เลยเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาครับวันนี้ก็เลยตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษ Hilux กระบะมหา

0: และก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีนะครับบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการครับแล้วก็มีของที่ระลึก Hilux Legend มอบให้ด้วยสิทธิพิเศษมากมายอีกเยอะเลยนะครับเพื่อให้คุณได้มั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอครับรีบไปเป็นเจ้าของ Hilux ได้เลยครับที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยครับ
1: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: นี่คือ1ใน4เพลงในตำแหน่ง New Entry จากการรายงานชาร์ตเมื่อวานนี้

ปิดตัวสัปดาห์แรกในวันทรีอันดับที่19งานจาก Freehand นะฮะนี่คือ Finally She Found เมื่อถูกค้นพบนะครับตื่นยังเพลงร็อกไปหลายเพลงแล้วเนี่ยหมายถึงถามตัวเองนะครับ

วันนี้แอบมีคนเขาเรียกว่าอะไรนะคนแบบหยุดงานกันด้วยใช่ไหมวันนี้วันทำงานนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าหลายๆออฟฟิศเองก็ใช้ช่วงเวลานี้หยุดยาวไปเลยพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งมาทำงานอีกทีก็วันพฤหัสบดีนะฮะจริงๆพฤหัสกับศุกร์สองวันก็หยุดต่อไปเลยดีป่ะเจ้านายบอกว่าหยุดยาวไปเลยนะครับไม่ต้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกแป๊บเดียวนะครึ่งชั่วโมงหน้า This is number 1นะฮะ

0: ถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายน

0: 101.5M-Cut Radio
1: เหมือนเดิมเลยนะฮะทุกวันอังคารจะเป็น This is number one เพลงฮิตอันดับ1จากชาร์ตเพลงระดับโลกนะฮะก่อนที่เราจะไปบิลบอร์ดหรือ UK ก็ต้องมาอวยยศให้กับเพลงอันดับที่1จากการรายงานชาร์ต M-Cut Top 20 Hit ครั้งที่838นะฮะซึ่งเก็บคะแนนไปในช่วงวันที่24-30พฤษภาคมช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะฮะเมื่อวานก็รายงานชาร์ตครบถ้วนทั้ง20อันดับปรากฏว่าอันดับที่1ยังเป็นแชมป์เก่าไม่ขยับไปไหนนะฮะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แฟนคลับขอเข้ามาเยอะเลยนะครับก่อนที่เราจะไปฟัง This is Number One ซึ่งวันนี้จะได้คะแนน Airplay คูณ2ไปด้วยนะครับเราไปทบทวนท็อป5กันอีกทีนึงนะครับ
2: M-God Radio Top Chart Top Chart Number 5
3: Get the guy making good time. Get better on

0: Number 2. This is number 1. MCAT Radio Top Chart.
1: อันดับหนึ่งนี่ก็ช่างเหมาะเจาะนะฮะเข้ากับช่วงหน้าฝนพอดีเลยนะครับนั่นคือ New Season นะฮะฤดูใหม่ของน้องนุ่นนิวนั่นเองยังคงที่อันดับที่1นะฮะตอนนี้ออนชาร์ตมา10 week ติดอันดับ1 4 week นะฮะเป็น Disease Number 1ซึ่งวันนี้จะได้คะแนน Airplay คูณ2ไปด้วยครับ
0: This is Number 1

0: เมื่อวานตอนรายงานชาร์จเสร็จแล้วรู้ผลเสร็จแล้วเนี่ยด้อมนี้ปิดซอยเลี้ยงฉลองกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันดับที่1 4 week เลยนะสำหรับเพลง New Season ของน้องนุ่นนิวนะครับนั่นคือ This Is Number 1นะฮะในชาร์ต Mcord Top 20 ของเราในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะคะแนน Airplay คูณ2ไปเรียบร้อยนะฮะอยากได้อวยยศแบบนี้อยากได้คะแนนคูณ2ในช่วงเวลาแบบนี้ก็ต้องส่งคะแนนเข้ามาเยอะๆผลักดันให้เพลงของคุณเนี่ยขึ้นแชร์ไม่ได้นะฮะก็จะได้มาอยู่ในช่วง This Is Number 1นี้ด้วยนะครับบ่าย 2:38 นาทีนะฮะตอนนี้เราไปกันที่อังกฤษก่อนดีกว่าครับ UK ชาร์ตในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะปรากฏว่าเพลงที่ยังอยู่อันดับที่1เนี่ยยังเป็นแชมป์เก่านะฮะถึงแม้ว่าจะมีเพลงใหม่ๆซึ่งน่าจะเปิดตัวได้ดีเลยแหละนะฮะอาจจะขึ้นอันดับ1ด้วยซ้ำนะฮะอย่างเพลง The Kill ของโอลิเวียโรดริโกนะฮะแต่ว่าเพลงนั้นก็เปิดตัว New Entry ได้อันดับ2ยังไม่สามารถล้มแชมป์เพลงนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือเพลง Rain Me In ของ Sam Fender นะฮะ featuring กับโอลิเวียดีนั่นเองนะครับตอนนี้เพลงนี้นะครับอยู่ในชาร์ตอันดับที่1 UK เป็นสัปดาห์ที่13แบบไม่ต่อเนื่องนะฮะตอนนี้สถิตินะครับเทียบเท่ากับเพลง Ordinary ของ Alex Warren แล้วนะฮะเพราะว่าเพลง Ordinary นั้นเคยครองอันดับที่1ได้13สัปดาห์เช่นกันนะฮะตอนนี้เพลง Rain Me In ก็เทียบเท่าสถิติเพลงนั้นแล้วนะครับก็ต้องลุ้นดูว่าสัปดาห์หน้าจะยังอยู่อันดับที่1ได้อีกไหมถ้ายังอยู่ได้อีกนั่นหมายความว่าล้มสถิติเพลงนี้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าดูสถิติจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสถิติสูงสุดในศตวรรษที่21ยังคงเป็นเพลง One Dance ของ Drake ที่ครองอันดับ1นาน15 week นะฮะเป็นไปได้ไหมที่ Rain Me In จะโค่นเพลงนั้นก็ต้องตามลุ้นกันต่อตอนนี้เราไป This is number 1 UK chart ในสัปดาห์ล่าสุดกันครับ
1: This is number 1

0: Rain Me In ครับต้นฉบับเลยเพลงนี้เป็นของ Sam Fender ครับแต่ตอนที่เขาร้องคนเดียวเนี่ยไม่เคยขึ้นอันดับ1เลยนะเคยขึ้นสูงสุดได้แค่อันดับ2แต่พอได้ Olivia D นั่นแหละมาร่วมฟีดในคอนเสิร์ตหนึ่งแล้วก็ทำเป็นซิงเกิลอย่างเป็นทางการกลายเป็นว่าปิดลงบนเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้13วีคโอ้โหไม่ธรรมดาสำหรับเพลงนี้ Rain Me In นะครับอันดับที่1บน UK Chart ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะทีนี้ย้ายฝั่งไปที่อเมริกากันบ้างนะฮะปรากฏว่าเพลงอันดับที่1ก็ยังคงเป็นแชมป์เก่านะฮะหลังจากที่สัปดาห์แรกเนี่ยเปิดตัวขึ้นอันดับ1ไม่เฉพาะ Billboard Hot 100นะแต่ว่าBillboard Album Chart เองก็ขึ้นอันดับที่1ด้วยเหมือนกันปล่อยมาทีเดียว3อัลบั้มเลยเออแปลกดีเหมือนกันเนาะปกติเขาปล่อยทีละอัลบั้มใช่มั้ยแต่เนี่ยปล่อยทีนึง3อัลบั้มเลยแล้วก็ติดอันดับ1 2 3ทั้ง3อัลบั้มเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะนั่นก็คืองานของDrake นั่นเองนะครับปรากฏว่าอันดับที่1ยังเป็นเพลงนี้ Genesis STFU นะครับครองอันดับที่1 2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการกลับมาอยู่อันดับที่1แล้วก็ยืนระยะนะครับที่สามารถขึ้นอันดับที่1ได้มากกว่า1สัปดาห์นะครับเพราะถ้าเกิดว่านับในช่วงหลังๆงานของ Drake เองเนี่ยนะครับเพลงที่ขึ้นอันดับที่1ได้มากกว่า1สัปดาห์เนี่ยแทบจะไม่มีเลยก็มีที่เพลงนี้นะฮะแต่ถ้าย้อนกลับไปนานกว่านั้นสักปี2018เพลง In My Feelings นะตอนนั้นเนี่ยติดอันดับ1นาน10สัปดาห์เลยนะฮะแล้วก็ที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีคือเพลง God's Plan ใช่ไหมฮะอันนั้นเนี่ย11สัปดาห์ One Dance อันนั้นก็10สัปดาห์นะครับอันนั้นว่าแต่ว่านั้นก็เป็นยุคก่อนปี2020นะเพราะว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาไม่มีเลยเพิ่งจะมีเพลงนี้นะฮะขึ้นอันดับที่1นะตอนนี้2วีคแล้วนะครับสำหรับ Genesis STFU นะครับงานจาก Drake เป็น This is number 1 Billboard Chart สัปดาห์ล่าสุดครับ
1: This is number 1

0: และนี่คือ Genius STFU นะฮะจาก Drake นั่นเองนะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม Iceman ของ Drake นั่นเองนะครับซึ่งแฟนเพลงก็คาดเดากันว่าเพลงใหม่เพลงนี้พูดถึงความรักของ Drake ที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในเพลงเนี่ยก็จะพูดถึงผู้หญิงคนนี้ส่วนชื่อเพลง Genius ที่เขาบอกว่าให้ Shut up เงียบไปเลยก็น่าจะหมายถึงสื่อหรือว่าคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความสัมพันธ์ของเขาอยู่เสมอนั่นเองนะฮะน่าจะถูกใจคนอเมริกันนะตอนนี้ก็อันดับ1 2 weeks แต่ชื่อชาร์ตของเรกก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วปล่อยอัลบั้มไหนมาปล่อยเพลงไหนมาก็ฮิตติดชาร์ตตลอดนะฮะก็ถือว่าเป็นศิลปินผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของโลกเลยนะครับนั่นคือ This is number 1ทั้ง UK แล้วก็ Billboard ที่สรุปไว้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะฮะทีนี้จะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปชาร์ตของเรา MCOT Top 20 Hit ย้อนกลับไปเมื่อปี2022เมื่อ4ปีที่แล้วนะฮะ4ปีที่แล้วเนี่ยมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่ขึ้นอันดับที่1เพลงนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามีพี่หนุ่มกะลานะครับมาทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้นะฮะและคนที่มาถ่ายทอดเพลงนี้ก็คือผู้ชนะจากเวที The Star Idol นั่นเองกำลังพูดถึงน้องบูมสหรัฐนะฮะจากนักร้องประกวดสู่ศิลปินจริงๆนะฮะซึ่งน้องบูมก็ทำออกมาได้ดีด้วยตอนที่ประกวด The Star Idol แล้วก็ได้แชมป์มาใหม่ๆเนี่ยงานชุกเลยนะฮะแต่ว่าหลังๆเนี่ยอาจจะเงียบไปบ้างนะฮะก็จะมีเพลงประกอบซีรีส์ประกอบละครให้เราได้ฟังบ้างแล้วก็ไปเล่นซีรีส์บ้างนะฮะหลายคนก็น่าจะได้เห็นนะฮะบทบาทของน้องบูมสหรัฐนะครับทีนี้มาพูดถึงเพลงนี้นะฮะซึ่งเป็นเพลงที่มีกลิ่นอายยุค80นะฮะมีท่อนแร็ปนะฮะที่บูมเนี่ยแต่งเองในเพลงนี้นะฮะเนื้อหาก็พูดถึงเรื่องราวความรักของวัยรุ่นเนี่ยนะฮะแล้วก็มีพี่หนุ่มกะลานะครับมาทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้นะครับไม่แน่ใจว่ายังจำเพลงนี้ได้หรือเปล่าเพลงนี้เคยขึ้นอันดับ1เมื่อ4ปีที่แล้วในชาร์ตของเราครับชื่อเพลงถ้าเธอไม่ได้คิดอะไร
1: This is number 1
0: แต่ดูเหมือนว่าจะขึ้นอันดับที่1ได้เพียงสัปดาห์เดียวก็ตกลงมานะฮะ

0: มีเวอร์ชั่นที่บูมร้องกับพี่หนุ่มกะลาด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่เพราะมากๆนะครับเพลงนี้ก็เคยขึ้นอันดับที่1ในชาร์ตของเรานะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนะฮะถ้าเธอไม่ได้คิดอะไรนั่นเองนะครับช่วงนี้โดยช็อปมาเนียชวนไปช็อปดินเน่ากันหน่อยดีกว่านะฮะใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยก็ไม่ช่วยนะฮะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้ดินเน่าครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะฮะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนึงนะครับเป็นตัวช่วยสำคัญนะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตครับเพราะว่ามีจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดจะไปช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายๆเลยครับดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะฮะผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยนะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับมาที่เพลงนอกกรอบปิดท้ายนะฮะอิงจากลูกทุ่งมหานคร FM 95อสมทของเรานะฮะอันดับที่1ยังคงเป็นแชมป์เก่าติดอันดับ1มา2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับ
1: This is number 1
0: งานจากทีเร็กซ์เพลงนี้ชื่อเพลงเต้ยสั่งลาอันดับ1ลูกทุ่งมหานครปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าหลังข่าวมีคุณผู้ฟังขอเพลงนิวจิ๋วมาด้วยเดี๋ยวรอฟังชั่วโมงหน้านะเล่นให้นะครับ

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีบอกไม่ต้องแก้เกมกัมพูชาหลังร้อง UN ไทยยกเลิก MOU 44ทำเจรจาทวิภาคีล่มนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กัมพูชายื่นหนังสือแจ้งเตือนประเทศไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ภายหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาอ้างถึงการคุยทวิภาคีเดินหน้าไม่ได้ว่ายังไม่ได้รับทราบและไม่ได้รับทราบว่าเกิดปัญหาอะไรซึ่งเรื่องของ MOU 44เราได้แจ้งแก่ผู้นำกัมพูชาตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยผู้นำกัมพูชาไม่ได้ยืนยันว่าได้รับทราบได้ยืนยันว่าได้รับทราบและได้แจ้งกลับว่ารู้สึกผิดหวังหลังจากนี้จะใช้ UNCLOS ดำเนินการต่อไปซึ่งไม่ได้กำหนดว่าจะดำเนินการเมื่อใดส่วนถูกมองว่าต่อหน้าและฉากหลังฉากไม่เหมือนกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีถามกลับว่าใครมองแต่ตนไม่ได้มองแบบนั้นนายอนุทินยังกล่าวว่าการที่เราไปเจรจากับนานาชาติเวียดนามก็มาเยือนเราและเราก็เพิ่งไปพบกับผู้นำฝรั่งเศสหรือผู้อำนวยการยูเนสโกก็ไม่ได้มีปัญหาประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมาปรับท่าทีเพราะไม่มีใครหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแม้แต่น้อยส่วนบุคคลที่สร้างเฟกนิวขึ้นมาต้องการอะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันคิดไม่ได้ตนไม่เสียเวลากับคนพวกนี้อยู่แล้วครม.ไฟเขียวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 1-21 มิถุนายนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติใหม่ของผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเปิดรับลงทะเบียน 1-21 มิถุนายนและประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการเดิมคือปี2565จำนวนกว่า13ล้านคนต้องทำการยืนยันตัวตนใหม่ทุกรายเพื่อร่วมโครงการในปี2569และผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับคุณสมบัติพื้นฐานได้แก่ต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนอกจากกลุ่มเดิมเช่นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังและข้าราชการแล้วปี2569ได้มีการเพิ่มกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือไปถึงผู้ได้น้อยที่แท้จริงดังนี้นักเรียนผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือมหาชนผู้ถือครองหลักทรัพย์และตราสารหนี้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือทะเบียนประวัติถือครองตราสารหนี้ผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสที่มีผู้ที่มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเกณฑ์รายได้และรายจ่ายที่ได้รับสิทธิ์รายได้บุคคลต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีรายจ่ายที่จ่ายให้บุคคลอื่นต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีทั้งนี้ในปี2569นี้ไม่มีการนำรายได้เฉลี่ยของครอบครัวมาคำนวณเหมือนโครงการปี2565แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์จุมเชื้อทหารกล้าผู้เสียสละอย่างสมเกียรติสูงสุดเมื่อเวลา 12:20 นาทีณสนามบินบ้านทอนท่าอากาศยานนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์จุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งเสียชีวิตอย่างกล้าหาญจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านหรือป่อเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโอกาสนี้

0: นี้แม่ทัพภาคที่4นำข้าราชการทหารตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมตั้งแถวส่งศพทหารกล้าขึ้นเครื่องณวัดยอทองตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังโดยทางกองทัพภาคที่4และหน่วยต้นสังกัดได้ประสานการอำนวยความสะดวกในพิธีอย่างสมเกียรติสูงสุดพร้อมทั้งเร่งดำเนินการตามสิทธิกำลังพลและการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการเพื่อดูแลครอบครัวของผู้เสียสละอย่างดีที่สุดสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่2ถึง6มิถุนายนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติสูงสุดในวันที่7มิถุนายนณวัดเมนณเมนวัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

เห็นภาพเรดาร์โอ้โหตอนนี้นี่ฝนเข้ามาที่ภูเก็ตเยอะมากเลยนะฮะไม่เฉพาะภูเก็ตนะพังงากระบี่นะฮะฝนตกต่อเนื่องแน่ๆนะฮะตลอดบ่ายไปถึงเย็นติดค่ำเลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าตอนนี้มืดครึ้มไปหมดเลยนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไปรับเด็กที่โรงเรียนก็อาจจะต้องเจอกับภาวะฝนตกรถติดนะฮะสู้ๆกันนะครับส่วนบางคนก็แอบหยุดมาแล้วใช่ไหมเริ่มต้นอีกทีหนึ่งก็วันพฤหัสบดีนะครับว่ากันไปสำหรับคนที่ได้หยุดยาวๆนี่ก็แฮปปี้เต็มที่นะฮะฟังเพลงด้วยกันนะฮะวันนี้เราเริ่มต้นในครึ่งชั่วโมงนี้ด้วยเพลงที่ค้างมาตั้งแต่เบรกที่แล้วนะครับนิวจิ๋วอย่าเอาความเหงามาลงที่ฉันเล่นให้ฟังเรียบร้อยหวังว่าคงฟังอยู่นะแล้วก็เพลงไร้น้ำหนักนะฮะงานล่าสุดจากพละพลนั่นเองนะครับ

ก็ออกมาประกาศแล้วว่าเธอได้แต่งเพลงหนัง Toy Story ภาค5นะฮะนั่นก็คือเพลง I Knew It I Knew You นะครับซึ่งเป็นเพลงจากหนังแอนิเมชันฟอร์มยักษ์นะครับหนังจะปล่อยพร้อมกับเพลงเลยนะครับในวันที่19มิถุนายนเพราะนั้นอดใจรอนะฮะอีกไม่กี่วันแล้วจะได้ฟังนะซึ่ง Taylor Swift เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอเป็นแฟนของ Toy Story มาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ฝันมานะครับว่าอยากเขียนเพลงให้กับตัวละครใน Toy Story นะฮะหลังจากได้ชมภาพยนตร์เวอร์ชั่นแรกๆเนี่ยเธอก็รีบกลับบ้านไปแต่งเพลงขึ้นมาทันทีนะฮะถ้าเกิดว่าเพลงนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์อันนี้มองไกลไปหรือเปล่ายังไม่ได้ฟังเพลงเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่านักวิพากษ์วิจารณ์เองเขาก็บอกว่ามีโอกาสสูงนะเพราะว่าชื่อชัดของเทเลอร์ด้วยแล้วก็ตัวหนัง Toy Story ด้วยนะฮะถ้าเพลงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็จะเป็นการเข้าชิงครั้งแรกของ Taylor Swift ในสาขานี้ด้วยนะฮะก่อนหน้านี้ Toy Story นะครับก็เคยคว้ารางวัลออสการ์มาแล้วนะฮะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ได้เข้าชิงไปในหลายๆภาคนะฮะแต่รู้สึกว่าจะได้กลับมาภาคหนึ่งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะภาคที่3นะฮะเพลง We Belong Together นะฮะตอนนั้น Randy Newman นะครับก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงนะครับส่วนภาค5นะฮะเดี๋ยวเนี่ยช่วงเดือนนี้แหละจะได้ฟังนะครับมาถึงคลื่นเมื่อไหร่เนี่ยเล่นได้ฟังแน่นอนนะครับตอนนี้มาฟังเพลงใหม่ของ Ariana Grande ซึ่งก็แนะนำเป็น M-Cord New Release ไปแล้ว Hate That I Made You Love Me

ฟเขียวนะฮะแบมแบมกับอิงวรันธรนะครับต่อเนื่องมาจาก Hate That I Made You Love Me จาก Ariana Grande ครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บเดียวนะกลับมาในครึ่งชั่วโมงหน้ามาร่วมสนุกเล่นเกมกันในช่วง Question Song ทายเพลงปริศนาเดี๋ยววันนี้ผมจะร้องเพลงให้ฟังมีใครอยากฟังบ้างมั้ยเนี่ยหลายคนอุดหูใหญ่เลยแต่ไงก็ต้องฟังอ่ะไฟบังคับ

0: กลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4:00 นถึง5:00 นช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
1: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวนาเนีย
1: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

0: 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

เพียงแค่ใจเรารักกันนะฮะเพลงที่เพราะมากๆนะของพี่ตุ๊กปิยดาโกมารกุลนครนั่นเองนะครับแหมพอบอกว่าดีเจจะร้องเพลงให้ฟังนี่ถอดหูฟังกันใหญ่เลยบางคนบอกปิดวิทยุดีกว่าเออไม่เอาคะแนนก็แล้วแต่นะครับเหมือนแบบว่าไฟบังคับยังไงก็ต้องฟังนะร้องเพี้ยนยังไงก็ต้องฟังนะครับเพราะว่าวันนี้ Question Song ไทยเพลงปริศนาจะเกี่ยวข้องกับเพลงเพียงแค่ใจเรารักกันเพลงเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะครับมีบทสัมภาษณ์อันนึงที่เขาไปถามพี่ตุ๊กวิยดาโกมารกุลนครนะครับว่าเคยคิดไหมว่าเพลงเพียงแค่ใจเรารักกันเนี่ยจะดังพี่ตุ๊กบอกว่าไม่คิดเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเพลงนี้ถูกแต่งเป็นเพลงท้ายๆเลยมั้งไม่ได้เป็นเพลงโปรโมทด้วยซ้ำแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเพลงไม่ได้โปรโมทเนี่ยดังกว่าทุกเพลงเลยนะฮะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อเพลงเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แบบที่เราฟังณปัจจุบันนะฮะมันจะมีเนื้อเพลงอยู่ท่อนหนึ่งนะฮะซึ่งพี่ตุ๊กเขาก็ร้องให้ฟังนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะร้องให้ฟังนะฮะท่อนที่พี่ตุ๊กร้องเอาเป็นเนื้อเพลงปัจจุบันก่อนนะที่เขาแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะฮะคือท่อนนี้ฮะคุณผู้ฟังนี่เป็นไงเพียงอยู่ในวงแขนคุณอบอุ่นในหัวใจซึ่งมันแบบว่าเพอร์เฟกต์มากนะฮะแต่เมื่อก่อนมันไม่ใช่เป็นแบบนี้มันเป็นเนื้ออื่นครับมันเป็นเนื้ออะไรวันนี้ให้คุณผู้ฟังทายนะครับใน3เนื้อเพลงนี้ซึ่งจะมีอยู่2เนื้อที่ผมแต่งขึ้นมาเองแล้วก็อีกเนื้อนึงที่เขาแต่งเอาไว้แต่ว่าสุดท้ายก็ถูกปัดทิ้งไปจนกลายเป็นเพียงอยู่ในวงแขนคุณอบอุ่นในหัวใจนะครับมาที่เนื้อแรกเลยนะฮะเพียงอยู่ในวงแขนคุณอุ่นเกินวงแหวนใดอุ่นเกินวงแหวนใดวงแหวนนี่ไม่ใช่วงแหวนทางด่วนนะหมายถึงแหวนแต่งงานนี่แหละอุ่นเกินวงแหวนใดคิดว่าใช่เนื้อร้องอันนี้ไหมเพลงไหนที่แทนแหวนได้บ้างตอนแรกจะเอาเพลงแหวนแทนใจของโอเวชั่นก็ดูจะเก่าไปนะฮะเผื่อบางคนไม่รู้จักเอาเพลงนี้ดีกว่าแหวนใบไม้ถักของพี่แอมครับสวมมันดูอีกคราวก็ยังลึกซึ้งในใจแทนช้อยข้อแรกที่เกี่ยวกับแหวนนะฮะเพียงอยู่ในวงแขนคุณอุ่นเกินวงแหวนใดคิดว่าใช่อันนี้หรือเปล่านะฮะหรือไม่ใช่ครับมันน่าจะเป็นเนื้อนี้มากกว่าครับเพียงอยู่ในวงแขนคุณขาดดุลสิ้นแล้วใจอยู่ในวงแขนคุณแล้วมันรู้สึกแบบอ่อนระทวยยังไงก็ขาดดุลนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงที่มันน่าจะเกี่ยวกับความอ่อนระทวยอ่อนใจอะไรทำนองนั้นน่าจะเพลงนี้ฮะไม่เ

คนใจอ่อนอ่อนใจ D2B ความสับสนเนื้อที่2นี่เกี่ยวกับขาดดุลสิแล้วใจใช่หรือเปล่าเออหรือไม่ใช่ครับเป็นเนื้อที่3มากกว่านะฮะเพียงอยู่ในวงแขนคุณกลิ่นกรุ่นหอมถึงใจ อยู่ในวงแขนคุณมันก็แบบหอมฟุ้งไม่หมดเลยแม้แต่ตัวคุณทำนองนั้นนะฮะอโรมาครับบีพีรพัฒน์ตัวแทนของกลิ่นอ่ะลองทายดูนะฮะใน3เนื้อร้องนี้เอาสั้นๆก็ได้นะฮะเกี่ยวกับแหวนเกี่ยวกับความใจอ่อนอ่อนใจหรือว่าเกี่ยวกับกลิ่นเออนะฮะอุ่นเกินวงแหวนใดเนื้อแรกเนื้อที่2ขาดดุลสิแล้วใจเนื้อที่3กลิ่นกรุ่นหอมถึงใจคิดว่าเป็นเนื้อไหนนะฮะ076-234-098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ Mcot Radio Phuket นะครับให้เวลาถึง16:44 น. 10อ่ะไม่ใช่16 4 15 15 น. 44 นาที 15:44 นะเดี๋ยวมาฟังเฉลยครับ

0: แบบรักได้สมบูรณ์แบบนะฮะอิงวรันทรแล้วก็เฟลโลนะครับก่อนจะไปฟังเฉลยเดี๋ยวฝากไว้กับช็อปมาเนียกันหน่อยดีกว่านะช่วงนี้หน้าฝนยุงเยอะนะฮะก็มาพร้อมกับพวกโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วก็โรคร้ายอีกเยอะเลยนะครับป้องกันได้เบื้องต้นนะฮะเวลาคุณนอนครับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะฮะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยคือไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้นะตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ครับระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างก็ผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆเลยครับสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักก็เบาพกพาไปนอนที่ไหนนี่สะดวกมากๆนะฮะโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับอ่ะไปฟังเฉลยดีกว่านะฮะพี่ตุ๊กวิยดาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับในรายการของพี่ก้องปิยะนะครับเกี่ยวกับเพลงเพียงแค่ใจเรารักกันนะฮะลองไปฟังดูนะครับ
1: ฟังเพลงครั้งแรกของเพียงแค่ใจเรารักกันคิดว่าดังไหม
2: ไม่คิดเลยเพราะว่าเพียงแค่ใจเรารักกันเป็นเกือบจะเป็นเพลงสุดท้ายในอัลบั้มที่ทำ
1: อ๋อเหรอคะ
2: ใช่ค่ะแล้วเมื่อก่อนเนี้ยเนื้อเพลงมันจะมาแบบเพียงอยู่ในวงแขนคุณอุ่นเกินวงแหวนใดมันเหมือนกับว่างานวิวาเดียวดายสวมแหวนเนื้อเพลงมันมาแบบนั้นเนื้อเพลงมาแบบนั้นแล้วก็ตอนหลังมีการปรับ
0: นั่นไงคำตอบก็คือเพียงอยู่ในวงแขนคุณอุ่นเกินวงแหวนใดวงแหวนนะฮะใครที่ตอบท่อนนี้มานะฮะภายในเวลาบ่าย 3:44 นาทีส่งชื่อเพลงมาเลยเดี๋ยวบวกให้1คะแนนนะฮะ

โอ้วันนี้ตอบถูกเยอะเลยนะไม่ยากใช่ไหมเสิร์ชเจอใช่ป่ะครับ มีบางคนบอกว่าเนี่ยกว่าจะเจอคำตอบนะฮะเกือบหมดเวลาเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ถูกใช่ไหมเดี๋ยวดูนิดนึงถูกเก่งมากนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวจะให้เวลาน้อยกว่านี้ดีป่ะกำลังดีแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกาครู่เดียวนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อนะอสมทกับผมจินภัทรเรื่อยไปจนถึง6โมงเย็นครับเล่านิทานปิดท้ายดีกว่าก่อนไปฟังข่าวนิทานหิ่งห้อยครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076233

0: MCOT News
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีระบุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคลังดูแลตามเกณฑ์ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องจนไม่จริงว่ามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างซึ่งกระทรวงการคลังและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดูแลในเรื่องนี้อยู่มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วทำตามหลักเกณฑ์ซึ่งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนเรื่องของงบประมาณปี70ที่จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาได้ให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมาสรุปการดำเนินการเพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบส่วนมีความกังวลประเด็นใดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามกรอบของวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้กำหนดงบมากกว่าปีที่แล้วถึง 7,000 ล้านบาทเพราะมีวงเงินจำกัดจึงต้องกำชับให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่และกระจายไปอย่างทั่วถึงประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยยื่นหนังสือร้องนายกช่วยเจรจาปลดล็อกมาเลเซียสกัดนำเข้ากุ้งจากไทยนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและนายอภิชิตบรกิจเลขาธิการพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเขายื่นหนังสือต่อนายอรุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่1มิถุนายนประกอบด้วยกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งแชบ๊วยกุ้งน้ำตาลและกุ้งฟ้านายเอกพจน์เปิดเผยว่ามีความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการดังกล่าวเนื่องจากประเทศมาเลเซียถือเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่สำคัญของเกษตรไทยโดยมีการส่งออกเฉลี่ยปีละประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ตันหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ของการส่งออกของไทยรองรับผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงและจากการทำประมงจับจากธรรมชาติโดยเฉพาะผลผลิตกุ้งจากภาคใต้สมาคมกุ้งไทยและพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยจึงขอเรียกร้องให้แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยขอให้มีการเจรจาเพื่อให้มีการผ่อนปลนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวออกไปก่อนป้องกันไม่ให้ราคาหน้าฟาร์มตกจนกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยนายกรัฐมนตรีสั่งพาณิชย์และเกษตรเร่งเจรจามาเลเซียปมระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์บรรเทาผลกระทบเกษตรกรป้องกันราคาหน้าฟาร์มร่วงนางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับทางการมาเลเซียกรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเห็นว่าเรื่องนี้ต้องเร่งดำเนินการทันทีเพราะกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมากหากปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อจะกระทบต่อราคากุ้งหน้าฟาร์มและรายได้ของเกษตรกรรายย่อยนายกรัฐมนตรีมอบไปให้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรเร่งหารือกับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวโดยเร็วหาทางออกที่ไม่กระทบความสัมพันธ์ทางการค้าและไม่ทำให้เกษตรกรไทยต้องแบกรับภาระโดยลำพังนายกรัฐมนตรีสั่งให้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งการป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำการดูแลผลผลิตที่อาจจะเข้าสู่ตลาดในประเทศมากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองเพื่อระบายสินค้าไปยังตลาดอื่นทดแทน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นตอการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
10: ์รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

พลงเศษนะครับตินกับเอิร์ธภัทรวีครับรวมไปถึงเธอไม่ชอบฝนในเวอร์ชั่นของสีโพดำไม่ชอบยังไงตอนนี้ก็ต้องชอบแล้วแหละนะฮะต้องทำตัวสนิทกับฝนไปแล้วเพราะว่าฝนฉ่ำมากวันนี้นะฮะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้หยุดไปแป๊บเดียวแต่ในขณะที่หยุดก็ยังปล่อยๆอยู่นะยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งเทลงมาอย่างหนักใช้ได้เลยนะครับนะฮะพูดถึงฝนแล้วเนี่ยช่วงนี้หลายคนก็อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวทะเลสักเท่าไหร่เพราะว่าเข้าสู่หน้ามรสุมนะครับตามเกาะแก่งต่างๆก็มีการปิดนะฮะแล้วก็ตามชายหาดต่างๆเองเนี่ยนะครับนอกเหนือจากฝนตกลงไปเล่นน้ำไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีคลื่นลมแรงที่ซัดเอาพวกแมงกระพุนนะครับเข้ามาโดยเฉพาะแถวกระตะกระดนใช่ไหมที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ล่าสุดเองรู้สึกว่าจะไปโผล่ที่อ่าวมายาจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับเป็นแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสนะครับซึ่งทางเพจของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะครับได้โพสต์เตือนนักท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบบริเวณแนวชายหาดภายในอ่าวมายานะครับปรากฏว่าแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสเนี่ยถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยอยู่ตามแนวชายหาดอยู่หลายตัวเลยในช่วงนี้นะฮะเกรงจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภายในอ่าวมายาก็เลยเตือนให้ระมัดระวังนะครับห้ามไปสัมผัสกับแมงกระพุนชนิดนี้ซึ่งเป็นกลุ่มแมงกระพุนไฟถ้าเกิดว่าสัมผัสนี่จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าทะเลค่อนข้างคลื่นแรงมากนะฮะซัดเข้ามาอยู่ที่บริเวณแนวชายหาดของอ่าวมายาเพราะนั้นแจ้งเตือนเลยนะครับหลายคนเห็นเนี่ยมันสวยไงมันเป็นถุงลมสีฟ้าบางตัวเป็นสีม่วงๆนะฮะแล้วก็ลอยอยู่บนผิวน้ำหนวดยาวใต้ผิวน้ำเลยซึ่งไอ้เจ้าหนวดมันเนี่ยมันสามารถปล่อยพิษได้นะฮะแล้วก็ตัวแมงกระพุนบางทีถ้าเห็นว่ามันตายแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าไปสัมผัสเนี่ยอาจจะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนผื่นบวมแดงได้บางรายเนี่ยอาจเขาเรียกว่าแพ้รุนแรงได้ถ้าหากว่าถูกพิษนะครับเพราะฉะนั้นตายแล้วก็ห้ามเด็ดขาดเลยเจอก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณผู้ฟังเองด้วยนะครับตอนนี้ก็ไปโผล่อยู่แถวอ่าวมายาแล้วด้วยนะครับเพลงที่เป็น Choice เมื่อชั่วโมงที่แล้วมีคุณผู้ฟังอยากฟังนะฮะ

คืนข้ามปีครับดาเอ็นโดฟินนะพูดถึงคืนข้ามปีแป๊บๆนี่ก็กลางปีแล้วเนาะมิถุนาแล้วนะครับเร็วมากนะฮะเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับก่อนหน้านั้นอโรมาของบีพีรพัฒน์ที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะครับช่วงนี้แนะนำกันหน่อยดีกว่าสำหรับใครที่กำลังจะติดตั้งไฟนะครับไฟหน้าบ้านมันไม่พอมืดบ้างมองไม่เห็นเสียงขโมยเสียงอุบัติเหตุบางคนก็อยากจะไปจุดติดเป็นจุดเพิ่มนะฮะในบางจุดเนี่ยนะครับอันเนี้ยมีความกังวลอยู่ตรงที่ว่ามันเดินสายไฟวุ่นวายเสียเงินเสียเวลาด้วยค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับวันนี้แนะนำไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะฮะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED จะเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ว่าให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะฮะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มาให้อย่างจุเลยครับ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะฮะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรอุปกรณ์ให้ครบเลยนะฮะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 จะฝนตกแดดออกไม่หวั่นเลยนะฮะเครื่องก็ใช้งานได้ง่ายมากๆสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์รับไปเลยครับเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอนะแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันนะฮะแล้วก็แว่นกันแดดแบบคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทสนใจโทรได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับThank you.

0: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

ลัวลืมครับ The Collection นะฮะนนท์นนท์ร่วมงานกับเยอร์บอยทีเจนะฮะสัปดาห์ล่าสุดก็ขยับกลับเข้าสู่ท็อป5ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สูงกว่าเดิมด้วยนะฮะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยพีคสุดคืออันดับ5 2 week สัปดาห์นี้เนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในอันดับที่4นะครับลุ้นต่อนะ3 2 1ไปถึงเลยนะกลัวลืมของนนท์นนท์โอช่วงนี้นี่เพลงของนนท์เยอะมากนะฮะทั้งขอโทษได้ไหมก็ยังอยู่ในชาร์ตคำนั้นนี่ก็ยังมีขอเข้ามาประปรายแต่ว่ายังไม่เข้าท็อป20เท่านั้นเองนะฮะ16รายการกับ37นาทีนะฮะได้เวลามาร่วมสนุกเล่นเกมกันอีกช่วงหนึ่งเหมือนเดิมเลยมีเพลงให้ฟัง3เพลง3เพลงเพราะๆง่ายๆนะฮะไปฟังครับวันนี้ความยาวประมาณ17วินาทีนะครับคุณผู้ฟังต้องรู้ว่าเพลงนั้นชื่อเพลงอะไรและใครร้องนะฮะถ้าพร้อมแล้ว17วินาทีแรกไปเลยครับ

รอบเดียวก็เกินพอแล้วมั้งมันง่ายซะขนาดนี้นะฮะอ่ะใจดีเปิดให้ฟังอีกรอบหนึ่ง17วินาทีสุดท้ายชื่อเพลงอะไรและใครร้องบ้างใน3เพลงนี้ต้องรู้ไว้ครบนะฮะ

ได้ดีอ่ะลิสต์ชื่อกับชื่อเพลงชื่อนักร้องเก็บเอาไว้ในกระดาษก่อนนะตอนนี้เอาชื่อนักร้องขึ้นมาก่อนเลย3คนมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังฟังนะฮะคุณผู้ฟังฟังเพลงนี้แล้วเพลงนี้ใครร้องที่ผมกำลังเล่นให้ฟังนะถ้าต้องเรียกชื่อนักร้องคนนี้แค่1พยางค์นะครับจะเรียกชื่อนักร้องคนนี้ว่าอะไรนะครับสมมติว่าได้ชื่อมาแล้วเนี่ยเอาชื่อนักร้องคนนี้ไปบวกตัว x นะฮะอุ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาชื่อนักร้องคนที่ผมจะเล่นให้ฟังต่อไปนี้พยางค์เดียวนะไปบวกกับตัว x นะฮะไปรวมกับตัว x แล้วมันจะกลายเป็นเสือขึ้นมาทันทีเลยเออนะฮะให้คุณผู้ฟังหาค่า x นะฮะว่าค่า x คือนักร้องคนไหนใน3คนเมื่อสักครู่นี้และนักร้องคนนั้นร้องเพลงอะไรครับเออให้เวลาตอบเข้ามานะฮะ 16:42 นาที0762340098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ Mcord Radio ภูเก็ตครับนักร้องคนนี้คนที่ร้องเพลงเนี้ยเนี่ยที่กำลังเปิดเนี่ยถ้าต้องเรียกชื่อ1พยางค์เอานักร้องคนนี้ไปรวมกับ X แล้วมันจะกลายเป็นเสือเลยถามว่า X คือใครครับใน3คนเมื่อสักครู่นี้แล้ว X ร้องเพลงอะไรครับวันนี้รีบตอบเลยนะ16:42 นาทีครับ

พลงที่แทบจะต้องมีทุกคอนเสิร์ตเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบว่าสนุกมากโอเคนะคะนะฮะแคทเทอรียาอิงลิชนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเฉลยนะฮะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับทีวีไดเรกนะฮะแนะนำนะยุงชุมเป็นพิเศษใช่ไหมโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคได้นะฮะวันนี้แนะนำนะให้คุณผู้ฟังป้องกันนะครับด้วยเครื่องดักยุงและแมลงครับนั่นก็คือสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะฮะแสงไฟนีออนสีม่วงเนี่ยจะดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้ครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านเครื่องเดียวใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรคือตั้งกลางบ้านช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะฮะใครฟังอยู่ตอนนี้มีโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ RVD 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 โทรมาตอนนี้100สายแรกรับเพิ่มนะฮะหลอดไฟ RVD Blacklight 1ชิ้น690รับเพิ่มเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง690รวมสินค้าทั้งหมด 3,370 ให้คุณจ่ายเพียง990ย้ำนะจ่าย990เท่านั้นโทรเลยครับ02-666-0008 02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะฮะของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะครับอ่ะไปฟังเฉลยซิว่าใน3เพลงนั้นมีเพลงอะไรบ้างครับเสียงชัดมากนิโคเทริโอครับเพลงนี้ชื่อเพลงทำไมเป็นคนแบบนี้อันนี้ก็ชัดนะฮะไม้วิเศษพี่มอสนะฮะโอ้อย่างชัดเลยดูโง่ๆพี่เสือธนพลนะฮะแค่3เพลงนี้3ประโยคแรกนี้ก็รู้แล้วว่าชื่อเพลงอะไรใครร้องนะครับ

ได้ดีอย่างที่บอกครับว่าเอาชื่อนักร้องมากลางเลยนิโคมอสแล้วก็เสือนะฮะกลางชื่อนักร้องเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็ผมเปิดเพลงใบ้ไปเมื่อสักครู่นี้คือเพลงโอเคนะคะแล้วผมถามว่าใครร้องนะฮะถ้าต้องเรียกชื่อนักร้องคนเมื่อสักครู่นี้แค่พยางค์เดียวเนี่ยจะเรียกว่าอะไรนะฮะแคทเธอรีนอิงลิชนะฮะก็คือแคทนั่นเองนะครับที่ร้องเพลงโอเคนะคะ

แคทแปลว่าแมวนะครับมันซับซ้อนนิดนึงอ่ะต้องแปลก่อนนะฮะแคทก็คือแมวนะฮะแล้วแมวรวมกับตัว X ถึงจะกลายเป็นเสือนะฮะแมวต้องรวมกับใครครับแมวรวมกับนิโคแมวรวมกับมอสแมวรวมกับเสือนะฮะแล้วกลายเป็นเสือนะฮะคำตอบก็คือแมวต้องรวมกับนิโคทริโอครับถึงจะกลายมาเป็นน้องทิกเกอร์ที่แปลว่าเสือนั่นเองซับซ้อนไปนิดนึงนะใครตอบนิโคทริโอเข้ามานะฮะภายในเวลา 16:42 นส่งชื่อเพลงมาเลยเดี๋ยวบวกให้1คะแนนครับ

ทำไมเป็นคนแบบนี้หมายถึงดีเจใช่ไหมแน่แต่ละคนบอกว่าตอนนี้ดวงตาเหมือลอยมากยังงงๆอยู่นะฮะบางคนระดมความคิดแล้วถึงกับถอนหายใจถามดีเจว่ามีความสุขไหมตอบเลยว่ามากเดี๋ยวยังหัวเราะเยาะยังไม่ครบเลยแป๊บนึงนะรอสติ๊กเกอร์ตอบรับนะฮะแต่ก็มีคนตอบถูกด้วยนะ

ต้องโทษเธอนะฮะน้องทิกเกอร์นั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยสำหรับเกมนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังไว้กับอัลตร้าโพไซดอน90บาร์กันหน่อยดีกว่านะฮะใครที่อยากจะใช้ปืนฉีดน้ำนะฮะในการทำความสะอาดแต่บางทีเนี่ยมันธรรมดาสายยางธรรมดามันก็ไม่สะอาดใช่ไหมฮะลากสายไฟวุ่นวายอีกนะครับแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจริงครับเพราะว่าพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะฮะจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเนี่ยเครื่องเดียวจบเลยนะครับมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวครับหมุนปรับได้ทันทีคือไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้มันยุ่งยากเลยครับจะปรับเป็นโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะได้เลยนะครับตัวเครื่องก็จับถนัดน้ำหนักเบาใช้งานแบบไร้สาย 100%เลยครับมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนเลยนะครับใช้งานต่อเนื่องยาวๆคือไม่ต้องรอชาร์จแล้วก็ยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดนะฮะกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกให้อีกด้วยในชุดเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 แบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990ถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มนะฮะกระเป๋าฮาร์ดเคส890มูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 แต่ให้คุณจ่ายเพียง999บาทแล้วก็รับประกันยาวๆเลยครับ2ปีเต็มนะฮะเครื่องมีปัญหาเนี่ยนะฮะเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยครับโทรได้เลย02-666-0008 02-666-0008 อัลตร้าโพไซดอน90

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองคลังหรือเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แม่นยำเข้มข้นกว่าเดิมนายรัฐบาลแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดระเบียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประจำปี2569โดยผู้ถือสิทธิ์เดิม 13,180,000 รายจะต้องยืนยันตัวตน

0: ใหม่โดยใช้เกณฑ์การคัดกรองใหม่ที่มีความเข้มงวดและแม่นยำมากขึ้นเปลี่ยนจากการตรวจสอบรายครอบครัวเป็นรายบุคคลโดยเกณฑ์ใหม่ปี2569ได้แก่เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มต้องห้ามนอกจาก4กลุ่มเดิมยังเพิ่ม5กลุ่มใหม่ได้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทต่อคนต่อปีบิดามารดาบุตรคู่สมรสผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หลักหักลดหย่อนรายได้บุคคลมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีทรัพย์สินทางการเงินรายบุคคลมีเงินฝากสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทหนี้สินวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเกณฑ์ใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นจะทำให้ตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้อยลงกว่าปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 13,180,000 คนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะน้อยลงมากเพียงใดต้องทำการคัดกรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จจึงจะทราบผลคาดว่าจะประกาศรายชื่อได้17กรกฎาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องยืนยันตัวตนโดยจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่ายืนยันลงทะเบียนรอบใหม่ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เต้007ชูนโยบายเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึก 3,000 บาทต่อเดือนนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือเต้007ประธานกลุ่มกรุงเทพปินได้ลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพบปะกลุ่มทหารผ่านศึกระบุว่าตนเป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มรวบรวมรายชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกมาตั้งแต่ปี2565ร่วมกับอดีตส.ส.อีกกว่า20คนเพื่อผลักดันให้ทหารผ่านศึกได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายสมัยแต่ร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานภาครัฐโดยปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเหลือเพียงขั้นตอนการพิจารณาของฝ่ายบริหารพรบ.ดังกล่าวมีเป้าหมายดูแลทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรชั้น2 3และ4ทั่วประเทศประมาณ 700,000 คนซึ่งปัจจุบันยังได้รับสวัสดิการไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะข้าราชการพยาบาลที่หลายกรณีต้องสำรองจ่ายเองก่อนขณะที่ทหารผ่านศึกบัตรชั้น1ได้รับการดูแลอยู่แล้วสำหรับกรุงเทพมหานครมีทหารผ่านศึก 70,000 คนหรือกว่า 70,000 ครอบครัวกลุ่มกรุงเทพปินได้จึงผลักดันนโยบายให้ผู้สมัครผู้ว่ากทมของกลุ่มคือนายพัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข7นำนโยบายจ่ายเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกเดือนละ 3,000 บาทต่อคนบรรจุเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงซึ่งถือเป็นการตอบแทนผู้ที่เคยเสียสละรับใช้ชาติและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันไอรัชนกย้ำพรรคประชาชนไม่มี IO หลังแก้วตาทิสนาวิจารณ์ใช้ไอโอนหนุนดร.โจชิงผู้ว่ากทม.นางสาวรัชนกศรีนอกผู้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนางสาวทิสนาชุนหวันออกมาระบุว่าพรรคประชาชนใช้ไอโอในการสนับสนุนนายชวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.โดยยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่มีกระบวนการดำเนินในการดำเนินการแบบนั้นส่วนกระแสตอบรับของพรรคประชาชนมองว่าผู้สมัครของพรรคสู้อย่างสมศักดิ์ศรีในทุกสนามแต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคไม่ได้ช่วยหาเสียงมองว่าภายหลังเปิดประชุมสภาและกรรมาธิการเดินหน้าเต็มที่แล้วนั้นมีการเลือกตั้งพัทยากทม.แต่ละคนมีหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติทั้งนี้อาจเพราะสื่อมวลชนมองว่าเป็นม้ามองมากกว่าทำให้ไม่มีพื้นที่สื่อและดูเหมือนว่าไม่ช่วยกันยืนยันว่าพรรคประชาชนทำเต็มที่กับทุกสนามที่ส่งผู้สมัครส่วนกระแสที่มองว่านายชัยวัฒน์เป็นม้ารองไม่ได้หมายความว่าเป็นม้ารองแล้วจะไม่สู้การเป็นม้ารองทำให้ต้องทุ่มเททุกศักยภาพรีดไอเดียและใช้ทุกองคพยพที่มีเพื่อเอาชนะให้ได้มากที่สุดเพราะอยากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทุกสนามอยู่แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดี ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

0: LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขี่อยู่ดีๆก็ล้มทั้งนั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
3: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองใจใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุโทร1719 Everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
4: หากคุณตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแคปตำรวจไซเบอร์บช.สอท.กองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ชื่อเพลงอย่าเปลี่ยนไปนะครับโรสลินทิพย์ร่วมงานกับต้นวันธงชัยนะฮะแล้วก็เพลงของเฟลโลเฟลโลที่ได้น้องอายโฟอีฟมาร่วมฟีดด้วยนะฮะกับเพลงบลูมนั่นเองนะฮะสองเพลงเพราะๆในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้5โมงเย็นกับ16นาทีนะฮะอสมทภูเก็ตกับผมจินภัทรนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักเลยนะครับเห็นบางพื้นที่ในอำเภอถลางที่ตำบลศรีสุนทรหลังวัดศรีสุนทรใช่ไหมนะฮะเมื่อสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำไหลทะลักในพื้นที่หลังวัดด้วยนะครับชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนักหลายครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หน่วยงานเนี่ยเขาเห็นแล้วนะฮะจากทางโซเชียลมีเดียนะครับก็กำลังเข้าไปให้การช่วยเหลืออยู่นะครับพูดถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะว่าประชาชนต้องช่วยกันเป็นตาสับปะรดนะครับในการส่งข้อมูลข่าวสารมายังหน่วยงานนะครับเพราะว่าหน่วยงานเองเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จำกัดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ้งมาปุ๊บหน่วยงานก็จะเดินทางไปถึงพื้นที่เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็เห็นมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของกระสอบทรายนะฮะกระจายไปทั่ว18อบต.ทั่วภูเก็ตเลยนะครับอย่างอำเภอเมืองเนี่ยมีอยู่สักประมาณ 5,700 ถึง 5,800กระสอบนะครับอำเภอถลางประมาณ 1,800-1,900 กระสอบนะฮะแล้วก็อำเภอกระทู้ประมาณ700กว่ากระสอบด้วยกันนะซึ่งกระจายอยู่ทั่วอบต.ทั้งหมดเลยนะฮะทั้งอบต.ทั้งเทศบาลนะฮะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปได้ในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดเลยถ้าสมมุติว่าเกิดอุทกภัยขึ้นมาหรือว่าเกิดน้ำไหลหลากขึ้นมาเนี่ยนะฮะเตรียมกระสอบทรายเอาไว้ดีที่สุดเลยนะครับสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้นะฮะที่1784ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับบิลกิ้นร่วมงานกับแซคตาบูโลเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วครับ Give Me Your Forever ครับ

ตั้งแต่ขึ้นอันดับที่1บนบิลบอร์ดแล้วก็ UK ในสัปดาห์เปิดตัวก็ไม่กลับมาอันดับ1อีกเลยนะครับเดี๋ยวตามลุ้นซิงเกิลใหม่ต่อไป The Kill นะครับว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าสัปดาห์ล่าสุดก็เปิดตัวรองแชมป์ใช่ไหมสำหรับเพลงใหม่ของ Olivia Rodrigo นะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าเพลงนี้เนี่ยจะขยับกลับขึ้นมาได้อีกหรือเปล่านะครับ 5:00 น. กับ 26 นาทีนะฮะมีคุณผู้ฟังบอกว่าอะไรนะขาเข้ารถติดมากผมก็เลยถามไปว่าทำไมเขาแห่มาเที่ยวกันเหรอเพราะพรุ่งนี้วันหยุดไม่รู้ติดเฉยๆไม่มีอุบัติเหตุไม่มีน้ำท่วมนะฮะแถวไหนนะฮะแถวเกาะแก้ว

อ๋อใช่ไหมฮะเส้นนั้นนะครับเส้นเข้าเมืองนะฮะสงสัยน่าจะมาเที่ยวกันเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปทำงานอย่างจริงๆจังๆในวันพฤหัสบดีนะครับถ้ามาเที่ยวก็ยินดีต้อนรับสู่ภูเก็ตนะฮะขับรถกันดีๆ

0: พื้นที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซุปเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนี
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: ทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: 101.5 Mcut Radio
1: หลังเพลงนี้เดี๋ยวมาเช็คชื่อกันหน่อยนะฮะใครเข้าเรียนตั้งแต่บ่าย2กว่าๆบ้างคำนั้นจากนนท์ครับ

0: เพลงที่มีเครื่องดนตรีน้อยชิ้นแล้วก็เสียงของนนทนนท์เพียวๆเลยนะฮะนี่คือคำนั้นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะมากนะฮะเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยครับ5โมงเย็นกับ38นาทีนะฮะอ่ะมาดูซิว่าเด็กนักเรียนวันนี้ตั้งใจเรียนหรือเปล่านะครับตั้งแต่ช่วงบ่าย2ที่ผ่านมาวันนี้วันอังคารก็จะเป็นช่วง This is number 1ใช่ไหมฮะในช่วงสักประมาณบ่าย2กว่าๆนะครับผมก็เล่นเพลงอันดับที่1นะฮะทั้งชาร์ตเพลงของเรานะฮะทั้งบิลบอร์ดทั้ง UK นะฮะแล้วก็ชาร์ตเพลงนอกกรอบด้วยนะฮะแต่ว่ามีอยู่ชาร์ตนึงผมย้อนอดีตกลับไปนะครับไม่ถามว่าเป็นเพลงอะไรนะฮะที่เคยขึ้นอันดับที่1นะครับแต่ผมจะถามว่านะฮะมันจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเพลงนั้นนะฮะไม่ได้ถามชื่อนักร้องด้วยนะครับเพลงที่เคยขึ้นอันดับที่1เมื่อสักประมาณ4ปีที่แล้วในชาร์ตของเราเนี่ยมีนักร้องอยู่คนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเพลงนั้นคำถามก็คือนักร้องคนนั้นชื่ออะไรนะฮะในช้อย2ช้อยที่ผมกำลังจะเปิดเนี่ยไม่ใช่นักร้องคนนั้นนะแค่ชื่อเขาเหมือนกันเท่านั้นเองนะคิดว่าเป็นชื่อของใครครับคนแรกครับ
1: อาจเพราะว่าเธอไม่เคยถามอาจเพราะว่าฉันไม่เคยรู
0: ้ชื่อบอยครับ
1: เราสองคนที่เป็น
0: ก็เลยเอาเพลงนี้ไม่เคยถามของบอยพีซเมเกอร์มาเป็นช้อยส
1: ์เพราะว่าเธอ
0: ใช่บอยหรือ
1: เปล่าไม่เคย
0: ที่มีส่วนร่วมกับเพลงที่เคยขึ้นอันดับที่1เมื่อ4ปีที่แล้วหรือไม่ใช่บอยนะฮะบอยมันเด็กไปมันต้องโตกว่านี้หน่อยชื่อหนุ่มครับ
1: เปลี่ยนไปได้นะคนเรา
0: เอาหนุ่มสอนรามมาเป็นตัวแทนครับ
1: เปลี่ยนจากคนเก่าที่เคยรัก
0: จำเพลงนี้ได้ไหมชื่อเพลงผิดอะไร
1: เธอทำ
0: จากละครน้ำใสใจจริงช่อง7เมื่อก่อนอู้ดังมาก
1: เสียใจที่รักน้อยใจจนมีน้ำ
0: อ่ะคิดว่าบอยหรือว่าหนุ่
1: ม
0: ให้ตอบเป็นชื่อเพลงมานะตอบไม่เคยถามหรือว่าตอบผิดอะไรนะฮะ076-234-098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ MCOT Radio ภูเก็ตให้เวลาถึง5โมงเย็น42นาทีนะครับ5โมงเย็น42นาทีเท่านั้นครับ

ปักใจนะฮะน้องโนนิวนะครับนิวเอนทรีอันดับที่16ในชาร์ตของเรานะฮะแหมเหมาะมากกับช่วงเย็นย่ำแบบนี้นะฮะเพราะดีเหลือเกินนะครับ5โมงเย็นกับ44นาทีนะฮะตอนนี้หมดเวลาในการตอบคำถามแล้วนะให้เวลาตอบแค่5โมงเย็น42นาทีนะครับและเพลงที่ผมเปิดไปในช่วง This is Number 1นะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วที่เคยขึ้นอันดับที่1ก็คือเพลงถ้าเธอไม่ได้คิดอะไรของน้องบูมสารัตนะฮะบูมเดอะสตาร์ไอดอลนั่นเองนะฮะและเพลงถ้าเธอไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมีคนที่ทำงานให้นะครับโปรดิวซ์เพลงนี้ให้ก็คือพี่หนุ่มกลานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือหนุ่มกลานะฮะซึ่งในช้อยส์ก็คือพี่หนุ่มสอนรามนั่นเองชื่อเหมือนกันและพี่หนุ่มร้องเพลงผิดอะไรครับใครที่ตอบผิดอะไรเข้ามาภายในเวลา5โมงเย็น42นาทีส่งชื่อเพลงมาเลยเดี๋ยวบวกให้1คะแนนนี่คือคะแนนช่วงสุดท้ายแล้วครับ

Fever Dream Alex Warren นะฮะแล้วก็เพลงผิดอะไรก่อนหน้านี้ของพี่หนุ่มสอนรามเทพิทักษ์เมื่อก่อนนี้ดังมากเลยนะฮะ5 โมงเย็นกับ 50 นาทีเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายเพลงสุดท้ายวันนี้ด้วยเพลงที่ถูกถามเข้ามาเยอะที่สุดในช่วงของผมเป็นเพลงอะไรสักครู่เดียวนะฮะ

หรือแค่ขำๆนะฮะเป๊กผลิตโชคโอไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วนะฮะมีประกาศมาจากทางเจ้าท่าภูเก็ตนะครับแจ้งมาว่าวันนี้จนถึง8มิถุนายนนะฮะเรือเล็กบริเวณในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยควรงดออกจากฝั่งนะฮะส่วนเรือที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า10เมตรอันนี้ห้ามออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดนะฮะ2ถึง8มิถุนายนแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ฝากกันเอาไว้นะฮะใครจะไปเที่ยวทางทะเลช่วงนี้ก็งดไปก่อนเลยนะครับปิดท้ายด้วยเพลงที่ถูกถามเข้ามาเยอะที่สุดเฉพาะช่วงผมนะตั้งแต่ช่วงบ่าย2จนถึงสักประมาณ5โมงกว่าๆนะฮะเพลงนี้น่าจับตามากเพราะว่าสัปดาห์ล่าสุดขยับขึ้นมารองแชมป์แล้วครับแล้ววันนี้ได้คะแนนไปท่วมท้นเลยนะฮะลุ้นกันนะว่าจะโค่นแชมป์ได้ไหมสำหรับเพลงปลดของต้าอูนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าขอแบบนี้สม่ำเสมอนะฮะไปจนถึงตลอดทั้งสัปดาห์ก็ไม่แน่อยู่ที่ความสม่ำเสมอของคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะฮะซีรีส์ซากุนาซ่อนรักและเดี๋ยวไปครบธงชาติ18นาฬิกาพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าครับเช้าชวนคุย8โมงถึง9โมงมาเล่าข่าวให้ฟังแทนดีเจแจงนะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายเวลาเดิมบ่าย2ไปแล้วนะขับรถกลับบ้านดีๆสวัสดีครับ

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ

0: Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
1: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ18:00 น.ถึง20:00 น.2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18:00 น.ถึง20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นข่าวคราวที่เอาเฉพาะที่ออกมาจากทำเนียบรัฐบาลการประชุมคณะรัฐมนตรีนั่นเยอะแล้วนะคะ
4: ครับมากทีเดียวเรื่องสำคัญสำคัญก็เช่นเรื่องรถไฟฟ้าใช่ไหมครับ
5: เรื่องรถไฟฟ้านะเรื่องรถไฟฟ้าที่จะรวมศูนย์หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของอะไรนะไทย AI Passport นี่ก็สำคัญมากทำท่าว่าฝ่ายค้านจะหยิบไปร้องปปช.ถึงแม้ว่าคุณชัยชลกชิดชอบจะโยนให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีซึ่งมีครั้งแรกตั้งแต่มีกระทรวงดีอีมาเนี่ยไปร่วมกับปลัดกระทรวงไปรวบรวมความคิดเห็นใครต่อ
4: ไปไปสดับ
5: ไปรวบรวมความคิดเห็นคนที่เขาแสดงความเห็นออกมาเนี่ย
4: ครับ
5: แล้วนำมาทบทวนก็
4: ลักษณะเหมือนกับจะถอยใช่ไหม
5: ฟอร์มถ้ายึดคำพูดเนี่ยไม่ได้ถอย
4: ดูรูปแบบแล้วคล้ายๆกับจะถอยแต่ว่าในทางเป็นจริงท้ายที่สุดแล้วไม่ทราบยังไงแต่กระแสขนาดนี้ดูออกมาก็ไม่ทวนกระแสพูดกันก็แล้วกัน
5: ไม่ทวนไม่ดีเท่าไหร่ครับ
4: ไม่ทวนกระแสไม่ตอบโต้ไม่อะไร
5: สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไล่เลียงมาตั้งแต่เรื่องของคุณอะไรอะคุณศักดิ์สยามชิดชอบมาเรื่องของชนพัฒน์แล้วก็มาเรื่องของ AI Passport แล้วก็คนที่พิพากษาวิจารณ์ไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้คนที่พิพากษาวิจารณ์เรื่องนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีความรู้ นะคะแล้วก็เสียงไปในทางเดียวกันหมดเลยแล้วก็ล้วน

0: วแต่เสี่ยงกับการที่จะต้องมีคดีความด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเรื่องที่มติครม.เขาก็จะกรองเรื่องของผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเรียกกันว่าบัตรคนจนเนี่ยนะก็จะมีเกณฑ์ใหม่แล้วก็จะต้องมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569เช็คเป็นรายบุคคลสกัดคนจนไม่จริงใหม่เห็นว่าไม่ยุ่งยากอะไรหรอกก็เพียงแต่ว่าเข้าไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเองแค่นั้นแหละครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตรวจสอบก็จะมีเกณฑ์ใหม่ออกมานะกำหนดเป็น5เกณฑ์ใหม่ตอนนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็แถลงตอนนี้จะคุยเรื่องอะไรกันก่อนดีฮะขอแทรกนิดนึงได้มั้ยฮะ
0: เชิญค่ะ
1: คุณอันจำเป็นต้องดูบอลโลกมั้ย
0: ไม่ดูอ่ะ
1: อ๋อตัวมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ไหม
0: เรียนไม่ดูค่ะ
1: อ๋อไม่ดูเลย
0: ไม่ดู
1: ถ้างั้นผมข้ามข่าวนี้ไปก็แล้วกัน
0: ไม่ดูค่ะ
1: เพราะว่าถ้ายังพอสนใจบ้างผมจะโปรยหัวให้ว่าจับตาบิ๊กดีลแจ๊สเดินหน้าคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก2026
0: แจ๊สคือใครอะคะพลตำรวจเอก
1: คำน
0: วณเหรอคะอ๋อนึกว่าพลตำรวจเอกคำนวณวิทย
1: ์อ๋อนั่นบิ๊กแจ๊สอันนี้แจ๊ส
0: เป็นพลตำรวจอะไรนะคะ
1: พลตำรวจโท
0: พลตำรวจโทกำลังดิษ
1: ฐ์แต่ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโท
0: แจ๊สคือแจ๊สมินถูกไหมฮะ
1: แจ๊สมินเดิมชื่อตัวย่อ
0: ก็คือโมโน
1: ซับเขาเรียกแจ๊ส
0: แล้วก็มาทำทีวีดิจิทัลก็คือโมโน
1: ค่ะอะไรพวกโพธารามอ่ะ
0: ด็อกเตอร์ยุทธโพธารามิก
1: โพธารามิกพวกโพธารามนี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: นามสกุลโพธารามิกเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นลูกละ
0: เขาซื้อมาได้ในราคา 1,500 ล้านอย่างที่ว่าหรือเปล่าคะ
1: เอาดูเนื้อหาก็นิดนึงก็แล้วกันบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยลงบทวิเคราะห์ของแจ๊สหรือบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเมื่อวันนี้ว่าแจ๊สมีแนวโน้มจะเข้าซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับวันพฤหัสนะเป็นต้นไปนะถึง19กรกฎาคม2019บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์คาดว่าอาจใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 688.5 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอในระดับจุดคุ้มทุนในบทวิเคราะห์ยังระบุด้วยว่าถ้าพลาดไม่ได้ถ่ายฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาแจ๊สอาจกลายเป็นผู้เสียประโยชน์มากที่สุดเพราะหากแฟนบอลหันไปดูเถื่อนและเลือกใช้ช่องทางผิดกฎหมายในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็อาจลดมูลค่าของพรีเมียร์ลีกที่ตัวเองมีฐานสมาชิกอยู่ 1.73 ล้านคนและมีรายได้จากค่าสมาชิกราว 3.1 พันล้านบาทเขาจะดึง
0: ได้ 1.3 พันล้านบาทนี่แจ๊สเขาได้มีรายได้ตรงนี้อยู่แล้วหรอคะ
1: มีรายได้อยู่แล้วจากการ okay. ที่เขามีไอเนี้ย
0: มีพรีเมียร์ลีก
1: เพิ่งจะสิ้นสุดฤดูกาลไป
0: ถ้าเขาไปเจรจาคำว่า600ล้านบาทเนี่ยได้ทุกคู่ไหมคะ
1: 688
0: โดยประมาณ
1: บางส่วนใช้คำว่าบางส่วน
0: อ๋อ
1: เขามีแนวโน้มจะเข้าซื้อลิขสิทธิ์บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้วยนะซึ่งถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าเป็นแจ
0: ๊ส
1: บอกว่าลงพันธมิตรเนี่ยผมก็คิดว่าเป็น AIS เพราะเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันทั้งของโมโนกับ AIS Play เนี่ย
0: ค่ะ
1: นะเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็คนดูไอ้แพลตฟอร์มของ AIS ก็ไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของโมโนได้อะไรต่างเนี่ยเขาอยู่เขาใจว่าเขาคงจะร่วมทุนกันกับ AIS กับ AIS แล้วก็แจ๊สครับ
0: ค่ะถ้าจับประเด็นอย่างนี้ก็หมายความว่าคนที่เป็นลูกค้าเขาเดิมที่จ่าย 1,300 ล้านโดยประมาณเนี่ยก็จะได้ดูอันนี้หรือว่าต้องจ่ายเพิ่มคะ
1: ผมคิดว่า

0: เขาน่าจะปูนบำเหน็จดึงลูกค้าของเขาไว้โดยการให้ดูได้ต่ออ
1: ๋อค่ะ
0: คือถ้าคุณเป็นสมาชิกของผมอยู่แล้วนะดูพรีเมียร์อยู่แล้วคุณก็ดูไปเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นสมาชิกผมคุณมาสมัครได้เลย
1: ก็อาจจะได้ฐานลูกค้าใหม่เข้ามา
0: ก็จะได้ฐานลูกค้าใหม่มาเพิ่มแล้วเดี๋ยวก็แปลเป็นดูพรีเมียร์ลีกกันต่อไป
1: มันมีด้วยเหรอคะคนที่ไม่ดูพรีเมียร์ลีกแล้วคอยดูบอลโลกอย่างเดียวในชีวิตอ่ะ4ปีดูทีอ่ะ
0: บางทีไปดูอย่างอื่นไปดูผ่านได้ผ่านช่องทางอื่น
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นเขายังดูผ่านช่องทางอื่นอยู่ดีไหมคะไม่ต้องเสียเงินนะ
0: ก็แล้วแต่ถ้าสมมติมีช่องทางอื่นเขากล้าที่จะมา
1: อันนี้เป็น
0: มีบางคนมีบางคนเมื่อวานนี้ผมก็ทานข้าวแล้วก็คุยกับรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาอยู่ในวงการพวกนี้นะ
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกนะบอกว่ายังไงก็ต้องมีคนซื้อครับคุณอา
1: ค
0: ่ะเขายืนยันเลยนะเขาอยู่ในวงการทีวีเขาบอกยังไงก็ต้องมีคนซื้อครับคุณอาแล้วถ้าไม่ดูครับถ้าไม่ดูอย่างผมเนี่ยผมจะไปดูของอาหรับมันยุ่งยากหน่อยผมฟังไม่รู้เรื่องแต่ผมดูได
1: ้แต่บางคนก็บอกภาษาเขมรก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่อาจจะต้องดูอะค่ะ
0: กัมพูชาก็ถึงจะซื้อลิขสิทธิ์มาก็จะมีการสอยกันมา
1: สอยง่ายสอยใกล้กว่าด้วย
0: แต่ถ้าเลือดรักชาติมากก็คงไม่ดูกลัวจะแบบคล้ายๆเสียเชิงดูของเขมร
1: เขาไม่รู้อยู่แล้วเขาจะรู้ได้ไงครับว่าเราดู
0: มันต้องรู้อยู่ว่าคือข้ามเราสอยมาดูคนไทยมาดูเรามีคนมาแอบถ่ายให้ดูแล้วก็เอาไปล้อเลียนว่ามาขโมยของเฮาเนี่ยครับ
1: โอเคก็เป็นเรื่องธุรกิจที่เขาคำนวณแล้วเขาได้กำไรเขาก็ลงทุนดีแล้วล่ะค่ะใครอยากดูก็ไปเสียเงินดูเพราะว่าอย่างนี้ฉันไม่ดูก็ไม่ควรเอางบประมาณของที่เรียนเสียภาษีไปซื้อ
0: เขาไม่เรื่องธุรกิจไปก็โอเคต่อไปผมคิดว่าสมัยต่อไปก็ในเมื่อไม่ต้องเป็นฟรีทีวีแล้วก็เป็นโมเดลเนี้ยก็คือใครอยากดูก็จ่ายตังค์ดู
1: ยุติธรรมค่ะ
0: อย่างผมดูพรีเมียร์ลีกผมก็ต้องจ่ายตัง
1: ค์
0: เดือนละ199อะไรเงี้ยผมก็จ่ายทุกเดือนตอนนี้หมดฤดูกาลแล้วเข้าใจผมยังต้องจ่ายต่อ
1: ที่บ้านเนี่ยมีอยู่4คน
0: ครับ
1: มีคนดูอยู่คนเดียวอะค่ะ
0: ก็ไม่ต้องจ่าย
1: ดูไหม
0: ไม่ต้องดูถ้าคนเดียวไม่คุ้ม
1: ค่ะ
0: ครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: กับคุณการ15ทีครับคุณต่อครับ
1: ขออนุญาตทักทายแฟนประจำเราเท่านั้นเลยนะคะคุณสุภชัยท่านไม่พูดอะไรมากสวัสดีครับมาทุกวันน่าจะเป็นท่านแรกด้วยคุณเสือนี่ก็ยังนอนไม่หลับนะฮะกาแฟโบราณกับปลาท่องโขเนี่ยค่ะผสมกันก็เลยกลายเป็นเสือนอนไม่หลับเลยนะฮะคุณเล็กคุณไพศาลคุณสมประสงค์ต้องบงซัวไหมเนี่ย
0: มีทั้งคุณเล็กมีทั้งคุณไพศาลด้วยฮะแฟนรายการ
1: มีทั้งเล็กทั้งคุณไพศาลคุณสมประสงค์อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะบอกว่า19องศาเซลเซียสที่นั่น
0: เอ๊ะคำว่าคลื่นมีโดนคลื่นความร้อนไม่มีปัญหาใช่ไหมสัก19องศาสบาย
1: อิตาลีค่ะอิตาลีที่โดน
0: ตอนนี้ไปอิตาลีละ
1: อิตาลีโดนหนักมากคุณสมศักดิ์คุณติดพรคุณอ้อยนะคะทุกวันเลยขอบคุณมาก

0: คุณบุษบาคุณนงคุณนงอยู่พิษณุโลกนี่คุณนงเดี๋ยวพวกพี่สุวิทย์กับพี่เคิร์กทรงฤทธิ์จะยกคนไปเยือนพิษณุโลกนะฮะคุณนงอยู่พิษณุโลกค่ะ
1: แวะมาทักทายกันได้
0: เรียนเคยไปคุณนงก็แวะมาทักทายเหมือนกันไปเจอกันที่พระราชวังจันทร์
1: แวะ
0: ไปทักทายที่พระราชวังจันทร์ค่ะ
1: ค
0: ุณสารนะคะคุณสมประสงค์วัชริพรlisten to your morning political comment ใช่ค่ะฟังอยู่ขอบคุณมากค่ะโอเคคุณแอปดีด้วยสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะ
1: ครับแล้วผมพูดถึงข่าวนี้สักนิดดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคงจะมีคนที่ยินดีกับเรื่องนี้มากนะธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ธุรกิจบัตรเครดิตจะคุมการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นพร้อมจำกัดการเรียกเก็บเฉพาะรายการที่กำหนดหวังลดภาระแก่ประชาชนนะคือออกเป็นประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เลยนะครับเรียกว่าเป็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตโดยแก้ไขเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตเพื่อสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการทางการเงินประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้นะครับ1 มิถุนายน 2569โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของธปท.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุมัติธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือบังคับใช้ในวันนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับ
0: mm-hmm.
1: โดยในประกาศนี้ระบุว่าการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสามารถเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ธปท.กำหนดและต้องไม่เกินอัตรามาตรฐานที่กำหนดไว้โดยมุ่งให้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการจริงลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานเดียวกันในอุตสาหกรรมโดยนอกจากนี้ก็เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้ได้รับบริการที่มีความโปร่งใสสามารถเปรียบเทียบต้นทุนการใช้บริการได้ชัดเจนมากขึ้นและช่วยให้ระบบการคิดค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปก็ทั้งนี้ธนาคารไทยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกประกาศดังกล่าวนะครับแต่ยังไม่มีเกณฑ์นะออกมาเป็นตัวเลขเป็นอะไรว่าตกลงเขาปรับออกมาว่ามันจะต้องเท่าไหร่อย่างไรลดลงอย่างไรบ้างนะคงจะเป็นเรื่องที่ดูเป็นเฉพาะลงไปอีกที
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะลดหรือไม่ลดก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกับการกดเงินสดออกมาใช้จากบัตรเครดิตค่ะน่ากลัวที่สุด
1: ก็ยังมีคนกล้านะก็ยังมีคนกล้าจริงๆ
0: มากน่ากลัวมาก
1: ดอกเบี้ยสูงมากนะค่าธรรมเนียมสูงมากแต่ว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ผมก็เห็นคนก็ยังกล้า
0: และเป็นสิ่งที่เขาอยากได้มากนะเขาก็จะโทรศัพท์มาตลอดเลยว่าขออนุญาตมีความจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เสนอมาน้องเขาก็โทรมามันเป็นรายได้ที่ดีของเขามากๆเลยนะและเราหนีไม่ได้เลย
1: อยากจะขายบัตรอยากจะให
0: ้ให้เรามีวงเงินดอกเบี้ยพิเศษค่ะ
1: ที่จะกด
0: ในบัตรยังเหลืออยู่เท่านี้นะคะเอาไปใช้ก่อนไม่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธุรกิจของเขาที่มันได้จะได้กำไรจากตรงนี้มากอะค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเรื่องที่คนกรุงเทพก็สนใจมากเพราะมันอยู่ใกล้ตัวแต่คนต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อวานนี้ฟังคุณบรรยงพงพาณิชย์ที่เขาเรียกกันพี่เต่าใช่ไหมคะ
1: เป็นผู้ที่ไหน
0: ผู้ที่ไทย PBS เพื่อคุณสุทธิชัยยุน
1: อ๋อ
0: พูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
1: เห็นอยู่
0: พูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันประเด็นดีๆนะคะเนื้อหาท่านก็ดีมากอาจจะมีแบบสมบทอะไรบ้างก็โอเคได้อรรถฟังก็เพลินดีเหมือนกัน
1: ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่คุณบรรยง
0: เป็นนี้ได้แล้วใช่ไหม
1: เป็นเรื่องหมายการช้า

0: หลังหลัง
1: ก็เหมื
0: ส
1: อน
0: ม
1: ก
0: ัั ย
1: น
0: ก
1: ค
0: ่อ
1: ร
0: น
1: ับก็เหมือนก็เหมือนกันครับครับ
0: ก็โอเคว่าเดี๋ยวนี้ทีวีเราก็เปิดกว้าง
1: สมัยก่อน
0: ต้องดู
1: สมั
0: เ
1: ย
0: สีย
1: ก
0: ง
1: ่อนก็จะเป็นอุจจาระวัวเดี๋ยวนี้ก็ภาษาไท
0: เอาย เป็
1: ช
0: น
1: ั
0: ภ
1: ด
0: า
1: เ
0: ษ
1: จ
0: าอัน ง
1: ข
0: ก
1: ึ้
0: ฤ
1: น
0: ษได้เหรอฮะอ๋อเป็น
1: ส
0: ภามษ
1: ั
0: าย อัก ง
1: ่อ
0: ก
1: น
0: ฤษ
1: ก็จะเป็นอุจจาระวัวคุยกันไปก็จะอุจจาระวัวล่วงเต็มหมดครับบูชิต
0: อ๋อถ้าเป็นอย่างนี้
1: สไตล์กัน
0: ค
1: ย
0: ื
1: ออ ม
0: เมื
1: ค
0: ่
1: ร
0: อ
1: ับ
0: วานนี้ก็คือว่าเขาก็คุยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็พูดบอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ย

0: มันคือเรามันคือเงินของเราคุณไม่รู้สึกว่าเป็นเงินของเรามันก็เลยแก้ปัญหากันไม่ได้นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าแต่การจัดการให้รถไฟฟ้ามารวมกันและมีกองทุนเนี่ยสุดท้ายเขาจะต้องตั้งงบประมาณไปหรือเปล่าแล้วงบประมาณที่กรุงเทพใช้เนี่ยมันคือเงินของคุณ
1: ของทุกคน
0: ทุกคนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าต้องสนใจค่ะข่าวออกมาตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะไล่ว่าวันนี้ในครม.จะมีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะประชุมกันข่าวหนึ่งที่เขียนตอนเช้าแล้วก็สร้างความฮือฮามากก็คือว่ามีรายงานข่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักการโอนสิทธิบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายฟังน่ากลัวนะฮะทุกสีทุกสายเลยค่ะมาอยู่ภายใต้การกำกับการด
1: ู
0: แลของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เอามาหมดเลยทั้งที่ได้กำไรทั้งที่ขาดทุนทั้งของเอกชนทั้งของกทม.เอามาหมดของรฟท.ก็เอามาเพื่อรองรับนโยบายรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันแล้วก็ข่าวน่ากลัวมากเขียนว่าเป้าหมายเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1มกราคมปี70ก็คืออีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยติ่งท้ายบอกว่าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนอีกต่างหากด้วยนะที่ในศาล
1: ครับ
0: ดิฉันก็เลยคิดว่าเอางั้นเลยเหรอไม่ว่ากำไรขาดทุนของใครเอามารวมกันแล้วเอาไงล่ะเนี่ยจะไปซื้อเขาเท่าไหร่แล้วต้องจ้างเขาบริหารต่อหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามันขาดทุนจะไปเอาเงินที่ไหนมาเป็นกองทุนและกองทุนอันนี้ใครจะลงขันไอ้กองทุนเนี่ยมันต้องได้กำไรไอ้กองทุนที่เห็นว่าขาดทุนชัดๆเนี่ยใครจะมาซื้อนี่ก็คิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปอ่านบทความของดร.สามารถราชพลสิทธิ์ซึ่งก็เวลาที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งสาธารณะเนี่ยเราก็จะไปอ่านคอมเมนต์ของดร.สามารถราชพลสิทธิ์เขียนใน Facebookก็จับตาว่าถ้าคิดอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะเสียหายมีอะไรบ้างที่เป็นไปได้และทางที่มันควรเป็นคืออะไรอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าพอตกตอนเย็นมาปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณอะไรอังคสกุลเกียรติคุณสิริพงษ
1: ์สิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่ดูเรื่องระบบราง
0: ใช่ค่ะพาดหัวของกรุงเทพธุรกิจใช้คำว่าคมนาคมล้มโครงการรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันค่ะคมนาคมล้มรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันตัดแผนทำ17ถึง45บาทต่อเที่ยวซึ่งมันก็จ่ายเพิ่มขึ้นอ่ะแล้วต้องอ่านยาวๆนะคะประเด็นสำคัญก็คือคนที่แถลงข่าวเรื่องนี้คือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมความคืบหน้าเรื่องนี้รัฐบาลได้พิจารณาแล้วว่าโครงการนี้จะสามารถทำได้เฉพาะส่วนของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนคลองบางไผ่เนื่องจากเป็นโครงการรถไฟฟ้าของรัฐ
1: อัน
0: นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ทำอยู่แล้วทำมาแต่สมัย
1: ที่คุณสุริยะเขาสั่งให้เหลือ20บาทนะ
0: อันนี้ทำอยู่แล้วทำมาก่อนรัฐบาลนี้แล้ว
1: ใช
0: ่ก็แค่ต่ออายุไปเรื่อยๆเท่านั้นเอง
1: 40บาททุกสายที่จะซื้อคืนอันนี้ก็เป็นนโยบายเก่านะเพียงแต่ว่าครม.ของคุณอนุทินเนี่ยเขาล้มอันนั้นหมดเลยมันตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยของคุณเศรษฐามาคุณแพทองธารเนี่ยนโยบายเนี่ย40บาททุกสีทุกสายเนี่ยแล้วก็จะให้รฟม.ไปซื้ออันนั้นหมดรวมเลยเนี่ยทุกอย่างมันเดินหน้ามาจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณจะทำของใหม่เนี่ยคุณต้องล้มของเก่านี่ก่อนเพราะว่ามันผ่านมติครม.ไปแล้ว
0: จำได้ไหมคะว่าตั้งแต่คุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยนู้น
1: อ
0: ่ะคุณสุริยะพูดเรื่องจะเก็บเงินรถเข้าพื้นที่อย่างเช่นสีลม
1: ใช่เอามาใส่กองทุน
0: แล้วจะเอาเงินมาใส่กองทุนปรากฏก็มีคนเรียกว่าด่าก็ได้หลังจากนั้นก็เงียบไม่พูดอีกเลยบอกไปตั้งคณะกรรมการศึกษาแล้วก็ผ่านไปเลือกตั้งใหม่แล้ววันนี้ไม่มีคำพูดนี้ออกอีกเลยว่าจะเก็บเงินที่ผ่านเข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่เพื่อเอาเงินมาจ่ายเข้ากองทุนแต่พูดเรื่องที่จะมีกองทุนและเอาเงินไปซัพพอร์ตอ่ะแต่นี่เรื่องมันเปลี่ยนแล้วนะคะนโยบายโครงการรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันให้เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าทุกสีภายในปี70คุณสิริพ

0: ต้องยอมรับว่ายังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ต้องล้มไปเลยค่ะเนื่องจากกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาเจรจากับภาคเอกชนเพื่อแก้ไขสัญญาสัมปทานเพราะฉะนั้นรัฐบาลเตรียมเสนอให้ครม.อนุมัติดำเนินโครงการปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าร่วมให้ใช้ราคา 17-45 บาทต่อเที่ยว
1: นี่เป็นนโยบายใหม่ละเป็นนโยบายของรัฐบาลคุณอนุทินละ
0: ทีนี้ถามว่าทำไม10
1: นโยบายเดิมของพรรคเพื่อไทยเข้าไป
0: 40บาทตลอดทั้งวันลืมไปล้มไปเลยจะเป็น17บาทถึง45บาทต่อเที่ยว
1: แล้วไม่ต้องเจรจาซื้อคืนสัมปทาน
0: เดินทางเชื่อมต่อรถไฟกี่สายก็ได้ส่วนต่างค่าโดยสารนอกเหนือจากนั้นรัฐบาลจะจ่ายชดเชยคืนให้ประชาชนแนวทางนี้ง่ายไม่ต้องไปแก้สัญญาสัมปทานเพราะเอกชนยังคงได้รับรายได้เท่าเดิมแทนที่จะ65บาทปกติที่ฉันเนี่ยสมมติจะเข้าไปถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยจ่ายเบ็ดเสร็จ65บาทปรากฏที่ฉันจ่ายแค่45บาทอีก20บาทรัฐบาลจ่ายให้ค่ะถามว่าแล้วทำไมเป็น17ถึง45มันเป็นราคาที่กระทรวงประเมินแล้วว่าจะไม่กระทบต่อภาระเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมากนักแล้วก็คาดว่าเงินอุดหนุนที่จะนำมาดำเนินโครงการนี้จะมาจากกองทุนตั๋วร่วมและรายได้สะสมจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเอ้าจะใช้เงินของรฟม.เขาอีกแล้วค่ะพี่ไพศาลได้ข่าวว่าเขาก็ต่อต้านอยู่ไม่ใช่หรอคะอยู่ๆจะใช้เงินเขาอะค่ะ
1: ก็รัฐมนตรีเขาถ้าทำตามกฎหมายได้ก็โอเค
0: ได้ยินเขาต่อต้านอยู่นะพนักงานเขาอะ
1: ไอ้อะไรนะโครงการอะไร Thailand AI Passport นี่ก็ยังไปเอาเงินกองทุนอะไรมาไม่ใช่หรอ
0: กองทุนดี
1: เป็นกองทุนของดีก็
0: ประเมินว่าใช้เงินอุดหนุนทั้งเนี้ย
1: เขาเหลืออยู่แค่1,600พอดีนะราวกับรู้ว่าเขาอยู่พันเขามี1,600เอาหมดเลย
0: แล้วหาออกมาได้5ล้านด้วยประเมินใช้เงินอุดหนุนครั้งเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี
1: ต่อปีนะ 4,000 ล้าน
0: แล้วโครงการจะเริ่มได้ทันทีในปี2,570เลยค่ะกระทรวงจะเสนอโครงการ17บาทถึง45บาทเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในสัปดาห์หน้าหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปศึกษารายละเอียดเพื่อกลับมาเสนอครม.เห็นชอบและเริ่มกำหนดใช้ราคานี
1: ้
0: ถามว่าแล้วมันทำไมต้องเป็น17ถึง45เพราะว่ามันเคยมีการศึกษามาค่ะแหล่งข่าวบอกว่าเป็นเกณฑ์ราคาที่คำนวณมาจากพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเดินทางในกรอบราคาค่าโดยสาร 17-45 บาทก็เลยคิดว่าเอาเท่านี้แหละมันจะไม่เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องหาเงินมาอุดหนุนมากนักแต่ยอมรับว่ามันก็แพงกว่า40บาททั้งวันทุกสายทีนี้เวลาที่เราจ่ายเกิน45บาทต่อเที่ยวเนี่ยจ่ายยังไงคืนยังไงเขาคิดคร่าวๆอย่างนี้นะคะก็คือว่าประชาชนที่จะรับสิทธิ์ต้องเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องแตะจ่ายผ่านบัตร EMV Contactless บัตรเดบิต Visa Mastercard Union Pay ที่มีสัญลักษณ์ EMV Contactless เอาเป็นว่าเรารับทราบตรงนี้ไว้ก็แล้วกันรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปดูเอาว่าบัตรนี้เป็นบัตรจะใช้อะไรยังไงกับสายไหนเดี๋ยวไปว่ากันหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารคืนให้กับบัตร EMV ภายใน3วันทำการก็คือเขาจะจ่ายคืนให้เจ้าของโครงการค่ะพี่ไพศาลเราจ่ายแค่นั้นส่วนที่เกิน20บาทภายใน3วันกองทุนไปจ่ายให้กับผู้ให้บริการแบบนั้นอันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายไม่เป็นภาระไม่ต้องไปหาเงินก้อนใหญ่เพื่อไปซื้อสัมปทานไม่ต้องเจรจา
1: 17ถึง45นี่คือเป็นตั๋วร่วมเลยใช่ไหม
0: ทั้งหมดทุกสายค่ะ
1: เราจะไปกี่สายก็แตะครั้งแรกก็มาเข้ามา17แล้วก็สุดสายก็คือ45บาทนะจะนั่งรถBTS ไปต่อ MR ไปต่อ MRT อะไรก็แล้วแต่นะใช่ไหมเป็นตั๋วร่วมเลยนะใช่ไหม
0: ครอบคลุมการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายพร้อมยกเลิกการจัดเก็บค่าแรกเข้าระบบรถไฟฟ้าที่ซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นใช่
1: ทางนั้นโอเคเพราะปัจจุบันเนี้ยถ้าเรานั่ง BTS เราออกแบบ BTS เราก็ต้องมาแตะใหม่เข้ารถใต้ดินก็จะต้องมาเริ่มจ่ายค่าแรกเข้าครั้งอีกครั้งหนึ่งของรถใต้ดินแล้วก็เสียตามราคารถใต้ดินต่อไปคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ง่ายเป็นไปได้

0: เดี๋ยวพักก่อนมาคุยกันว่าแล้วเงินต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ค่ะ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับคุณอันครับคุณต่อครับ
0: เมื่อกี้นี้ทิ้งท้ายไว้ว่ามาดูว่าใช้เงินเท่าไหร่จริงๆก็บอกไปแล้วล่ะว่าใช้ประมาณ4,000 บาทต่อปีแต่ทีนี้เนี่ยพี่วิสารจัดงบประมาณไปจ่ายเลยใช่ไหมคะ4,000 ล้านอ่ะ
1: เขาจะใช้กองทุนตั๋วร่วมแต่ผมกำลังจะดูว่าแล้วเงินของกองทุนตั๋วร่วมเนี่ยมันมาจากไหนบ้าง
0: ก็เอามาจากรฟม.ค่ะ
1: รฟม.
0: ที่เขามีเงินอยู่อ่ะ
1: แล้วเงินเขาจะมีทุกปีอ่ะจากค่าสัมปทานค่าอะไรพวกนี้เข้าเหรออ
0: ืมต้องเคลียร์ตรงนี้แหละที่ฉันคิดว่า
1: เพราะว่ารฟม.เขามีรายได้จากอะไรยังไง
0: โครงการนี้มาจากกองทุนตั๋วร่วมและรายได้สะสมจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะ
1: รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่รฟม.ทำสายสีม่วงมาขับคุณอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่มีกำไรที่จะเข้ารฟม.นะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมก็เอาเป็นว่า17-45เนี่ยก็จะไม่ต้องทำให้เอกชนผู้เดินรถเขาต้องชักเนื้อคือของเขาเนี่ยเคยมีรายได้เท่าไหร่ก็เคยเก็บถึงสูงสุด65 บาทใช่ไหมสายเขาใช่ไหม
0: แล้วก็เท่าเดิม
1: ก็ได้เท่าเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าของประชาชนเนี่ยรัฐบาลก็จะกองทุนจ่ายชดเชยให้เอาบัตรเนี่ยไปแตะเสร็จแล้วเดี๋ยวกองทุนมันจะใส่กลับมาที่ของประชาชนนั่นแหละสมมติว่าคุณจ่ายไป65มันจะกลับมาให้เหลือแค่45 บาทสูงสุดไม่ต้องเอาไปชดเชยนั่นแหละเพราะว่าสิ่งที่แตะในบัตรนะจ่ายตามราคาจริงที่คุณต้องจ่ายตามราคาของเอกชนเขาอยู่แล้วในบัตรนั่นนะเช่น65ก็คือคุณจ่าย65นั่นแหละแต่สาภายใน3 วันรัฐบาลเขาจะเอาเงินจากกองทุนเนี่ยใส่คืนภายในบัตรที่คุณแตะตัดส่วนเกิน45 บาทเนี่ยออกไปทำให้คุณจ่ายจริงแค่45 บาทสูงสุดเนี่ยแล้วเท่าที่อ่านดูนะหลักก็จะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่ายังสงสัยอยู่ว่าเงินที่จะเข้ามาในกองทุนตั๋วร่วมเนี่ยซึ่งจะต้องใช้ปีละ 4,000 กว่าบาทมาอุดหนุน
0: 4,000 ล้าน
1: ค่า 4,000 ล้านเนี่ยนะ 4,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอามาจากรายได้ส่วนไหนของรฟม.เอามาจากรฟม.เนี่ยแน่นอนละแต่รฟม.เนี่ยเขาจะเอาเงินจากส่วนไหนมาจ่ายให้ทุกปีปีละ4,000 ล้าน
0: ในที่สุดแล้วน่าจะต้องตั้งงบประมาณนี่แหละค่ะไปปกอะค่ะก็แนะนำว่าให้ตัดจากงบสวัสดิการสสอะไรพวกกองทุน
1: ช่วยไม่พอเนี่ย ควรจะต้องตัดแต่พวกไอ้พวกอะไรโควต้าลดประจำตำแหน่งของพวกองค์กรอิสระแล้วสวัสดิการอะไรขององค์กรอิสระด้วยนะ
0: เออใช่ค่ะ
1: เพราะใช้กันมือเติบอยู่กันนะครับ
0: เขาใช้ซีรีส์อะไรกันแล้วคะตอนนี้เอสกันหมดแล้วมั้งฮะองค์กรอิสระ
1: ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นผู้บริหารนี่ก็ระดับลดแบบสุดยอด
0: มาก
1: แต่ทกสล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ผมได้ทราบมาว่าเขาเปลี่ยน
0: รถธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
1: ์ทกสอ่
0: ะ
1: เขาเปลี่ยนรถทั้งหมดของเขาเลยนะเป็นรถ
0: ไฟฟ้าย
1: ี่ห้อสัญจร

0: ื่อเซินเจิ้นเลยล่ะ
1: ไม่ใช่ BYD ฐานว่าอยู่เซินเจิ้นผมรับเรียก BYD ผมเรียกรถเซินเจิ้นถ้าบอกรถเซินเจิ้นรู้กัน BYD เขาประมูลจาก BYD ใช้รถเปลี่ยนรถไปตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยเป็นรถEV ของ BYD หมดเห็นว่าเป็นร้อยๆคันนะที่เขาเปลี่ยนยกแผงเลย
0: ดิฉันก็ไม่รู้ว่าพัฒนาการของรถประจำตำแหน่งในหน่วยราชการที่มันขึ้นมาระดับไฮคลาสสุดๆเนี่ยมันพัฒนาการมาตอนไหนเพราะว่าตอนที่ฉันเข้ามาทำข่าวแรกๆนะคะพี่ไพศาลขนาดผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดน่ะยังใช้โตโยต้าคราวเลยค่ะใช่ไหมคะพี่ไพศาลโตโยต้าคราวจริงๆบิ๊กจ๊อดบิ๊กพลเอกชวลิตเลยเนี่ยบิ๊กสุนี่ก็เหมือนกันโตโยต้าคราวทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ครับ
0: ยังไม่มีรถยุโรปเลยนะคะตอนนั้นพวกเราถือว่าเราก็พัฒนาการเรื่องรถประจำตำแหน่งกันมาไกลเหมือนกันค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: ก็
0: อ่านข่าวนี้ก็แล้วกันพัฒนาการของข่าวเมื่อกี้นี้พัฒนาการของรถประจำตำแหน่งพัฒนาการของข่าวเนี่ยนะคะเมื่อวันที่30พฤษภาคม
1: นี่เขาบอกแล้วฮะเนี่ยนโยบาย17ถึง45บาทนี้จะนำเงินชดเชยมาจากกองทุนตั๋วร่วมเพื่อจ่ายคืนให้กับประชาชนซึ่งกองทุนตั๋วร่วมนี้ในปีแรกจะนำเงินประเดิมมาจากการเสนอขอครม.เพื่อใช้งบประมาณปี2570เข้ามาเป็นเงินประเดิมในกองทุนรวมทั้งในปีต่อๆไปหากว่าเงินในกองทุนตั๋วร่วมไม่พอกับการชดเชยก็จะต้องเสนอของบประมาณในปีนั้นๆเป็นปีๆไป
0: มันง่ายพี่ไพศาลค่ะ
1: ยังไงก็งง
0: ก็เอาภาษีเราไปจ่ายค่ารถ
1: ใช่ใช่ใช่
0: จะ GDP 5 GDP 8 GDP 2 GDP 3 GDP เท่าไหร่เงินในกระเป๋าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ต้องหามาจ่ายค่ารถให้ประชาชนที่ได
1: ้
0: ตามนั้นนะคะ
1: เดี๋ยวก็มาถ้าเปิดรับฟังก็คงจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะเพราะว่าภาษีมันเป็นของทุกคนทั้งประเทศไทยแต่รถที่ให้บริการเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ในเมืองปริมณฑลใช่มั้ยที่ได้ใช้ประโยชน์คนต่างจังหวัดก็ใช้บ้างถ้าเข้ามาแต่ว่าก็เป็นครั้งคราวตอนนี้ถ้าเขาไม่ติดใจก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเขาติดใจเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียงท้วงติงได้ซึ่งรัฐบาลก็ต้องรับฟังนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเงินกันทั้งนั้นครับ
0: เมื่อวันที่30พฤษภาคมก็คือเมื่อวันเสาร์เนี่ยหนังสือพิมพ์มันฉุกด้วยวันเสาร์เนี่ยนะคะเพราะมันตีหนึ่งบรรดาสื่อออนไลน์ยังพาดหัวอย่างนี้อยู่เลยว่าชัยชนกลุยต่อโครงการไทย AI ลั่นพร้อมให้คุยปรากฏพอลั่นพร้อมให้คุยเขาก็คุยจริงๆคุยแหลกคุยลานเลยนะคะยันไม่ชะลอโครงการไทย AI Passportคลั่นใครจะตรวจสอบทำได้ทันทีชี้ว่าถ้าหากช้าประเทศไทยเสียโอกาสส่วนปลัดดีอีโต้เลยค่ะเร่งรัดทำตามขั้นตอนเผยเตรียมขยายเฟส2ด้วยนะแล้วก็เตรียมของงบปี70ด้วยนี่คือข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นอีกช็อตนึงแล้วล่ะค่ะพี่ไพศาลคุณชัยชนกเนี่ยบอกว่าให้ไปรับฟังความคิดเห็นใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็โยนให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE กับปลัดกระทรวง DE อะค่ะไปรวบรวมความคิดความเห็นถ้าจะเอาสื่อแบบสุภาพหน่อยอะเขาก็จะบอกว่าชัยชนกเผยจอปรับ TOR โครงการ AI Passport สั่งรัฐมนตรีช่วย DE กับปลัดไปรวบรวมความคิดเห็นค่ะพี่ไพศาลอันนี้คือสื่อหลักๆนะคะที่เขาเขียนแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ดูสื่อหลักๆแล้วก็ดูตามพวกเว็บเพจต่างๆหรือว่า Facebook เนี่ยเสียงของคุณชัยชนกที่แถลงชี้แจงในสภาเป็นภาษาอังกฤษคำทุกคำแทบทั้งหมดเลยอะถูกเอาไปล้อเลียนเละเทะมากเลยค่ะพี่ไพศาลพี่ไพศาลได้เห็นไหมคะ
1: ไม่ได้เห็นใช้คำทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะ
0: ทั้งติ๊กต็อกทั้งอะไรต่อไม่อะไรก็ถ้าจะบอกว่า
1: จุดล้อเลียนใน TikTok เลยพวกนี้เหรอ
0: เขาก็เอาเสียงแกนั่นแหละที่พูดในสภาผมไม่คิดว่าผมจะต้องมาเถียงแบบนี้เลยมันเป็นเรื่องอะไรต่อไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษพูดคำไทยเนาะคำภาษาอังกฤษนะ

0: อืมตอนนั้นเรียนนอกแล้วใช้เรียนอยู่ที่อังกฤษนานนี่นะใช่ไหม
1: เรียนก็ถึงอะไรอ่ะไป8 ขวบเรียนจบปริญญาตรีอะค่ะ
0: อืม
1: คุณอภิ
0: เพ
1: ส
0: ริา
1: ท
0: ะ
1: ธ
0: ว
1: ิ
0: ่
1: ์
0: า
1: เนี่ย
0: ท
1: ไป
0: ราบเท่าที่ทราบว่าคุณเนวินก็ไปซื้อบ้านเพราะว่า
1: ค
0: ผ
1: ุณ
0: ม
1: อ
0: เค
1: ภ
0: ย
1: ิ
0: ไป
1: สิทธิ์
0: เดินที่ลอนดอนเขาบอกว่าอันนี้บ้านเสนนานอันนี้บ้านคุณเนวินอันนี้บ้านอันนี้บ้านผลเอกอะไรอะไร
1: โอ้ทหารเข
0: มี
1: า
0: พ
1: ไ
0: ร
1: ป
0: รค
1: ซ
0: พ
1: ื้อ
0: วก
1: กันนะ
0: มีพรรคพวกผมเขาอยู่ที่ลอนดอนเขาไล่
1: คุณอภิสิทธิ์น่ะจบป.7ที่สาธิตจุฬาอายุเท่าไหร่คะสมัยก่อนป.713
0: 7อืม
1: แล้วก็ไปเรียนที่อังกฤษจบปริญญาโท
0: อืม
1: คุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นพูดแบบ
0: คุณพ่อ
1: ภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้เลยนะคะ
0: คุณพ่อก็ไปอยู่ที่
1: คุณหมอทศิษฐ์เวช
0: คุ
1: ช
0: ณ
1: ี
0: หม
1: ว
0: อ
1: ะ
0: คุณพ่อไปอยู่ด้วยใช่ไหม
1: ไปทั้งครอบครัวค่ะ
0: คุณพ่อก็ไปทำงานที่นู่นเลยนะ
1: ไปศึกษามั้งไปทั้งค
0: อ
1: ร
0: ือ
1: บครัว
0: ม
1: ยกเว้นคุณแม่ของคุณท
0: พี
1: ศ
0: ่
1: ิษ
0: ส
1: ฐ์
0: ะพี่สาวของคุณแม่ก็เป็นแม่คุณแม่คุณหมอ
1: แม่คุณแม่ของคุณพริศวัชรศิลป์เนี่ยคือพี่สาวแท้ๆของคุณอภิสิทธิ์
0: ใช่ใช่
1: แต่ตอนที่ไปอังกฤษเนี่ยไม่ได้เอาคุณแม่ของคุณพริศไปให้คุณลุงคุณป้าเลี้ยงอยู่เมืองไทยค
0: จ
1: ่ะ
0: บแต่จบหมอนะพี่สาวจบหมอนะเป็น
1: เป
0: ห
1: ็
0: ม
1: น
0: อ
1: หมอเป็นหมอเป็นหมอค่ะ
0: อืมคุณพ่อก็เป็นหมอคุณผลิตเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณพ่อเป็นหมอคุณแม่เป็นหมอ
1: ค่ะ
0: อืม
1: ก็เพียงแต่ว่าจะเรียนให้ทราบว่า
0: น้องส
1: ก
0: า
1: ็
0: ว
1: มี
0: คนเล็กของคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่เขียนหนังสือนะความสุขของกะทินี่
1: งามพันธุ์เวชชี
0: ม
1: ว
0: ัน
1: ะ
0: งามพันอ่าโอเคอ่ะครับต่อฮะเชิญนะ
1: ก็เพียงแต่จะบอกว่าคุณชัยช
0: โด
1: นก
0: น
1: ต้
0: ล
1: อ
0: ้
1: ง
0: อเรียน
1: ปรับเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีคนที่เขาเรียนอังกฤษกันตลอดชีวิตกันเยอะแยะเขาก็ไม่พูดขนาดนั้นนะคะแล้วพอคุณชัยชนกไปพูดแบบนั้นมันไม่ได้ว้าวอะไรอย่างนั้นนะแต่มันถูกล้อเลียนซะมากกว่าเพราะคนอื่นเขาก็จบอังกฤษกันเยอะแยะเรียนกันได้เลยเด็กก็มากอ่ะก็ไม่มีใครที่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษอะไรกันแบบนั้นในสภาค่ะแล้วสุดท้ายก็วันนี้ถ้าที่ฉันคิดก็คือเรียกว่าถอยก็ได้นะคะ
0: ก็ดูคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าโยนไปเพื่อไม่ให้เสียเชิงก็โยนไปให้คุณแนนใช่ไหมเป็นรัฐมนตรี
1: รั
0: ช
1: ฐ
0: ่ว
1: ม
0: ย
1: นต
0: คร ุ
1: ี
0: ณแน
1: ช่
0: น
1: วยซึ่งตั้งแต่มีกระทรวงนี้มาไม่เคยมีรัฐมนตรีช่วยค่ะพี่อาจารย์
0: ก็คุณแนนมาเป็นรัฐมนตรีช่วยน่าจะคนแรกของกระ
1: ใช
0: ทรว
1: ่
0: งด
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: อีนี่แหละนะ
1: แล้วก็ปลัดกระทรวงดีอีก็ต้องนั่นแหละ2 คนไปช่วยกันหาทางลงก็แล้วกันเมื่อวานนี้ได้ฟังคุณภาวุฒิวิทยาพานุใช่ไหมคะที่เมื่อก่อนเขาทำตลาด .com แล้วทุกวันนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะ
0: ครับ
1: เขาพูดประมาณชั่วโมงหนึ่งกับรายการโทรทัศน์มันทุกจุดเลยนะพี่ไพศาลที่ถ้าสมมติว่าคุณชัยชนกจะเดินหน้าต่อเนี่ยทุกจุดในทีโออะในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันต้องแก้หมดเลยค่ะอย่างเช่นอะไรไหมคะรายละเอียดคือถ้าไม่ใช่คนที่มีความรู้จะจับไม่ได้เลยก็คือที่บอกว่า5 ล้านคนแล้วถามว่าใน5 ล้านคนเนี่ยเข้าไปใช้พร้อมกันทีเดียวได้ไหมไม่ได้นะพี่เวสาร
0: มันได้เป็นหลักร้อยคนใน
1: 1 วินาที
0: หนึ่
1: เน
0: ง
1: ี่ย
0: วินาที
1: ใช้ได้แค่100 กว่าคน
0: อืม
1: แล้วเวลาที่เราบอกว่า1,500 ล้านหรือ1,600 ล้านเนี่ยเขาจะไม่จ่ายให้บริษัทเนี่ย1,500 ล้านจริงแต่เวลาเติมความเร็วเข้าไปให้คนใช้บริการเขาไม่ได้ลงไปที1,500 ล้านนะยิ่งคนไม่รู้คนใช้น้อยเขายิ่งได้กำไรค่ะ
0: อืม
1: แล้วการรองรับก็ไม่ได้รองรับให้คน5 ล้านคนเข้าไปใช้พร้อมๆกันด้วยศักยภาพก็ไม่มีถึงขนาดนั้นและ5 ล้านคนใช้ใครก็ไม่รู้แล้วถามว่าหลังจากนี้แล้วแล้วทำยังไงจะทำให้คนเนี่ยเข้ามาเยอะๆในบรรดา1,500 ล้านเนี่ยมีงบในการอบรมสัมมนาแค่100 กว่าล้านเองและคนที่อบรมสัมมนาทั้งออนไลน์ถ้าไม่ออนไลน์อยู่แค่4,000 คนมีการตั้งข้อสังเกตว่ายิ่งทำให้คนใช้น้อยยิ่งได้กำไรค่ะมันเหมือนกับว่าต้องเติมน้ำมันลงไปให้คนใช้เพื่อให้คนเนี่ยใช้ได้เยอะๆยิ่งคนใช้น้อยก็เติมน้ำมันน้อยยิ่งได้กำไร1,500 ล้านเหลือค่ะแล้วเขาก็บอกว่าคนที่ได้สัมปทานอันนี้ไปที่เหมือนกับว่าได้ไปแล้วเนี่ยเป็นเจ้าเดียวกับเคย

0: อะไรอ่ะมอแข่งรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะพี่เมษา
1: MotoGP ที่บุรีรัมย์
0: ทำไมมีทักษะหลายอย่างมากในขณะที่ประเทศไทยเองแล้วก็เขาพูดว่าอะไรนะประเทศไทยเองเนี่ยกระทรวงไม่สามารถทำสัญญาตรงกับคนที่ให้บริการด้านนี้ได้อู้ปรากฏว่าเขาเปิดออกมาเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาทำสัญญาตรงกันทั้งนั้นเลยค่ะพี่ไพศาลแล้วก็สามารถดีลได้ง่ายๆด้วยจับตรงไหนก็ดูเหมือนจะเป็นประเด็นไปหมดนะคะถ้าหากว่าปรับน้อยยังคิดว่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่ค่ะแล้วคนรู้เรื่องนี้เยอะเยอะจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่คนจะทำความเข้าใจเลยค่ะส่วนไอซ์รัชนกศรีนอกซึ่งเธอก็ติดอันดับสสฝ่ายค้านยอดนิยมมาตลอดนะคะตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยบอกว่าการใช้ก็ประมาณ 1,600 ล้านบาทหวังว่าอยากให้คุณชัยชนกเนี่ยพับโครงการนี้ไปเลยถึงแม้ว่าต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ชนะโครงการแต่มันคุ้มค่าที่จะรักษาผลประโยชน์ก้อนใหญ่ให้กับประชาชนขอให้พับโครงการนี้โดยด่วนคุณชัยชนกมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีการเปิดลงทะเบียนเกิดขึ้นทางคณะกรรมการติดตามงบจะเชิญคุณชัยชนกปลัดกระทรวงดีอีผู้บริหารกองทุนดีอีและคนยกร่าง TOR สตง.ปปช.กรมบัญชีกลางมาให้ข้อมูลในวันที่18มิถุนายนนี้ก็จะรู้ว่าตัวเลขควรลงที่ลงทะเบียนเป็นอย่างไรถ้าตัวเลขลงทะเบียนน้อยและมีปัญหาการใช้งานก็เป็นหลักฐานครบถ้วนที่จะยื่นปปช.ในชั้นสืบสวนสอบสวนต่อไปค่ะคุณภาวุฒิเนี่ยพูดว่าโครงการลักษณะเดียวกันเนี่ยมีทำอยู่แล้วใช้งบประมาณแค่200ล้านค่ะพี่อาจารย
1: ์
0: มีคนทำอยู่แล้วใช้แค่200ล้าน
1: ครับ
0: น่าจะเคลื่อนไปได้ยากนะคะเพราะว่าคนที่รู้เรื่องนี้เยอะมากแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้เขาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวเขาให้เหตุผลแล้วเขาเปรียบเทียบให้ข้อมูลค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา51นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับ
4: คุณดงบอกว่าเดี๋ยวจะไปดักเจอที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็จะเอาขนมตาลวัดโบสถ์ไปฝากด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะเคยได้ชิมและอร่อยขนมตาลวัดโบสถ์วัดโบสถ์ที่อำเภอวัดโบสถ์นะคะแล้วก็เมื่อกี้ท่านผู้ฟังบอกว่าอย่างนี้คุณนิตินัยบอกว่าเคยเข้าไปใน Facebookของชุมชนพวกที่ดูบอลของกัมพูชาและทีนี้ในนั้นก็

0: เสียดสีคนไทยบอกว่าคนไทยรู้ไหมว่าเนี่ยนะกัมพูชาได้ดูบอลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็มีคนสวนบอกว่าอ๋อรู้แล้วล่ะแล้วรู้ด้วยว่าเอาเงินจากไหนไปซื้อลิขสิทธิ์โดนดีดออกมาเลยค่ะ
1: บ
0: โ
1: น
0: ดนดีดออกมาเลย
1: พวกสแกมเมอร์ซื้อให้เลยนะ
0: อื
1: เพราะว่ามันต้องเอามาพนันบอลอะไรกันอีกธุรกิจพนันบอลตามพวกคาสิโนก็ทั้งหลายธุรกิจพนันเนี่ยที่เขาโพสต์อยู่ในกัมพูชาลูกค้าอยู่ในไทยเยอะไอ้ประเภทที่ไอ้ตัวศูนย์เขาอยู่ที่ในกัมพูชาเนี่ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณอันเห็นเรื่องที่ไทยพาณิชย์เขาประกาศแผนปรับองค์กรไหม
0: เห็นค่ะจริงๆเขาพูดเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วค่ะพี่เอกสารเพราะที่ฉันเห็นสื่อเนี่ยเพิ่งเอามาเขียนว่า
1: ปีนี้ถึงปีหน้า2ปี
0: สื่อเนี่ยเพิ่งเอามาเขียนว่าจะลด 3,000 4,000 เขามีประมาณ 10,000 เท่าไหร่นะ 16,000 18,000 จะลด 3,000 4,000 ดิก็เลยไปไล่ดูข่าวนี้อ๋อคุณกฤตจันโทเขาพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเขาทำแผนมาเป็นปีแล้วค่ะ
1: ครับก็สภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ชี้แจงสรุปการประชุมแรงงานสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนผู้บริหารธนาคารกับสหภาพแรงงานไทยพาณิชย์โดยมีนายวรวัฒน์สุวคนรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคลเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการภาคและผู้จัดการสายงานต่างๆเมื่อวันที่29พฤษภาคม256914นาฬิกาถึง16นาฬิกา25นาทีมีรายละเอียดสรุปย่อๆดังนี้ธนาคารสรุปการดำเนินการตามแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรได้สรุปจำนวนพนักงานหน่วยงานกลุ่มงานที่ได้ปรับปรุงตามที่ได้หารือร่วมกับสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ตามแผน Mutual Separation Plan นะรวมถึงการดำเนินการ work plan and redundancy การพัฒนาคนพนักงานการพัฒนาคนพนักงานและการช่วยเหลือกรณีที่พนักงานไม่ประสงค์ทำงานต่อกับธนาคารเฉพาะกรณีโครงสร้างหน่วยงานถูกยุบควบรวมหรือปิดสาขาเป็นต้นนะแล้วก็การดำเนินการตามแผน SWP นะในเรื่องของอัตรากำลังคาดการสิ้นสุด2526ถึง2527จะมีอัตรากำลังคงเหลือประมาณ 15,000 บวกลบซึ่งผลกระทบที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นก็คือการเข้ามาทดแทนของเทคโนโลยีรวมถึง AI ยังไม่รวมถึง Virtual Bank ที่กำลังเข้ามาอีกธุรกิจคู่แข่งกลุ่มธนาคารนะและพนักงาน SCB be with you แผนพัฒนาคนและแหล่งและการหาแหล่งงานรองรับเนี่ยเป็นหัวข้อที่เขาพูดคุยกันนะก็สรุปว่าจะมีการจ้างออกทั้งหมดเนี่ย 3-4,000 คนในปี69ต่อเนื่องปี70 2ปีนี้ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไปดูว่าเอ๊ะมันฉุกระหุกอะไรหรือเปล่านะคะก็ไปเจอตั้งแต่13กันยายนปีที่แล้วอะค่ะคุณกฤตจันทนทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SCB เขาก็แถลงกับสื่อมวลชนที่เขาใหญ่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มันมีประโยชน์มากเลยค่ะพี่ไพศาลมันทำให้เห็นด้วยว่าเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะต้องปรับองค์กรแล้วก็ทำให้เรารู้เลยว่าจากนี้ไปคนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ก็ตามแหละต้องเรียนรู้เลยค่ะว่าเราจะอยู่ตรงไหนของห่วงโซ่พวกนี้คุณกฤตแถลงตอนนั้นบอกว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย3เรื่องที่สำคัญคือ1ความไม่แน่นอนของการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกอันนี้ตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะคะ2ผู้บริโภคหรือลูกค้ามีความเปราะบางมากขึ้นจากหนี้ครัวเรือนทำให้เขาปล่อยสินเชื่อยากการเข้าถึงสินเชื่อมีความท้าทายสูง3การเปลี่ยนแปลงในเชิงมิติการแข่งขันจากการมาของธนาคารไร้สาขาคือ Virtual Bank

0: และความก้าวหน้าของ AI ค่ะพี่ไพศาลเรื่องแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกเรื่องลูกค้าก็อย่างว่ามีหนี้กู้ไม่ได้และ3 AI มาธนาคารก็จะไม่มีสาขาดังนั้นเขาบอกเลยว่าจึงเป็นที่มาสู่3กลยุทธ์ภายใต้บทบาทการแข่งขันที่มีความท้าทาย1เขาต้องเสริมสร้างธุรกิจหลักให้เข้มแข็งเน้นทำธุรกิจที่เชื่อว่าเป็นจุดแข็ง2เรื่องเท่านั้นซึ่งเรียนจะอึกเลยค่ะพี่เวสันหนึ่งธุรกิจลูกค้าสถาบันทั้งลูกค้าขนาดใหญ่และรายกลางรวมถึงลูกค้ารายย่อยที่ตอบโจทย์เรื่องการบริหารความมั่งคั่ง wealth management ไปสู่อนาคต2เรื่องนี้1เสริมสร้างธุรกิจหลักให้เข้มแข็งซึ่งมี2เรื่องคือลูกค้าสถาบันลูกค้าขนาดใหญ่ลูกค้าขนาดกลางและรายย่อยที่ต้องการบริหารความมั่งคั่ง2เรื่องนี้จะเป็น2เรื่องหลักที่ไทยพันธุ์ทุ่มสรรพกำลังไม่วอกแวกไม่ไปทํา100อย่างจะทําแค่2อย่างนี้เท่านั้นเพื่อธนาคารไทยพาณิชย์มีจุดเด่นที่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเลยค่ะเพราะเขาวิเคราะห์แล้วไม่มีกำลังซื้อลูกค้าไม่มีกำลังซื้อปล่อยกู้ไม่ได้ความไม่แน่นอนของโลก AI ก็จะมาทุกอย่างดิสรัปต์อะค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นพูดอย่างเงี้ยก็แล้วเขาชัดเจนมากเลยเขาจะทำแค่สองอย่างจับลูกค้าใหญ่กับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งถึงจะเป็นรายย่อยก็ตามค่ะ
1: เราต่อไป AI ไม่ได้จัดรายการแทนเรานะ
0: พูดอย่างเราไม่ได้หรอกพี่มั่นใจ
1: แต่ผมเห็นเนี่ยหนังโฆษณาเขาเข้าใจว่าของสสสหรืออะไรไม่รู้เขาเอาพี่ต้อยเศรษฐาศิลาฉายา
0: ตกเย็นตกใจเลย
1: แล้วก็คุณสรพงษ์ชาตรีแล้วก็คุณ
0: ยอดร
1: ักสลักใจสามคนนะ
0: ขึ้นบิลบอร์ด
1: รถหวานรถมะรถหวานรถเค็มรถมะรถมันอะไรนั่น
0: ถือถาดถือถาดที่เราจะไปใส่บาตรแล้วก็ขึ้นป้ายว่าเวลาจะใส่บาตรอ่ะให้นึกถึงสุขภาพพระบ้างทั้งสามท่านเรียนนั่งคิดแต่เมื่อวานแล้วทั้งสามท่านจากไปด้วยโรคมะเร็งหมดเลยค่ะ
1: อ๋อสามท่านเนี้ยใช่ไหม
0: น่าจะลำไส้ทั้งหมดด้วย
1: ตอนเนี้ยผมเห็นเขาทำได้ขนาดอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมัน AI มาจัดแทนเราน่าจะทำได้เพราะผมฟังเสียงเสียงพี่ต้อยนี่ก็คือเสียงพี่ต้อยชัดๆเลยนะเสียงคุณเศรษฐาเนี่ยAI มันไปคัดมายังไงถึงพูดได้เป็นตามสคริปต์ที่เขาต้องการบทตามที่โฆษณา
0: ทำงานทุกวันนี้ก็พยายามทำในสิ่งที่ AI ทำไม่ได้ค่ะ
1: ให้ AI จับทางเราไม่ได
0: ้ AI ทำไม่ได้หรอกกวนๆอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเค
0: พักกัน
1: แกล้งโง่บ้างอะไรบ้างนะทำมันไม่รู
0: ้แกล้ง
1: ทำมันไม่รู
0: ้ถามจริง AI จะถามพี่ไพศาลได
1: ้โอเคโอเคพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่

0: รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: การนาฬิกา2นาทีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณโรสกับน้องนิตตี้บอกอาต้อยน่าจะจากไปด้วยมะเร็งปอดค่ะขอบคุณมากนะแต่2ท่านเรียนน่าจะพูดถูกนะคะค่ะพี่สังเกตว่าถ้าคุณคอสโมคุณกฤตเนาะคุณกฤต USA บอก AI จะแทนพวกพี่ไม่ได้หรอกครับเพราะ AI อ่ะต้องป้อนข้อมูลแล้วเวลาพูดอ่ะมันไม่มีฟีลลิ่งและ AI อ่ะมันฉลาดแกงโง่ไม่เป็นแทนที่จะถามให้คนอื่นพูดบ้างอ่ะพูดเองหมด
1: พูดเป็นต่อยหอยเลย
2: แล้ว AI มันไม่พูดคำว่าหรอคะโอ้พูดช้านะคะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยได้ไหมคะ AI จะพูดว่าเรียนถามพี่ไพศาลว่าอะไรอย่างเงี้ย AI พูดได้หรอคะแล้วรู้ว่าควรจะถามเมื่อไหร่
1: อ
2: ่ะ
1: คุณพูดอะไรสิริคุณพูดอะไรใช
2: ่บางอย่างก็ผัดกันพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะเอ๊ะผมกำลังดูผมเห็นข่าวแวบๆว่าวันนี้ปลัดกระทรวงการคลังหลังจากที่แถลงเรื่องเกี่ยวกับมติครม.เรื่องที่จะปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเรายังไม่ได้พูดเลยใช่ไหมห้าเกณฑ์เนี่ย
2: ยังค่ะ
1: แต่ว่าเอาเดี๋ยวเขามาว่าห้าเกณฑ์ที่เขาบอกปรับนะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ปลัดต้องชี้แจงว่าไอ้นกกระซิบเนี่ย
2: นกกระซิบ
1: ไอ้ที่เป็นแอปที่อยู่ในไอ้ถุงเงินอะไรนั่นแหละ ที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย +60/40เนี่ยในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะมันจะรวบรวมยอดขายแล้วมันจะสามารถที่จะประเมินสินค้าตัวไหนขายดีดูเรื่องของกำไรขาดทุนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแม้กระทั่งเช็คเรื่องวัตถุดิบที่อยู่ในสินค้าต่างๆเนี่ยว่าความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบสำคัญเป็นอย่างไรควรจะไปซื้อวัตถุดิบช่วงไหนอะไรยังไงมันจะมีการวางแผนทำอะไรมากมายทั้งหมดแต่คนนี้เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เป็นความหวังดีทั้งเก่าเนี่ยมันถูกมองและถูกแอบค่อนขอดว่าไอ้อันเนี้ยที่เป็น AI แชทบอทเนี่ยต้องการที่จะมาล้วงรู้ยอดขายของบรรดาผู้ประกอบการเขาหรือเปล่าเพื่อเอาไปดูเรื่องของภาษีต่อไปในอนาคตก็โฆษกรัฐบาลเนี่ยผมก็เห็นมาตอบมา2รอบ3รอบละวันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงการคลังต้องมายืนยันอีกว่าไอ้เรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปใช้บริการเอาให้เขาช่วยคำนวณยอดขายในแต่ละวันแล้วก็ดูเทรนด์ดูอะไรต่างๆดูเรื่องต้นทุนดูเรื่องอะไรต่างๆให้เนี่ยจะไม่มีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้กรมสรรพากรเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ประกอบการทั้งหลายที่เขาร่วมโครงการนะ
2: อันนี้
1: เป็นสิ่งที่พยายามชี้แจงโดยโฆษกโดยกระทรวงการคลังเพียงแต่ว่าผมเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าตราบใดที่เรายังเปลี่ยนทำให้คนที่เขาประกอบการแล้วก็อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเนี่ยไม่มีความพร้อมหรือไม่มีความ

0: ยินยอมที่จะเสียภาษีได้นะผมว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมเราโอกาสที่มันจะพัฒนาหรือเติบโตไปอะไรต่างๆก็ยาก
1: ใจตรงกันแล้วพี่อาจารย์
0: คนก็ยังคิดว่าทำมาหากินยังไงก็ต้องไม่อยากมีภาระเรื่องภาษีกันอยู่เนี่ยนะมันยากมาก
1: ใจตรงกันมากเลยพี่ไพศาลคะวันนี้จะมาชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องเนี้ยเพราะรู้สึกรับไม่ได้พูดตรงๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ AI พูดไม่ได้ค่ะเราเนี่ยที่เรากำลังคุยกันเนี่ย AI ไม่สามารถทำได้ AI คิดไม่ได้AI ฟังข่าวมาทั้งวัน AI ฟังปลัดกระทรวง AI ฟังรัฐมนตรีพูดว่าจะไม่ไปล้วงลูกเอาข้อมูลไปเก็บภาษีอ่ะ AI คิดไม่ได้หรอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันใช่เหรอคะที่เราจะต้องรับประกันว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาค้าขายในไทยช่วยไทยพลัสฉันจะไม่ไปตามเก็บภาษีคุณผิดกฎหมายนะคะพี่นายสารคุณมีหน้าที่ต้องไปจัดเก็บภาษีทุกคน
0: ถ้ารายได้คุณถึงหรือว่าผลประกอบการ
1: คุณ
0: ถึง
1: และเมื่อคุณรู้ว่าผลประกอบการเขาถึงคุณไม่ไปเก็บได้ยังไงแล้วคุณยังมารับประกันออกรายการตั้งแต่เช้ายันเย็นว่าฉันจะไม่ไปเก็บภาษีคุณและชนกไปจัดการเลยอันนี้ไม่ถูกต้องคุณมีหน้าที่ต้องเก็บภาษีคุณต้องไปเก็บ
0: ก็เฉพาะหน้านี้ก็คืออยากให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมโครงการนี้เยอะ
1: ๆมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องสองอย่าง
0: ผู้คนจะได้มาจับจ่ายใช้สอยกันมากๆถ้าไม่มีผู้ค้ามันก็ไม่มีการจับจ่ายใช้สอยมาก
1: คือ
0: ประโยชน์เฉพาะหน้าคือเป็นอย่างนั้นครับ
1: จิตสำนึกของคนไทยในการเสียภาษีมีปัญหาแต่ต้นตอของปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเห็นบรรดาพวกทุจริตคอร์รัปชันและหมั่นไส้เห็นบรรดาการให้บริการของข้าราชการบางคนที่วางตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตทั้งที่ก็ใช้ภาษีเราไปเป็นเงินเดือนก็รู้สึกไม่พอใจก็ไม่อยากจะเสียภาษีเหมือนกันอันนี้ความรู้สึกของคนส่วนหนึ่งนะคะพี่ไพศาลแต่คุณรู้สึกได้แต่คุณทำไม่ได้ค่ะสองหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เก็บภาษีคุณจะมาเที่ยวเปล่าประกาศว่าไม่เก็บภาษีหรอกเข้ามาขายเถอะอันนี้ไม่ถูกต้องค่ะละเว้นการปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: เรียนเคยมีเรียนประท้วงไม่ซื้อของร้านหนึ่งค่ะวิไพศาลก่อนหน้านี้ซื้อประจำหลังจากที่ฉันทราบว่าเขาบ่นว่าเขาโดนย้อนภาษีหลังจากที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งเขาก็บ่นให้พวกเด็กๆในออฟฟิศที่ฉันฟังคือพวกเราซื้อของเขาหมดแหละพี่เชื่อไหมคะว่าปกติคนที่อยู่ตลาดนัดเนี่ยเขาเช่า1แผงวางของอย่างมาก2แผงเขาเช่า5แผง
0: ขายของต่างกันมั้ย
1: ของกินเขาขายของกิน
0: อ๋อ
1: ขายของกินทุกอย่างคนอื่นเนี่ยเช่า 1-2 แผงแค่นั้นเขาเช่า5แผงแล้วที่เคยเห็นเขาลงของทีนึงเนี่ยคือรถตู้ทึบใหญ่ๆอ่ะแล้วฉันก็ถามอุ้ยขายเอาไปขายไหนอ๋อขายที่เนี่ยค่ะพี่สายคิดดูวันหนึ่งเขาขายของรถตู้ทึบทั้งหมดเนี่ยหมดเลยและหลังจากนั้นเขาโดนย้อนภาษีแล้วเขาก็บ่นบอกว่าโอ้โหเขาต้องมาจ่ายนู่นนี่นั่นหลังจากนั้นยังไม่ซื้ออีกเลยค่ะพี่สายมันไม่แฟร์พนักงานบริษัทกินเงินเดือนกัน 20,000 เนี่ยยังต้องเสียภาษีเลย 20,000 กว่าบาทหักนู่นหักนี
0: ่
1: ไม่คิดจะจ่ายเลยและยังคิดว่าหน่วยงานราชการไม่ควรมีคำนี้ค่ะเข้ามาร่วมเหอะไม่ย้อนหลังไม่เก็บภาษีแน่นอนมันเป็นหน้าที่คุณต้องเก็บไม่ใช่มารับประกันว่าคุณจะไม่เก็บภาษีเขา
0: อืมครับ
1: อ้าวพูดในสิ่งที่ AI ไม่พูดไปแล้วค่ะ
0: โอเคพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้า
1: เดี๋ยวจะเปิดงานก็เลยต้องพูดอะไรให้มันต่างจาก AI
0: โอเคโอเคพักสักครู่ก่อนครับครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: การนาฬิกา11 นาทีครับคุณอันครับ
1: พี่พนิษฐ์สอนบอกว่าฟัง

0: นะต่อไปพวกคุณต้องจัดรายการเองโหพี่ถ้าถึงเวลานั้นนะหนูแมวหรอกกินน้อยใช้น้อยเฉยๆดีกว่าคุณชุสดาบอกว่า AI มันกระแนะกระแหนไม่เป็นอย่าไปป้อนข้อมูลมันฝึกกระแนะกระแหนนะ
1: ไม่แน่นะอย่าเพิ่งคอยดูแคลน
0: ซันตาโมนิก้าฟังจากลำปางครับโครงการเนี้ยก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านอ่ะพาสขึ้นชามละ5บาทเออเขาประจานกันเยอะนะหลายรายค่ะ
1: อ๋อเออมีคนพูดอยู่เหมือนกันพอเข้าโครงการนี้แล้วอัพราคา
0: คุณอุดมบอกจ่ายแล้วถนนไม่มีหลุมก็อยากจะจ่ายเข้าใจค่ะก็พวกทุจริตคอร์รัปชันให้บริการไม่ดีอะไรเรียนเข้าใจคนที่ไม่อยากจะจ่ายก็ตรงนั้นแต่นั่นมันเป็นข้ออ้างข้อที่จริงยังไงก็ต้องจ่ายแล้วก็ไปเอาผิดพวกนั้นเป็นพนักงานคุณสัจจิการบอกเป็นพนักงานประจำโดนหักภาษีปีละหลายหมื่นเวลาเจ็บป่วยเขาให้ใช้ประกันสังคมเสียอีกปีละเป็นหมื่นขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้จ่ายภาษีรักษาฟรีด้วยบัตรทองก็ใช่อีกแหละ
1: ก็มีอันนี้ก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ครับ
0: คุณสัจจิการพูดไม่ครบแถมเงินให้ใช้ฟรีแต่ละวันด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกป่ะถ้าคุณเสียภาษีคุณไม่ได้นะแต่ถ้าคุณไม่สักเซสอะไรเลยในชีวิตคุณได้ค่ะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เอฟเดี๋ยวเรามีเรื่องที่จะไปเที่ยวกันที่พิษณุโลกสักนิดใช่ไหม
0: ถ้าเดี๋ยวอ่านตรงนี้จบก่อนเดี๋ยวต่อให้เลยนะคะ
1: ครับ
0: คุณอิสระชนบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาฉลาดกว่ารัฐอีกไปทำเรื่องอื่นเถอะเขาต้องการการตลาดไปหาตลาดให้เขาคุณบรรยากาศก็บอกว่าเหมือนกันผมก็แบนร้านอร่อยไปร้านหนึ่งนะถูกต้องคุณวรายลักษณ์บอกว่าท้อใจกับพวกเลี่ยงภาษีทุกแบบจากครอบครัวที่เสียภาษีทุกบาทส่วนคุณกนกระดาก็ชอบที่เรียนพูดเรื่องเลี่ยงภาษี AI ทำไม่ได้ค่ะจริง AI ทำนี้ AI คิดดีได้ป่ะล่ะบอกว่าคุณนั่นแหละต้องทำหน้าที่ไม่ใช่เที่ยวเป่าประกาศว่าเข้ามาเหอะไม่เก็บภาษีหรอกไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวทำหน้าที่ AI ก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: AI บอกว่าอย่างนี้ค่ะกปภ.เข้มมาตรการรับมือฤดูฝน2519ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำเต็มประสิทธิภาพค่ะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทางด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้กปภ.ยังได้เตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
0: พักก่อนไหมคะ
1: เราพักไปแล้ว
0: อะพักแล้วโอเคเนี่ย
1: เรามี
0: อันนี้ AI ไม่พลาด
1: เรื่องไปพิษณุโลกฮะเชิญชวนสักนิดหนึ่ง
0: ใ
1: ช่ไหมเขามีไหมเขามีให้เราอ๋อหรือมีอันเมื่อกี้นี
0: ้ไม่มีอะค่ะ
1: อ๋อโอเคไม่เป็นไร
0: ค่ะมีแต่เมื่อวานแหละ
1: ครับ
0: ก็ชวนให้ได้ค่ะไปพิษณุโลกนะคะยังเหลืออีกหนึ่งคันรถบัสที่ยังไม่เต็มไปวันที่3-5 กรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมเดือนหน้านี่แล้วค่ะไปพบกับพี่สุวิทย์สุทธิประภาไปพบกับพี่เคิร์กทรงฤทธิ์พลเงินไปพบกับคุณสุทนนะคะคุณสุทนก็จะคุณสุทนรุ่งธัญลักษณ์เจาะลึกประวัติศาสตร์
1: จัดรายการเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อยู่แล้ว
0: หลายท่านน่ะเคยไปเรียนคิดว่าเคยไปกันแล้วทั้งนั้นแหละแต่หนึ่งก็คือคนไทยไปอ่ะไม่ค่อยได้ฟังคำบรรยายไม่ได้จ้างไกด์บรรยาย เราไปวัดพระแก้วหลายครั้งมากมีสักครั้งไหมที่เราจ้างไกด์ไปบรรยายให้เราไม่มีนี่ก็เหมือนกันค่ะเราจะไปพระนครศรีอยุธยาเราจะไปพิษณุโลกเราไม่เคยมีผู้บรรยายนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือคุณอาจจะไปหลายครั้งแต่คุณไม่เคยไปกับพี่เคิร์กทรงฤทธิ์กับพี่สุวิสุทธิประภากับคุณสุพลรุ่งธัญรัตน์และคุณก็ไม่เคยไปกับคนที่ฟังข่าวเหมือนคุณสนใจการเมืองเหมือนคุณไม่เคยค่ะเพราะฉะนั้น
1: เนี่ย
0: บรรยากาศมันต่างกันนะคะไปได้ไปเลยค่ะตอนนี้เหลือแค่ที่นั่งสิบที่นั่งสุดท้ายแล้วด้วยค่ะ
1: ที่นั่งสุดท้ายครับ
0: ค่ะเดี๋ยวถ้าสิบที่นั่งสุดท้ายนี้เต็มเดี๋ยวเราจะเปิดอีกบัสหนึ่งด้วยไหนไปละ
1: ถ้าไปเป็นคู่ก็เหลือแค่5คู่นะครับแต่ที่ไปอย่างนี้ต้องมีเพื่อนไปสักคนหนึ่งเป็นอย่างเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่เอกสารในประสบการณ์ดิฉันนะคะคนไปคนเดียวคือคนที่น่ารักที่สุดไม่ใช่คนไปสองคนไม่น่ารักนะคะแต่คนที่ไปคนเดียวเนี่ยคือคนที่เปิดกว้างพร้อมปรับตัวยิ้มยังไงก็ได้น่ารักที่สุดเลยอ่ะไปคนเดียวก็ได้ไปหาข้างหน้า
1: ครับ
0: โอเคเพราะว่าบางคนก็ไม่มีเพื่อนจริงๆอ่ะไปเถอะ
1: ค่ะผมเวลาไปครอบครัวก็รู้สึกไปเป็นตัวคนเดียวจริงนะเพราะว่าเขาไปช้อปปิ้งผมก็ชอบต้องไปหาร้านกาแฟนั่งหลังช้อปปิ้งผมต้องหาร้านกาแฟนั่งคนเดียว
0: ถ้าพี่ไพศาลไปทัวร์นะพี่ไพศาลจะไม่เหงาเพราะพี่ไพศาลจะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ถูกทิ้งเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็โอ้จะสนุกมากเลย
1: เอาคราวนี้มาดูที่วันนี้นะครม.เขาพูดถึงเขาพิจารณาถึงเรื่องหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีการปรับเกณฑ์การพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันและสกัดกั้นผู้ที่จนไม่จริงออกจากระบบนี่วัตถุประสงค์นะฮะคุณรวรณ์ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าการคัดกรองรอบนี้เนี่ยจะเพิ่ม5เกณฑ์ใหม่ก็คือเกณฑ์เดิมเนี่ยก็ยังยึดอยู่เหมือนเดิมนะครับผู้ที่จะไม่ได้สิทธิ์ประกอบด้วยผู้ต้องขังข้าราชการนักบวชซึ่งกลุ่มใหม่ที่จะเพิ่มเติมมาทั้งหมดอีก5กลุ่มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะฮะกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาซึ่งถือเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานอย่างเต็มตัวอันนี้ไม่สามารถถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับสองผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้ไม่ได้นะครับ3ผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้นะไปซื้อหุ้นไปซื้อพันธบัตรไม่ได้นะครับ4ผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีเนื่องจากสะท้อนว่ามีทรัพย์สินเพียงพอในการดำรงชีวิตแล้วจึงสามารถซื้อประกันเพื่อสะสมทรัพย์หรือลดหย่อนภาษีได้โดยไม่นับรวมประกันไมโครอินชัวรันประกันภัยภาคบังคับหรือกรณีที่บริษัทนายจ้างเป็นผู้จ่ายให้แล้วก็สุดท้ายครับบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสของผู้นั้นเนี่ยนะฮะที่ถูกบุคคลอื่นนำชื่อของผู้นั้นไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเช่นผู้ที่มีบุตรนำชื่อไปหักอุปการะเลี้ยงดู 30,000 บาทแล้วเนี่ยไม่ได้นะสมมุติเราสูงอายุแล้วแล้วก็ลูกเนี่ยซึ่งเขาทำงานแล้วก็จ่ายภาษีแล้วเขาเอาชื่อเราเนี่ยว่าเขาขอไปหักลดหย่อนภาษีเพื่ออุปการะเราหักลดหย่อนได้ 30,000 เนี่ยตัวเราจะไปยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้
0: อย่างสมมุติว่าดิฉันใช้ชื่อแม่ว่าเอาบอกอุปการะแม่แล้วก็เลยเอาแม่ไปใส่ลดหย่อนภาษีแม่จะไปขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ไม่ได้ไม่ได้ เพราะถือว่ามีลูกที่ดูแลอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: ถึงขั้น
0: ถึงขั้น
1: เอาค่าอุปการเลี้ยงดูไปหักภาษีแล้วแสดง

0: ว่าคุณเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาดูแลคุณแม่คุณอยู่แล้ว
1: ทำนองนั้น
0: เขาตีความว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ให้คุณ
1: ตกลงคนที่ไม่ได้เนี่ยคุณแม่หรือว่าลูกคะทั้งคู
0: ่ลูกเนี่ยจ่ายภาษีแล้วต้องหักภาษีเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแต่เอาแม่ไปช่วยหักภาษีเพื่อลดหย่อน

0: อันแรกที่เขาตัดไปเลยนะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเพราะว่าเขาอายุ18ยังเรียนหนังสืออยู่ที่เขาไปขอเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีรายได้อยู่แล้วไม่มีฐานภาษีก็เช็คเขาไม่เจอแล้วเพราะว่าเขายังไม่ทำงาน
1: อาจจะเป็นลูกคนรวยคนมีเงินก็ได
0: ้ก็ที่เคยมีโชว์ไงที่กระเป๋าตังค์ก็เป็นหลุยส์วิตตองอะไรแต่ว่า ดึงบัตรมาเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรโชว์ให้ดูยังเป็นนักศึกษาอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เลยตัดแปดถ้าตรวจเจอว่าเป็นนักศึกษาก็เขาคงไปดูเช็คชื่อกับทะเบียนนะทะเบียนของสถาบันการศึกษาต่างๆพอเห็นว่าเขาจะประสานไปที่ฐานข้อมูลอีก18หน่วยงานด้วยกันนะในการเช็คก็รอดูฮะว่าหลังจากใช้เกณฑ์ใหม่แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะตัดลดจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงได้มากน้อยแค่ไหนนะผู้ถือบัตรเดิมต้องยืนยันตัวตนภายในเดือนมิถุนายน2559นะแล้วเขาจะเช็คด้วยเกณฑ์ใหม่คือต้องคุณถือบัตรอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนเนี่ยคุณต้องไปยืนยันตัวตนแล้วเขาจะเช็คคุณอีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะประกาศผลการคัดกรองใหม่17กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนที่ถามว่าแล้วคนที่พยายามจะไปลงทะเบียนเรื่องของการใช้สิทธิ์รอบนี้แล้วไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอะไรเลยไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าตัวเองน่าจะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องทำอย่างไร คุณรวรนเขาแถลงว่าไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวจะมีระบบของทางท้องถิ่นเนี่ยเขาจะไปสุ่มสำรวจให้เจอให้ได้โดยเขาจะดูว่าใครที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วใครที่ไม่ได้ทั้ง2อย่างคนคนนั้นน่ะเขาจะเอาชื่อมาตรวจสอบถ้าอยู่ในเกณฑ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเอาเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยครับ
1: อะไรที่ดีก็ชื่นชมนะคะชื่นชมค่ะชื่นชมค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่านี่เป็นหนทางในการประหยัดภาษีของเราแล้วก็เอาเงินภาษีของเราไปใช้ที่คุ้มค่าที่สุดค่ะนะคะวันนี้มีเรื่องอพี่สารเห็นอธิบดีคนใหม่ไหมคะอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่เนี่ยอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม
0: ่มาแทนคุณอะไรตันติเตมิตรนั่นใช่ไหมกุลยานะแทนคุณกุลยาครับ
1: กุลดาตันติเตมิตรคนใหม่ที่ชื่อว่าคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์คุณสมศักดิ์เนี่ยงานหลักงานใหญ่ที่ต้องตามอันดับแรกคือตามเก็บภาษีคุณทักษิณ 17,000 ล้านนะคะพี่เมษานตามจดหมายที่ทางกระทรวงเนี่ยส่งให้กับคุณแจ็คว
0: ัชระเพชรทอง
1: วัชระเพชรทองค่ะ
0: ครับเขาทวงถามไปที่คุณเอกนิติ
1: ใช่
0: แล้วคุณเอกนิติก็ทำหนังสือแจ้งมาว่าจริงๆแล้วคุณต้องถามกรมสรรพากรเพราะเป็นหน้าที่สรรพากรครับแต่ไม่เป็นไรคุณถามผมเดี๋ยวผมจะให้สรรพากรเขาแจ้งคุณนะว่าตกลงเขาดำเนินการอย่างไรไปแล้วครับ
1: ตอบเร็วด้วยนะคะส่งไปที่18/22ตอบเลยปกติจะไม่ตอบเร็วขนาดนี้ที่ตอบเร็วขนาดนี้ก็น่าจะสาเหตุมาจากว่าไม่ได้เป็นคนทำเองอะส่งให้อธิบดีทำอะ
0: ใช่ให้อธิบดีรับ
1: อธิบดีสรรพากรก็เขาว่ากันว่าคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์เนี่ยอธิบดีสรรพากรคนใหม่หักปากกาเซียนผิดโผกันทุกสำนักเลยค่ะทำไมอย่างนั้นนะคะพี่
0: เขามาเขามาจากไหนยังไงผมก็ไม่เคยคุ้นชื่อเขาเลย
1: ใช่ไหมคะ
0: เ
1: หลืออายุราชการแค่สี่เดือนจะเกษียณอายุ30กันยายนนี้เท่านั้น
0: ก็เลยมาขัดตาทับให้จบตรงนี้ไปนะ
1: ในไทยพระบิดาบอกว่าในช่วงนี้ไม่ว่าคอนเนคชั่นไหนก็ต้องหลีกทางให้พี่ใหญ่สายสินเงินขัดตาทับไปก่อนขัดตาทับไปก่อนค่ะรอบางคนพร้อมแล้วก็ขึ้นมาแทนน่าจะอย่างนั้น
0: ครับ
1: ค่ะเขาบอกว่าการแต่งตั้งคุณอนันทวัฒน์ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปูดบำเหน็จก่อนเกษียณแต่มันคือการส่งมือประสานสิทธิที่มีอำนาจเต็มตามกฎหมายเข้ามาอุดรูรั่วไหลและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีของสรรพากรให้สะดุดในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดจะเป็นเวลา4เดือนที่น่าตื่นเต้นและเหนื่อยที่สุดในชีวิตข้าราชการของกรมคนเนี้ยของกรมสรรพากรอย่างแน่นอนจบปริญญาตรีจาก รามคำแหง

0: นะคะจบบัญชีจากรามคำแหงหลังจากนั้นไปเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาตรีค่ะแล้วก็ค่อยไปเรียนปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์จากจุฬาค่ะอืมอันนี้คือประว
1: จ
0: ัต
1: บ
0: ิ
1: ตร
0: ศ
1: ี
0: าสต
1: ส
0: ร์
1: องใบ
0: ก็คือนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะไปเรียนตอนเย็นได้นะคะวันธรรมดาอย่างเราก็ไปเรียนได้นะพี่เมษาถ้าเรายังจำรัฐธรรมนูญได้จำแพ่งจำอาญาได้ก็ไปเรียนได้ตอนเย็นนะคะ
1: อืม
0: จุฬาก็มีนิติที่ธรรมศาสตร์ก็มีค่ะ
1: ครับ
0: ไปเรียนนอกเวลานะคะเรียนตอนเย็นนี่ก็น่าจะไปเรียนตรงนั้นนั่นแหละค่ะก
1: ห
0: ็จ
1: ไม
0: บ
1: ่หรือ
0: น
1: ไม
0: ิ
1: ่
0: ติศ
1: ท
0: าส
1: ี
0: ตร์ธรรมศ
1: หรื
0: า
1: อ
0: สต
1: ไ
0: ร
1: ม
0: ์
1: ่ทีแกก็เรียนทิติเป็นหลักนั่นแหละแกไปลงแกไปลงรามแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนมากก็ไปสอบอย่างเดียว
0: ไม่แต่แกจบรามตั้งแต่ปี30แล้วแกมาได้นิติธรรมศาสตร์ปี37
1: อ๋อมาเรียนนิติทีหลัง
0: ใช่ค่ะ
1: อืม
0: เรีย
1: ถ
0: น
1: ้า
0: บัญชีก
1: ถ
0: ่อน
1: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าจบบัญชีที่รามมาก่อนอืม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นี่ก็คืออธิบดีสรรพากรที่จะอยู่แค่4 เดือนค่ะอืม
1: ออกมาบอกว่าเป็นสายน้ำเงินมาเลยนะฮะ
0: อืม
1: เป็นสายน้ำเงินมารักษาการชั่วคราวไว้ก่อนเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้า
0: ค่ะ
1: ตามปูมที่ก็ว่ากันอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: อืมเอา
0: การ
1: เด
0: เ
1: ี
0: ก
1: ๋ย
0: ็
1: ว
0: บ
1: เร
0: ภ
1: า
0: าษีมันสำคัญคือจำเป็นที่จะต้องเอาคนที่เป็นตัวจริงไม่ใช่รักษาการเพราะนั้นก็คนนี้แหละที่เข้า
1: อื
0: มาม
1: ครับเดี๋ยวพักกันนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหุ้นไทยนะคุณสุเชษฐ์มารออยู่แล้วนะครับสักครู่ครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นิ่งบารมีมงคล
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังจากทุกทิศทั่วไทยเลยนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่กรุงเทพตอนนี้ฝนตกแล้วเขาบอกจะตกไปทั้งสัปดาห์ด้วยนะฮะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้อยู่กับดีเจด้งกับดีเจบอยครับผม
3: ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: ครับวันนี้ในเฟซอยู่กัน73ท่านครับพี
3: ่
2: อบอุ่นอบอุ่นนะครับฟังตลอดเวลานะครับทางวิทยุพี่วันชัยบอกแสดงว่าแวะเข้ามาพิมพ์ให้เรานะขอบพระคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: พี่สัสสีมาทักมาแล้วนะครับพี่ปุญญวัฒน์พี่นาสวัสดีนะจ๊ะ
3: สวัสดีครับพี่นาน
2: ะครับก็พี่จุ๊บแจงพี่กัญญาพี่นวพรนะครับส่งเป็นสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะฮะพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่สุภาพขอเพลงเนาะเดี๋ยวฝากไว้นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นใครเข้ามาต่อไปนะเดี๋ยวฝากไว้ให้ช่วง2ทุ่มนะฮะมาฟังข่าวกันต่อครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ครับคุณผู้ฟังฮะอันดับ10ไปดูกรณีที่สืบเนื่องจากนางสาวดวงตาอายุ31ปีที่ไปร้องขอความช่วยเหลือกับแอดมินเพจโซเชียลชื่อดังในจังหวัดระยองหลังคดีไม่คืบหน้าตัวเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับขณะที่ผู้เสียหายเปิดห้องพักที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองระยองเพื่อให้บริการนวดแผนไทยแล้วก็มีคนร้ายเนี่ยแฝงตัวมาในคราบของลูกค้าโดยสวมหน้ากากอนามัยและก็หมวกเพื่อปิดบังใบหน้าได้เข้ามาใช้บริการนี่ครับพี่ภาพวงจรปิดนะหลังจากนวดเสร็จคนร้ายได้ลงมือทำร้ายร่างกาย

0: จนหมอนวดแผนไทยสาวเจ็บสาหัสที่บริเวณหน้าห้องน้ำจากนั้นบังคับให้บอกรหัสแอปพลิเคชันธนาคารรวมถึงรหัสล็อกมือถือทั้งสองเครื่องก่อนจะทิ้งเอามืออาทรัพย์สินมีค่าและเงินสดหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยส่งผลให้ผู้เสียหายต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนและมีค่าใช้จ่ายที่สูงหลายหมื่นบาทนะครับวันนี้พี่ชายผมเองครับท่านนี้พันตำรวจเอกอาทิตย์ยาแก้วผู้กำกับสภ.เมืองระยองท่านบอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นคดีอุกอาจการสะเทือนขวัญหลังจากรับแจ้งความตำรวจก็ไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดโดยสั่งการชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบวงจรปิดเพื่อเช็คเส้นทางของมิจฉาชีพหรือคนร้ายรายนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงยานพาหนะในที่ใช้ในการเดินทางหลังจากก่อเหตุจากพฤติการคาดว่าคนร้ายน่ะมีประสบการณ์สูงในการก่อเหตุครั้งนี้เนื่องจากมีการสวมหน้ากากอนามัยบวกปิดบังอำพรางใบหน้าอย่างมิดชิดแล้วก็เชื่อว่าเป็นบุคคลจากนอกพื้นที่คุณผู้ฟังฮะส่วนประเด็นที่คนร้ายกล่าวอ้างกับผู้เสียหายว่ามีภรรยาของตำรวจว่าจ้างให้มาฆ่าผู้เสียหายจากการวิเคราะห์เชื่อว่าไม่เป็นความจริงคุณผู้ฟังฮะแต่น่าจะเป็นการกุเรื่องขึ้นมาเพื่อข่มขู่และเบี่ยงเบนประเด็นความผิดของตัวเองนี่ท่านดูกลับว่านะเจ้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติอาชญากรของผู้ที่เคยมีประวัติก่อเหตุในลักษณะเดียวกันพร้อมนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในการสืบหาเบาะแสเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9วันนี้คดีของคุณแตงโมเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะครับแม้เวลาจะผ่านพ้นมา4ปีแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอพรทิพย์นะครับนะฮะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะก็ไปประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะครับบอกว่าวันนี้ก็มารับฟังข้อมูลทั้งหมดนะฮะคุณหมอบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกท้ายเรือเพราะบาดแผลเนี่ยมันขัดแย้งกับการโดนใบพัดถ้าตกท้ายเรือบาดแผลต้องไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากการสรุปเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเห็นว่าบาดแผลทั้งที่ตัวทั้งตัวของคุณแตงโมเนี่ยนะครับมันไม่เข้าพฤติการที่บอกว่าไปนั่งปัสสาวะแล้วตกจากท้ายเรือเลยนะคุณหญิงหมอบอกว่ามันบาดแผลเนี่ยมันเยอะเกินไป
0: ใช่ครับ
1: มันเยอะเกินไปนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทีมการสอบสวนเนี่ยนะฮะไม่เคยส่งหลักฐานใดๆเนี่ยนะครับมาให้กับทาง DSI เลยนะครับเขาบอกว่าลักษณะของแผลที่เป็นแผลลึกแล้วก็ยาวแล้วมันก็มีขนาดใหญ่เนี่ยล้วนไม่เข้ากับลักษณะของใบพัดเรือเพราะฉะนั้นนะฮะยังตอบไม่ได้ว่าโดนอะไรแต่ไม่ได้โดนใบพัดเรือแล้วแผลนี้มาจากไหนนะพี่บอยนะ
0: นั่นแต่ว่าใดๆคือสงสารคุณแตงโมจะต้องเนาะ
1: ค
0: ือเธอเสียมาต้องนานแล้วแต่ว่าเรื่องราวของเธอมันก็ยังคาราคาฟังเป็นที่ถูกพูดถึงกันอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับ
1: มันไม่กระจ่างนะพี่นะ
0: ม
1: ันไม่กระจ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมนี้เขาก็จะเนี่ยแหละฮะหาคำตอบต่อไปเห็นบอกว่าอาจจะเอา AI เข้ามาช่วยในการแปลงภาพขาวดำเป็นภาพสีนะมาช่วยในเรื่องของลักษณะร่องรอยบาดแผลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะยังตรวจสอบต่อแม้ว่าคดีจะผ่านมาถึง 4-5 ปีแล้วแต่ร่องรอยบาดแผลเนี่ยนะฮะส่วนตัวคุณหญิงหมอบอกว่า เคยเห็นแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ศพอย่างเดียวนะครับ เพราะว่ากระบวนการทางสำนวนเนี่ยก็มีความสำคัญเดี๋ยวจะไปโฟกัสไปวิเคราะห์ควบคู่กับบาดแผลกันไปด้วยรวมไปถึงข้อมูลในโทรศัพท์มีการตัดต่อภาพหรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวไปไล่ดูกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ครับคุณผู้ฟังครับไปก็ดูกรณีแม่ค้าผักกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์ภายในตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ดงรับเงินสด6ล้านบาท
1: ครับ
0: วันนี้ทราบชื่อเธอแล้วนะเธอชื่อว่านี่เลยฮะนางอิ นางอินทิราฮะสายศูนย์อายุ25ปีเองแล้วก็กำลังตั้งท้องลูก5เดือนด้วยโดยคุณอินทิราบอกว่าเธอเนี่ยฝันเห็นคนแก่มาบอกให้ซื้อเลขโอ้โหด้งเขาฝันกันขนาดนี้อ่ะ173770
1: ตรงๆเลยไหมฝันตรงๆเลยนะ
0: ไม่ได้ฝันได้เลข2ตัวเลยมันก็สุดยอดแล้วนะ
1: เออนี่ฝันเลข6ตัว
0: แกมาบอกเธอ6ตัว
1: เออครับ
0: 173770ถ้าถูกแล้วให้ไปทำบุญให้ด้วยนี่คนแก่มาเข้าฝันต่อมาขณะที่กำลังขายผักอยู่ในตลาดก็มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่เดินผ่านมาเธอก็เลยขอดูสลากกินแบ่งก็พบว่ามันมีเลข770จริงๆที่ตรงกับฝันก็เลยซื้อไว้1ใบโดยจำนำเงินรางวัลคือโดยเนี่ยจะนำเงินรางวัลเนี่ยไปใช้หนี้ค่าผักกับเก็บไว้ทำบุญนี่ก็เรื่องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็เธอก็ได้นำผักเนี่ยนะลงมาจากดอยมูเซอร์เพื่อนำมาแจกให้ประชาชนเป็นการทำทานซึ่งประชาชนที่ทราบข่าวก็มารับผักกันอย่างคึกคักผักที่ขนมาแจกดีหลายชนิดกระลำปีเอ้ยผักกาดขาวเอ้ยมะเขือเทศพริกขึ้นช่ายแล้วก็สตอเบอร์รี่สตอเฉยครับไม่บอรี่สตอเบอรี่นี่บอยเพื่อนแท้บอกว่านำผักใส่ถุงไว้เป็นชุดๆเลยนะปรากฏว่าไม่ทันกับคนที่มารับแจกแล้วนั้นก็เลยต่างให้หยิบเอาเลยหยิบได้ก็หยิบเอานี่แหละฮะเธอบอกว่าคนโบราณสอนว่าถ้าได้รับโชคใหญ่ให้นำเงินเนี่ยมาแจกแล้วก็ทำทานก็เลยไปขนผักบนดอยมาประกอบกับผักกระหล่ำปีประกาศขาวมะเขือเทศอย่างที่เล่าไปเนี่ยฮะเป็นเงินทั้งสิ้นแค่ 16,000 เองนะที่เธอมาทำบุญเนี่ยถือว่าอันมากน้อยไม่ใช่ประเด็นเลยแต่ว่าเธอบอกก็คือลงทุนเดี๋ยวเชื่อว่าเธอคงไปทำอีกอะเนาะเออคือดีใจด้วยจริงๆเออไม่มีแล้วก็ได้ถูกแต่ประเด็นใดคือฝันอะไรได้76ตัวอย่างนี้เนี่ยเมื่อไหร่เราจะฝันได้บ้างด้วย
1: นึกไม่ออกเลยพี่เกิดมาไม่เคยเจอเลยนะคนฝัน6ตัวแบบแล้วการไปหาเลขลอตเตอรี่6ตัวนี่มันก็ไม่ง่ายนะพี่บอย
0: เออลงใดๆคือแม่ค้ามาเธอก็ดูแค่3ตัวท้ายนะเธอคงรู้อยู่แล้วว่ามันโหหายากถ้าได้6ตัว77สิงดันในข้างหน้ามันตรงอีก
1: ดวง
0: นี่แหละดวงของเขา
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอาวันนี้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่หาดใหญ่นะครับเขาส่งเสียงสะท้อนดังๆมาไปถึงด่านนะฮะตม.สะเดาเขาบอกว่าโอ้โหบริการอืดเหลือเกินตรวจอะไรไม่รู้นะฮะ3ชั่วโมงกว่าที่รถคันนึงเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวมาเลหรือแม้แต่คนหาดใหญ่จะเข้าจะออกเนี่ยนะครับจะข้ามมาเที่ยวเนี่ย3ชั่วโมงคนก็ไม่อยากมาแล้ว
0: โอ้โหนานเน
1: า
0: ะ
1: มันนานเกินไปไหมอ่ะ3ชั่วโมงวันนี้ครับนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับดร.สิทธิพงศ์นะฮะบอกว่าสัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวมาเลเนี่ยทะลักอยู่ด่านสะเดาเยอะจริงๆแล้วก็เจอปัญหาเรื่องติดอยู่ที่หน้าด่านนะฮะเวลานักท่องเที่ยวเขาจะมาเที่ยวกันเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเกิดเป็นปัญหาคอขวดเพราะเจ้าหน้าที่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะก็อยากจะเสนอแก้วิธีแก้ปัญหานะครับยังไม่เคยลองนะแต่เสนอ1ยกเลิกจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับจากการยื่นด้วยเอกสารเนี่ยให้ไปใช้ออนไลน์ได้ไหมนะที่มีถ้าใช้ออนไลน์เนี่ยมันจะเร็วขึ้นปรับรูปแบบการยื่นเอกสารนำรถยนต์เข้ามาชั่วคราวในไทยเนี่ยเป็นเอกสารทางออนไลน์นะฮะอันนี้สิ่งแรกเลยถ้าจะปลุกการท่องเที่ยวหาดใหญ่ให้ฟื้นเพราะตรงนี้มันเสียเวลานะครับโอ้เขาบอกว่าขาเข้าใน3ชั่วโมงขาออกมารออีกบางทีอีก 2-3 ชั่วโมงเฉลี่ย 5-7 ชั่วโมงอย่างนี้คนมาเลเขาบินไปออสเตรเลียเนี่ยนะฮะพอๆกันความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็จะเบื่อแล้วเขาก็จะไม่อยากมา
0: เ
1: ขาจะไม่อยากมาเที่ยวที่หาดใหญ่
0: นะฮะมันต้องอำนวยความสะดวกให้มันว่องไวคือบางทีเรามาเที่ยวเราก็อยากเที่ยวแล้วไม่อยากมาเจออะไรที่มันขุกขักกึกกักอะไรแบบนี้นะ
1: ครับผมโอ้เอาฝากแล้วกันนะฮะรัฐบาลรวมถึงตม.นะว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเพราะว่าผู้ประกอบการเขาบอกเขาเสียโอกาสเสียรายได้นะครับในช่วงที่จะกระตุ้นหาดใหญ่ให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งนึงเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้หน้าฝนอีกแล้วพี่เดี๋ยวน้ำจะมาอีกแล้วยังไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงเลยนะฮะหาดใหญ
0: ่ แล้วมาแล้วเขาพูดชัดเจนว่าบินไปออสเตรเลียโอ้มันง่ายกว่าจริงเนาะ
1: โอ้ก็เนี่ยมันเห็นภาพเลยนะ

0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: แม่คุณผู้ฟังอันดับ6นี่ก็บอกว่าข่าวช็อกนะดุ้ง
0: ครับ
2: เป็นข่าวช็อกของคุณผู้ชายเขาบอกว่าแต่งงานไม่กี่วันเพิ่งมารู้ว่าภรรยานั้นมีสามีอยู่แล้วว่า
0: อุ้ยโดนสวมขาวอ่ะ
2: จริงว่า
0: โอ
2: ้แย่นะน่าสงสารเนอะ
0: ทำไมผู้หญิงใจ
2: ร้ายจังเลยนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างประเทศนะไม่ใกล้ตัวเราก็ถือว่าโชคดีไปเป็นเหตุการณ์หลอกแต่งงานเกิดขึ้นที่อินเดียครับเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งเข้าพิธีวิวาห์มาได้ไม่นานแต่ก็มาพบว่าเมียนั้นมีสามีอยู่ก่อนแล้วโอ้โหที่หนักไปกว่านั้นคือชายที่ทำหน้าที่เป็นพี่ชายเจ้าสาวในวันแต่งงานคือสามีตัวจริง
0: อ๋อแล้วมาสวมเป็นพี่ชายใช่ไหมมาสวมเป็นพี่ชายอย่างเงี้ยเหรอ
2: เออมารับบทพี่ชายอ่ะทั้งที่ตัวเองคือตัวจริงของเขาอ่ะ
0: โอ้โหอย่างในละครนะ
2: เออผู้เสียหายชื่อว่านายราตันซามานะครับเป็นหัวหน้าแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองจาบันปูนะครับขณะที่ครอบครัวเขากำลังมองหาคู่ครองให้กับลูกชายเนื่องจากลูกชายทั้ง5คนยังไม่มีใครแต่งงานกระทั่งเพื่อนบ้านชื่อว่าซอนูที่วารีเนี่ยก็แนะนำให้รู้จักกับชายคนหนึ่งชื่อว่าอาชัยชาวฮันจากเมืองโมเรนาเนี่ยนะครับก็กำลังหาสามีให้กับลูกสาวเหมือนกันเออเขาบอกขออภัยกำลังหาสามีให้กับน้องสาวบุญธรรมของเหมือนของเขาเหมือนกันทั้งสองฝ่ายก็รู้จักพบปะพูดคุยครอบครัวของราตันก็เลยเดินทางไปจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีฮินดูเออแล้วก็ตัวนายอาชัยเนี่ยก็มาร่วมงานในฐานะพี่ชายของเจ้าสาวและมีบทบาทสำคัญในพิธีมอบเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าวด้วยนะโอ้ครอบครัวฝ่ายชายบอกว่าพวกเขาได้ใช้เงินเกือบประมาณ 230,000 บาทในการจัดงานโดยมีหญิงชื่อว่ามายาเทวีซึ่งถูกแนะนำว่าเป็นมารดาของเจ้าสาวรวมถึงบุคคลอีกหลายคนให้เข้าร่วมงานในฐานะญาติฝ่ายหญิงแสดงว่าจัดฉากกันมาหมดเลยนะฟังแบบนี
0: ้
2: หลังแต่งงานเจ้าสาวได้ย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวของเธอแต่ไม่นานทุกคนเริ่มรู้สึกผิดสังเกตเพราะเธอมักใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยและส่งข้อความอยู่ตลอดเวลาจุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อราตันตรวจสอบโทรศัพท์ของเมียพบแชทที่ทำให้เขาตกตะลึงเพราะอชัยชาวฮันที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นพี่ชายของเจ้าสาวแท้จริงแล้วคือสามี แต่งงานกันมาตั้งแต่ปี24อ่ะโด่งปีนี้ปี26ถูกไหม2ปีที่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาด้วยกันมาตลอดโอ้โหไม่อยากจะเชื่อตอนนี้เราตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหา7คนประกอบด้วยนี่ครับฝ่ายเจ้าสาวทั้งหมดตั้งแต่ตัวสามีตัวจริงตัวเมียตัวคนที่มาร่วมงานในฐานะต่างๆนานาเนี่ยครับก็กลับเป็นการจัดฉากหลอกแต่งงาน
0: อ๋อครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
6: นะครับก่อนเป็นอันดับ5นะฮะพี่ปิยลักษณ์บอกว่า อยากให้สืบให้ด้วยว่ารางวัลที่1ที่มีคนถูกคนเดียวในแอป20ใบคือใคร
7: โอ้โห
6: ไอ้ปีไอ้เดือนงวดนี้เหรองวดนี้เหรอ
7: ของไม่ได้ข่าวแล้วเห็นไหม
6: ยังไม่ทันเดี๋ยวไปดูให้นะครับพี่แต่พวกนี้เขาจะไม่บอกสิใช่ไหมถ้ายิ่งในเป๋าตังค์เลยเขาเก็บเป็นความลับเขาใช้วิธีโอนไปแล้วก็ไม่ต้องแสดงตัวไม่ต้องทำการตลาดนะมันไม่เหมือนถ้าแอปของเอกชนเขาอยากทำการตลาด
7: ใช่
6: นะ
7: อันนี้เขาเป็นส่วนตัวเนาะ
6: ใช่นะฮะอ่ะส่วนอันดับ5พาไปที่เลยครับก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะคือไม่อยากจะใช้คำว่าโอ้โหทำไมคนต่างจังหวัดเป็นแบบนี้เพราะเชื่อว่าคนต่างจังหวัดดีๆเยอะนะพี่นี่เล่นนั่ง2แถวอยู่นะครับรถหลังขับตามมากล้องเขามีกล้องหน้ารถนะฮะจู่ๆรถติดไฟแดงนะครับคนที่นั่งอยู่บน2แถวเป็นชายวัยกลางคนอายุประมาณ50ลุกขึ้นมายืนอยู่ที่ท้ายรถปลดซิปกางเกงยืนฉี่จากท้ายรถ2แถวครับคุณผู้ฟัง
7: โอ้โหท้าทายนะท้าทายระบบ
6: คือมันไม่ได้ท้าทายเดียวมันจะเลอะเทอะเพราะมันมีมอไซค์มีอะไรที่เขาจอดต่อท้ายอยู่แล้วเขาก็ตกใจกันหมดเลยนะฮะกลัวมันจะกระเด็นกระดอนมาใส่แล้วถ้าเป็นรถเราอ่ะโอ้โหเราก็อยากจะถอยให้ห่างๆนะพี่นะ
7: อ
6: ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พุ่งมาที่รถเราแต่ว่ามันก็มีเศษแล้วเดี๋ยวล้อเราก็ไปเหยียบอะไรมันก็เห็นแล้วมันก็ทำไมกล้าจังเนี่ยนะฮะเออ7:40เมื่อเช้านี้นะครับพี่เจ้าของกล้องเจ้าของรถเนี่ยกำลังจะไปส่งลูกชาย2คนไปโรงเรียนนะในตัวเมืองจังหวัดเลยครับระหว่างที่ติดไฟแดงนะครับบ้าน3แยกนะชายวัยกลางคนนี้ก็ลุกขึ้นมาอยู่ที่ท้ายรถ2แถวนะครับแล้วก็ยืนฉี่ลงมาเลยฮะสงสัยจะอั้นไม่ไหวนะอย่างน้อยเนี่ยต้องลงแล้วไปยืนอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทางไหมพี่นะ
7: คร
6: ับ อันนี้แกปล่อยเลยฮะปล่อยตรงนั้นแหละขนาดรถไฟเขียวแล้วน่ะแกฉี่ไม่เสร็จเลยเขาบอกอ่ะก็คือรถก็เคลื่อนไปฉี่ก็ฉี่ต่อไปเรื่อยทีนี้ก็ลายทางเลยฮะพี่โอ้โหบันเทิงกันเลยนะครับนี่ฮะพี่น้องชาวเลยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้นะคงไม่ได้มีกันบ่อยๆหรอกนะครับก็คอยตักเตือนกันแล้วกันนะครับมันก็มารยาททางสังคมอ่ะเนาะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: พี่กำลังนึกภาพอ่ะไปยืนฉี่ท้ายรถ2แถวใช่ไหมแล้วเวลารถมันตกหลุมมันก็กระเด้งกระดึ้งกระดึ้งอ่ะเนาะ
6: โอ้โหพี่
7: แล้วจังหวะฉี่มันไม่ลบปลายเท้าตัวเองมั้งเหรอกระดึ้งกระดึ้ง
6: ปลายเท้าไม่ไหนมอไซค์ที่ขี่อยู่ตาม ข้างที่ตามเขาหรือว่ากำลังจะแซงเขาขึ้นมาไม่เห็นไง
7: เออก็คงจะนึกว่าเอ๊ะฝนตกกลางวันเหรอ ไปไม่ได้ไหม
6: เออทำไมเป็นอย่างนี้เนาะคนเนาะ

0: ก็เป็นไปได้นะ
1: มันก็มีต้องกระเด็นกระดอนกันบ้างแหละเออเชิญถ้าเชิญพี
0: ่ต่อนะต่อนะ
1: ต่อเลยครับ
0: ฟังเพลินเหมือนมีสายเข้าด้วยเอาที่ครับวันนี้ก็คุณรัชนกศรีนอกครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนแล้วก็ประธานคณะกรรมการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรก็เรียกร้องให้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอียุติหรือชะลอโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI คือการแจก AI ใช้ฟรี5ล้านสิทธิ์วงเงิน 1,600 ล้านบาทเพื่อให้กลับไปทบทวนรายละเอียดทั้งหมดใหม่โดยบอกว่าปัจจุบันยังมีข้อสงสัยหลายประการทั้งเรื่องความคุ้มค่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขร่างของเขตงานหรือว่า TOR ที่อาจเปิดช่องให้เกิดความครหาเรื่องการเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางรายที่เมื่อย้อนไปดูเนี่ยก็จะพบความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแม้ว่าการยุติโครงการนี้อาจทำให้ภาครัฐต้องจ่ายค่าชดเชยบางส่วนแก่ผู้เกี่ยวข้องแต่หากเปรียบเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่คุณผู้ฟังโดยขาดความรอบคอบก็ถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพราะจะทำให้ช่วยรักษาผลประโยชน์ของประชาชนได้มากกว่านี่คุณไอซ์ก็บอกว่าอยากจะให้ยุติซะนี่แหละฮะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เอาวิกฤตทะเลบางปูชาวบ้านชาวประมงท้องถิ่นนะครับหวานแหไป10ครั้งเจอแต่ปลาหมอคางดำครับพี่บอยเขาบอกตอนนี้สัตว์น้ำท้องถิ่นเนี่ยหายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปลากระบอกกุ้งทะเลนะครับที่ชาวบ้านเคยจับกันมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยตอนนี้เหลือแต่ปลาหมอคางดำ
0: มันกินหมดใช่ไหม
1: โอ้มันเป็นนะที่เขาบอกมันเป็นตัวทำลายสปีชีส์จริงๆนะ
0: ระบบนิเวศนะ
1: จริงพี่นะครับน่ากลัวสุดๆนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บางปู80ตำบลท้ายบ้านนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการลองให้ชาวประมงเนี่ยนะฮะลองเวียงแหให้ดูหน่อยก็จริงๆพี่จับขึ้นมาได้เนี่ย 4-6 ตัวไม่ใช่จับขึ้นมา
0: ติดแหง่ายเลย
1: ไม่โหมาแบบเจอเวียงยังไงก็เจอเขาบอกตัวประมาณ 4-6 ตัวกิโลไซส์ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นปลาหมอคางดำทั้งนั้นเลยครับโอ้คุณลุงสมนะครับเป็นชาวประมงพื้นบ้านนะครับบอกว่าเขาเนี่ยหาปลาบริเวณนี้เนี่ยนะฮะมาหลายปีแล้วยังไงเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องมีกุ้งมีปลากระบอกมีสัตว์น้ำท้องถิ่นแต่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับเลยว่าเจอแต่ปลาหมอคางดำเป็นหลักนะฮะ อยู่ในทะเลนี่เพียบเลยนะครับอ้าวไม่รู้จะทำยังไงละนะฮะทีนี้เขาบอกมันแพร่พันธุ์เร็วด้วยสินะครับ โอ้นะอ้าวเกษตรจังหวัดต้องเข้ามาช่วยแล้วครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: ก็ข่าวนี้เราพาดหัวบอกว่าหัวใจหล่อมากแท็กซี่ไทยเก็บเงินสดกว่า 300,000 บาทก็ประสานทางสถานีวิทยุ FM 91ส่งคืนเจ้าของเงินซึ่งเป็นคนศรีลังกาครบทุกบาททุกสตางค์นะครับ
1: สุดยอดครับผม
0: สุดยอดจริงๆต้องปรบมือให้พี่แท็กซี่ท่านนี้นะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นแท็กซี่ที่หัวใจหล่อๆเป็นแท็กซี่ที่น่ารักแบบนี้นะครับสวัสดีดร.ใจยนต์นะฮะใจตนนะขออภัยศรีวังพลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทวิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันจำกัดซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการของดำเนินงานของสพ FM 91อันนี้ให้เครดิตนิดนึงนะเพราะว่าเขาก็เป็นตัวกลางในเรื่องนี้พร้อมด้วยคุณพิชยาอังคทวานิชนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายรายการของสพ91แล้วก็คุณจิตผ่องใสศรีวังพลพอของเนี่ยครับฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ดำเนินการเป็นสักขีพยานนะในการส่งมอบเงินคืนให้กับผู้เสียหายชาวศรีลังกาที่ทำเงินหายกว่า 300,000 ก็เหตุการณ์เกิดวันนี้แหละตอน 8:37 นาทีคุณผู้ฟังฮะคุณปัทภีแย้มสนออายุ50ปีเป็นชาวสมุทรปราการเป็นโชเฟอร์แท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มค9465กทมโทรแจ้งทางสพ91ว่าเก็บกระเป๋าสะพายสีดำก็ภายในมีเงินสด 8,500 ยูโรหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ 322,269 บาทเนี่ยนะรองเท้าผ้าใบด้วย1คู่สีขาวแล้วก็ก็เลยเอามาส่งมอบคืนให้จากนั้นก็มีการประกาศตามหานี่แหละครับกระทั่งมีการพบว่าอ้าวเป็นของผู้เสีย

0: เป็นของลูกค้าลืมเอาไว้เป็นคนศรีลังกาก็เลยส่งมอบคืนกันเมื่อตอน11นาฬิกาวันนี้คือเจ้าตัวบอกว่าพอเก็บได้ก็รู้สึกตกใจนะคุณผู้ฟังเห็นเงินจำนวนมากแล้วก็อยากส่งคืนทันทีเพราะเก็บไว้ก็จะเป็นภาระด้วยเกิดมันมาหายในระหว่างที่เขาดูแลมันก็จะถูกไม่ด้งคนก็จะสงสัยมาหายจริงเหรอเม้มไว้หรือเปล่าหนูบอกไหมว่าเงินต้องเยอะต้องแยะอะไรอย่างนี้แหละฮะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่สำหรับพ่อหนุ่มศรีลังกาท่านนี้ก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วมาใช้บริการแท็กซี่พอลืมเงินไว้ก็รู้สึกกังวลมากเพราะว่าตอนขึ้นรถมาก็รู้สึกเพลียและง่วงก็เลยวางกระเป๋าไว้ข้างหลังแล้วก็พิงศีรษะพอถึงที่ลงจากรถก็ลงไปเลยมารู้สึกซวยทีก็เอาเงินไปแล้ว
1: โอ้ครับ
0: นั่นแหละครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อ่ะใครที่เจอร้านค้าเอาเปรียบในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแจ้งไปที่กรมการค้าภายในได้นะครับล่าสุดในกลุ่มสมาชิกกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเนี่ยครับพี่บอยเขาบอกว่ามีร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าโอนสแกนจ่ายเนี่ยจ่าย50แต่ถ้าใช้ไทยช่วยไทยพลัสเขาจะคิด55เอ้าทำไมมันอย่างนั้นล่ะคือร้าน
0: ที่ส
1: ัง
0: เกตว่าทุเรียนราคาขึ้นนะดงที่สังเกตว่าทุเรียนราคาแพงขึ้นอ่ะเป็นโลละ150มาก
1: อ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลองดูให้กรมการค้าภายในตรวจสอบได
0: ้โอ้
1: นะครับเนี่ยเขาบอกว่ามีการฉวยโอกาสใครที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อที่จะใช้ในโครงการนี้เนี่ยนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะไปช่วยกันไปหูเป็นตาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันเรื่องนี้อีกทีนึงวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่บอยไปแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนายแซโจมัตตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศไทยของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่

1-5 มิถุนายน 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1-5 มิถุนายน 2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคณกรบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันละกันนะครับวันนี้ก็วันที่2นะฮะวันอังคารที่2มิถุนายนนะฮะตอนนี้ก็โอ้โหเดินทางเข้ามาวันที่2แล้วต้นเดือนพอดีเนาะเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนดีด้วยนะทุกคนสำหรับคนที่เกิดเมถุนผมจะมาดูดวงได้ไงวะเนี่ยทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ทางไลฟ์สดกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่สุมาลาด้วยนะจ๊ะอ้าวพี่สุมาลาไปซะแล้วมาแป๊บเดียวไปซะแล้วสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะแอดมินทำงานได้เลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวัสดีพี่ขวัญพี่ชัยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่บอสผมแชร์ให้แล้วนะครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็กดแชร์นะฮะสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนะพี่น้องครับที่เข้ามารับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อฝากแชร์นําเด้อครับผมสวัสดีพี่วิไลด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่บัวสาสวัสดีครับแม่มนสวัสดีแม่มนนะฮะสวัสดีแม่มนด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ไพศีนะครับแม่มนบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวจัดให้เลยน้องแชมป์สวัสดีจ้ะสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับแล้วก็กฤษฎากรป่ะเนี่ยพี่อ่านถูกป่ะเนี่ยสวัสดีสวัสดีแอฟฟูไม่ใช่แอฟฟูนะเนี่ยเอ้ยแซวกันยากซะเหลือเกินเนาะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผมรับฟังจากอุบลราชธานีนะฮะแล้วก็นี่เลยพี่ตั้มมาแล้วพี่ตั้มมาสวัสดีครับสวัสดีเจ้าลำปางเจ้าลำปางฮ้อนมากเลยเจ้าอ๋อลำปางอ๋อแสดงว่าฝนไม่ตกใช่ไหมฮะวันนี้เหมือนฝนจะเพิ่งตกไปนะแถวเนี้ยฮะสวัสดีพี่มังกรครับผมพี่มังกรบอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วพี่บอสโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะฮะสวัสดีนายคารมด้วยนะฮะร้อนๆจริงป่ะ

เนี่ยสวัสดีพี่สาวอสมอด้วยนะกระบี่รายงานตัวค่ะนี่เลยนะฮะขอเพลงได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังยาวๆเลยวันนี้นะฮะเออใครอีกไปอีกนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้เห็นไหมแล้วขอเพลงจากใจต้นข้าวน้องต้นข้าวครับผมเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอนะจ๊ะเดี๋ยวชนี้ก็อยู่กันยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง

นะฮะชอบเพลงไหนศิลปินท่านไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่หนึ่งสายนะฮะสำหรับพี่ๆที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่นะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366เดี๋ยวจะเด้อช่วงหน้ารอดูนะ

0: อ่าฮะจบไปแล้วนะครับผลงานเพลง Border Can ของ Euler นะครับอ่ะเราตอนนี้รอสายน้ำมาอยู่นะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะพี่น้องเด้อทักทายพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังไม่กันละกันสวัสดีพี่ออยนะจ๊ะพี่ออยไม่โทรมาขอเพลงกับหนุ่มหน้ามนบ้างหรอพี่ออยนี่ พี่ดาวไปแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะทักทายพี่ดาวด้วยนะจ๊ะผมวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึงนู่นแหละ4 ทุ่มเลยนะฮะกะว่าจะอยู่จนถึงตี 5เลยนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับตอนนี้หนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะฮะอยากบอกกับพี่น้องคักหลายนะพี่น้องเด้อนะครับโทรเข้ามาได้เลยที่022481366เลยนะจ๊ะโอเคนะฮะตอนนี้สายหน้าไมค์นะฮะของเราก็เตรียมตัวแล้วนะครับสักครู่นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เอาละครับในช่วงของสายชิวหิวใจสายน้ำใหม่มาแล้วทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับโรสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่บอลรูปหล่อ
0: สวัสดีพี่ตั้มด้วยนะจ๊ะ

0: พี่ตั้มบางพี
1: ครับผมพี่
0: โอ
1: ตั
0: ้
1: ้
0: โ
1: มกระต่อยครับ
0: ใกล้ๆบ้านกันเลยเนาะอยู่ใกล้ๆกันเลยพี่บางพีนี่อยู่ตรงไหนพี่บางพีฮัลโหลคร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับครับผม
0: ครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างพี่อากาศทางสมุทรปราการบางพีฝนตกไหมจ๊ะ
1: ตอนนี้มันครึ้มๆครับมันเหมือนจะมาแต่ลมมันแรงครับ
0: อ๋อจะมาแต่ลมมันแรงใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: โอ้โหวันนี้พี่ตั้มขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
1: งานแต่งคนจนครับ
0: งานแต่งคนจนเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
1: ขอให้ทุกเสียทุกสายกับน้องหลังไมค์คนสวยด้วยครับ
0: โอ้ได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะอุ้ยขอบพระคุณมากเลยพี่โหขอบพระคุณมากๆเลย
1: ไม่ได้คุยคือผมโทรไม่ค่อยติดไงพี่แต่วันนี้ครั้งแรกที่คุยกับพี่บอสเนี่ย
0: อ๋อได้เลยครับพี่ต้าเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ต้ามากๆนะครับผม
1: ครับสวัสดีครับพี่บอส
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: อ่ะแล้วครับผมโอ้โหสายหน้าไมค์ของเรานะจ๊ะพี่ตั้มสุดหล่อจากบางพลีฮะขอเพลงเข้ามางานแต่งคนจนพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วกันในค่ำคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับงานแต่งคนจนจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: เอาให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจน้องเพื่อสู่งานต่อไปในเมืองแรงงานวันนี้ครับพี่น้องครับเอามอบผลงาน

0: คุณหลายๆเด้อขอบคุณคนใส่แรงงานเฮาสุคนครับผมนะ
1: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหผลงานเพลงของพี่เบียร์พร้อมพงษ์นั่นเองนะครับผลงานเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้เข้ากับผู้ใช้แรงงานมากเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจทุกคนเลยแล้วก็เป็นบทเพลงที่เพราะอีกหนึ่งบทเพลงเลยนะฮะของพี่เบียร์พร้อมพงษ์นะฮะสำหรับบทเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนั่นเองครับ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
1: ์ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:44 นยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะทักทายพี่พิสิทธิ์ด้วยนะฮะพี่สิทธิ์มาแล้วนะฮะแล้วก็พี่มิมี่มาแล้วนะฮะแล้วก็พี่เกดสุดาด้วยนะฮะขอผลงานเพลงเข้ามากุหลาบนอกวาเลนไทน์นะจ๊ะโอ้โหได้เลยได้เลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากฟังเพลงไหนก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะหน้าใหม่นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงกับเราได้เลยที่เบอร์02-248-1366นะคะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400ครับเอาละช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

Korean kimchi hot hot. My yum yum hot hot Korean kimchi.

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญา

นาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่มาในช่วงท้ายชั่วโมงแรกนะจ๊ะแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับขอเพลงกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะฮะโทรมาหน้าไมค์ก็ได้นะฮะก็ถ้าสำหรับใครอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรมาหน้าไมค์ก็ได้ฮะอยากคุยกับดีเจว่าอุ๊ยดีเจเสียงเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะฮะเสียงเวลาแบบคุยโทรศัพท์แล้วจะเป็นยังไงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับเพราะว่าหนุ่มหน้าไมค์เหงามากตอนนี้หนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะฮะอยากจะให้โทรมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนนะจนถึง4ทุ่มฟังเพลงเพราะๆกันนะครับท้ายชั่วโมงแรกครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆกับพี่คนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหฟังได้ผมเคลิ้มมากเลยนะเป็นเขาเรียกว่าครูเลยเพลงครูเลยดีกว่านะฮะพิเศษเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับผม

0: หานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกอนุทินเตรียมเยือนฮานอยตามคำเชิญประธานาธิบดีตัวเลิมยืนยันสัมพันธ์ไทยเวียดนามแน่นแฟ้นนางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนเริ่มวาระการประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงความสำเร็จในการต้อนรับในตัวเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการหารือครั้งนี้เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีมากทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าไทยและเวียดนามเป็นประเทศสำคัญของอาเซียนและมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้อีกมากโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานความมั่นคงทางอาหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนาคตรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนซึ่งเมื่อได้ยกระดับความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านจึงได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่ปัจจุบันอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังได้ตอบรับคำเชิญไปเยือนกรุงฮานอยรวมทั้งจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ในช่วงวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดูว่าในส่วนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีเรื่องใดที่สามารถต่อยอดกับเวียดนามได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงโลจิสติกพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิ่งสำคัญคืออย่าให้ความร่วมมือจบอยู่แค่ในเอกสารหรือการประชุมแต่ต้องแปลงเป็นแผนงานโครงการและผลลัพธ์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศจับต้องได้สระแก้วคุมเข้ม3อำเภอชายแดนยันจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้ายังไม่เปิดให้บริการนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประกอบด้วยพื้นที่อำเภอคลองหาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินผลปรากฏว่าไม่มีการเปิดด่านและไม่พบร่องรอยการผ่านเข้าออกของบุคคลหรือสินค้าแต่อย่างใดพื้นที่อำเภอตาพระยาจุดผ่อนปลนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนยังคงปิดจุดผ่อนปลนไม่ให้บุคคลหรือสินค้าจากฝั่งประเทศกัมพูชาผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่ทหารยังคงเข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าตรวจอย่างเคร่งครัดพื้นที่อำเภออรัญญประเทศ

0: จุดผ่อนปลนการค้าบ้านหนองปลือเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังควบคุมสถานการณ์ตามแนวชายแดนให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันกรมการปกครองร่วมเฉลิมฉลองไพร์มันต์2026เปิดประตูสำนักทะเบียนทั่วประเทศดูแลทุกคู่รักอย่างเท่าเทียมกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเสมอภาคและการยอมรับในความหลากหลายของประชาชนทุกคนภายใต้แนวคิดเราพร้อมเป็นนายทะเบียนให้กับทุกความรักเนื่องในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศหรือไพร์มันต์โดยสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศพร้อมให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทุกคู่ด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรและเคารพในคุณค่าของความรักทุกรูปแบบอย่างเท่าเทียมสำหรับสาระสำคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้แก่การเปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศสามารถสมรสและสร้างครอบครัวได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศการปรับถ้อยคำในกฎหมายจากชายหญิงสามีและภรรยาเป็นบุคคลและคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มตลอดจนการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายในด้านครอบครัวการฟ้องหย่าการเรียกร้องค่าทดแทนและสิทธิในการรับมรดกอย่างเสมอภาคขอเชิญชวนทุกคู่รักทุกคู่ที่ประสงค์จะสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถติดต่อจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นใกล้บ้านทั่วประเทศพร้อมรับบริการจากเจ้าหน้าที่ที่ยึดมั่นในหลักการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เลิศอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์เอาละจ้าครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมก็21:07 น.นะจ๊ะชั่วโมงที่2ยาวๆกันเลยเอ๊ะวันนี้ใครนะฮะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะสายน้ำใหม่แล้วก็พูดคุยในรายการด้วยนะฮะขอเพลงไปด้วยโทรเข้ามาโทรมาปุ๊บเปิดให้ฟังเลยนะตอนนี้แต่ถ้าโทรมาแล้วถ้ายังไม่คุยหน้าใหม่เดี๋ยวไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวให้โอกาสคนอื่นเขาก่อนเนาะพี่ๆเนาะนะฮะพี่ๆที่คอมเมนต์ทางแชทบอกว่าโทรไม่ติดอาจจะเป็นเพราะว่าสายมันซ้อนกันนะครับสายมันซ้อนกันต้องรอจังหวะดีๆนะฮะถ้าโทรเข้ามาแล้วก็ถ้าขอเพลงหน้าใหม่แล้วก็คุยสายหน้าใหม่ด้วยนี่จะให้โอกาสสิทธิพิเศษกันเลยนะครับผมทักทายทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะสวัสดีพี่อรุณด้วยนะจ๊ะแล้วก็เสียเปียก

0: เปียกเดี๋ยวจัดให้เด้อจ้าเด้อเสียเปียกเด้อรอจักหน่อยก่อนกันแล้วกันในช่วงนี้อย่าลืมนะครับผมสําหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยในสายหน้าใหม่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ําอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366ด้วยจ้าเด
1: ้อสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงค่ำเอ๋ยนะฮะของอาจารย์ยุ้ยมนาศักดิ์นะครับสังกัดเฟเนสมิวสิกครับคำร้องคำนองยุ้ยมนาศักดิ์เรียบเรียงเดอะเจสซี่ครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของอาจารย์ยุ้ยมนาศักดิ์เลยนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า

0: 300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่า
1: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับเราสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลุงอนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับ
1: วันนี้ลุงอนันต์โทรมาจากที่ไหนครับผม
4: ลาดพร้าว101โพแก้ว3แยก13คร
1: ับ โอ้ลาดพร้าว101ตอนนี้ลุงอนันต์ตอนนี้เป็นไงบ้างฮะอากาศมีฝนไหมจ๊ะในเมือง
4: โอ้ก็มีครับแต่มันฝนตกไม่หนัก
1: อ๋อตกไม่หนักปล่อยใช่ไหมจ๊ะ
4: ครับคร
1: ับอ๋อวันนี้ลุงอนันต์โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
4: รักคนชื่อเจี๊ยบครับของสายยันสัญญานะครับ
1: อ๋อรักคนชื่อเจี๊ยบของสายยันสัญญาเพลงนี้ลุงอนันต์พิเศษให้ใครบ้างครับเพลงนี้ครับ
4: ก็ให้ทุกคนที่อยู่ในของ95นะครับทั้งหน้าไมค์หลังไมค์และผู้ฟังทุกๆคนครับ
1: อ๋อได้เลยครับลุงอนันต์ครับก่อนฟังสายวันนี้ผมรบกวนลุงอนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
4: ได้ครับได้ครับ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยรา
4: และไอ้ไอยราร
1: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮะ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮะ
1: โอ้โหขอบคุณมากๆนะครับลุงอนันต์ครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
4: คร
1: ับ ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: เอาละครับผมสายหน้าไม้จากลุงอนันต์นั่นเองนะฮะขอเพลงเข้ามารักคนชื่อเจี๊ยบโอ้โหรักคนชื่อเจี๊ยบนี่ต้องรักใครสักคนแน่ๆเลยใช่ไหมจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับผมรักคนชื่อเจี๊ยบนั่นเองจ้า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ดอกกระเจียวพี่น้องช่วงนี้

0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:40 นะครับยังอยู่กับนุ่มหนามนคือเก่าพี่น้องนะครับทักทายพี่แต่ด้วยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังอ้าวพี่มังกรสวัสดีจ้ะใจดูดีด้วยนะจ๊ะหนูดีใจเย็นก่อนนะหนูดีนะเออใช่ไหมทำไมขอเพลงที่กำลังเปิดอยู่ใช่ไหมเออพี่ก็งงอยู่พี่ก็นั่งงงอยู่เมื่อกี้นี่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันนะเออเสียเปียกไปไหนมาเสียเปียกบอกว่าไปแอบหลับมาเสียเปียกผมเปิดไปแล้วนะผลงานเพลงเสียเปียกอะเสียเปียกมาทวงเพลงแล้วผมเปิดไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกเสียเปียกมาชั่วโมงที่สองใกล้จะหมดหักคะแนนแล้วก็หักคะแนนสวัสดีพี่เกศสุดาด้วยนะครับผมขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของเพชรคทาวุฒิเอ๊ะผมเปิดไปยังนะเพลงนี้ยังใช่ไหมเออยังเลยขอบคุณที่ยังอยู่รับชมรับฟังนะครับพี่แต่บอกว่าขอรางวัลที่1สัก2ใบเออเนาะผมสักใบเดียวก็ได้ผมขอใบเดียวก็โอเคแล้วนะพอให้ได้ซื้อขนมซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีใจละพี่อรุณบอกว่าไม่รอกันเลยนะอันนี้พี่อรุณหมายถึงใครเนี่ยหมายถึงผมเหรอเฮ้ยเศร้าจังเลย95ไม่ได้ซื้ออ้าวยากเลยพี่ดาวเออเสียดายเนาะเนี่ยพี่บอสงอนแอดมินให้หนักเลยทำไมก็ใช่มาเอออุตส่าห์แบบมาไลฟ์แล้วก็แบบแอบไปทำนู่นทำนี่เลยใช่ป่ะเอ้ยเรานี่ไม่ได้เลยนะหักคะแนนแล้วก็หักคะแนนเลยหักคะแนนอย่างเดียว สวัสดีพี่จรัสด้วยนะครับผมทักทายยินดีต้อนรับพี่จรัสด้วยนะดีเจใกล้มากคือดีเจอ๋อแน่นอนครับผมจะได้มองใกล้ๆไงจะได้เราจะได้รู้จะได้เห็นชัดใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูแล้วแบบสดชื่นในช่วงนี้อะไรประมาณนี้ก็เลยต้องดูใกล้ๆกันหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีครับถูกหวยไหมพี่บอสโอ้โหถูกสิครับถูกกินกันเลยทีเดียวนะไม่น่าพลาดเลยโอ้เศร้าเหลือเกินไม่น่านอนฝันเลยเนาะเสียใจนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะจ๊ะกับหนุ่มน้ำมนต์สำหรับพี่คนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับหรือว่าจะขอทางไลฟ์สดก็ได้เหมือนกันนะครับผมหนุ่มดีบอกว่าหักคะแนนพฤติกรรม 1,000 คะแนนโอ้น้อยไปคะแนนเต็มพี่ประมาณ10ล้านหักพันนึงเลยโอ้ไม่ต้องหักเต็มคะแนนเลยใช่ไหมเออยากเลยเอาละครับอย่าเพิ่งไปไหนนะช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตรี

0: างหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนท้ายชั่วโมงที่2จบชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณจริงๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะจ๊ะผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังขออภัยจริงๆครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือแล้วก็บางเพลงอาจจะซ้ำนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ฮะขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงนี้เพลงหวานๆนะในช่วงเพื่อนเพลงหวานๆนี้เพลงนี้ทุกคนน่าจะเคยฟังแน่นอนพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี้นะครับผมยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับมาเหมือนมาซื้อนนำกันนะครับพี่น้องครับอะไรครับผมพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4 ทุ่มใช่ไหมเวลาดี4 ทุ่มเจอกันแบบนี้นะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเอ้าวันนี้นะคะฝนตกนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะโอ้ยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำใครที่เข้ามารับชมผ่านทางไลฟ์นะคะก็อย่างแรกเลยที่มองเห็นก็คืออะไรคะสีเสื้อของดีเจสีแบบชมพูบานเย็นอะเลยเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังสดชื่นสดใสนะคะนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุด้วยนะคะฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะจ๊ะอ่ะวันนี้พูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยละกันนะคะก็เลือกมา3 งานเพลงเป็นแบบว่าความรักหวานหวานเนาะเป็นความหวังดีนะคะของทั้ง3 ศิลปินชายคุณภาพนี่นะคะเปิดมาด้วยพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะกับคนดีของเธอนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนแบกรักพี่แจ็คธนพลค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอยากให้เธอเข้าใจไหมพิรมพรนั่นเองนะคะก็เป็น3 งานเพลงทักทายคุณผู้ฟังช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนั่นเองค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมมีเพลงพิเศษพิเศษมอบให้กับคนพิเศษนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-248-1366 02-248-1366นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะสำหรับสายชิวฮิวใจเนาะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน้าไมค์นะคะแล้วก็ขอเพลงพิเศษพิเศษเนาะนะคะเดี๋ยวขอหน้าไมค์ปุ๊บเปิดให้ปั๊บเลยก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้แป้งนะคะก็รอรับสายสแตนบายอยู่แล้วหลังไมค์นะคะสายกำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะตันฝากนิดนึงเท่านั้นคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์เนาะที่ถูกต้องให้ทันนิดนึงนะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเผื่อว่าชั่วโมงนี้เราจะได้สายไหมนะคะทีมงานก็จะโทรกลับไปเนาะนะคะชั่วโมงละ1 สายนะคุณผู้ฟังขานะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ชั่วโมงนี้จริงๆก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังมีอีก1 สายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะทาง Facebook Live ของเราด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะหันมาปุ๊บไม่เจอหน้าตัวเองตกใจ เดี๋ยว refresh หน้าจอแป๊บนึงเอ้าไปไหนละเดี๋ยวเอาใหม่ กำลังว่าจะทักทายคุณผู้ฟังหันหน้ามาปุ๊บหายไปละหายไปซะละอ้าวมาแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายพี่สุนิสานะคะพี่กฎชมนนะคะแล้วก็พี่เลิฟตวยนะเจ้าโอ้โหบอกว่าชอบ3 เพลงต้นชั่วโมงมากๆนะคะพี่เรดมี่บอกว่าวันนี้ดีเจสดใสมากใช่ไหมคะสีเสื้อคุณเนี่ยสุดๆนะคะน้องหนูดีบอกโอ้โหสีแสบตาจัดเนาะนะคะสวัสดีคุณกริตติสันหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่โสภานะคะพี่มาดาพี่สุภาพบุรุษ3 ล้อซิ่งนะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยฟังทุกคืนครับวันนี้ภูเก็ตฝนตกทั้งวันเลยครับโอ้โหชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำสวัสดีน้องแชมป์สีสุขด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญพี่อัญชลีนะคะวันนี้3 งานเพลงต้นชั่วโมงถูกใจหลายๆคนดีใจจังเลยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ขายบ้านสวนนครเมืองจันทร์ด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะที่เพจแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่นะยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคะตันฝากด้วยแล้วก็ยังมีอีก1 ช่องทางสำหรับใครที่

อยากจะพิมพ์ข้อความทักทายเข้ามาทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะกำลังรีเซ็ตระบบแป๊บหนึ่งนะอยากจะอ่าน SMS ก่อนนะคะ4689400นะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยอาจจะไม่ถนัดโทรคุยเสียงจะมีเขินอายบ้างอะไรเงี้ยพิมพ์ข้อความเข้ามาดีกว่านะคะก็เชิญได้เลยนะคะมีข้อความเข้ามาแล้วนะบอกว่าขอเพลงเกลียดคนสวยหนูมิเตอร์จากน้องต้องระยองนะคะแล้วก็เขามาเพิ่มเติมสวัสดีค่ะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันจากพีวีพาด้วยนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยตอนนี้ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามารับสายหน้าใหม่กันค่ะเมื่อสักครู่นี้เนาะ3งานเพลงต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงหวานๆซึ้งๆนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆขยับจังหวะขึ้นมาดีกว่าคือวันนี้ตั้งใจว่าอยากเปิดเพลงสนุกๆของพี่ฝนธนสุนทรสักเพลงหนึ่งคุณผู้ฟังคือก่อนหน้านี้เนาะหลายๆคนก็จะคุ้นชินกับอย่างเช่นตอนนี้เธออยู่ไหนอะไรเงี้ยโลเลแล้วก็มีมันสวยดีอะไรเงี้ยต่างหลายเพลงแต่ตอนเดี๋ยวไปเจอเพลงนี้เครื่องเคยร้องเมื่อสมัยร้องวงดนตรีลูกทุ่งเมื่อนานมากแล้วนะคะเพราะเพลงพี่ฝนเนี่ยโอ้โหทั้งเพลงช้าเพลงไวเนี่ยมีเยอะมากๆแล้วก็ดังทั้งนั้นเลยนะคะแต่ท่านแบบอุ๊ยตั้งแต่มาจากรายการวิทยุเนี่ยยังไม่เคยเปิดเพลงนี้เลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงแต่แบบพอเลื่อนไปเจอแล้วเราก็นึกถึงตอนสมัยที่ร้องอยู่ที่วงดนตรีลูกทุ่งนะคะอย่าห่วงฉันเลยฝนธนสุนทรจัดให้ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: นี้นะคะต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเราก็มารออยู่แล้วนะจ๊ะนะคะจากจังหวัดตรังนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณป้าจำปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออเราเคยคุยกันแล้วเนาะคุณป้าย
1: ังค่ะ
0: ยังเหรออุ๊ยงั้นก็เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว้าวสวัสดีอีกครั้งนะคะคุณป้าคุณป้าจำปีโทรมาจากจังหวัดตรังเลย
1: อยู่จังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนค่ะ
0: ค่ะมีหมูย่างมาฝากไหมคะคุณป้าม
1: ีค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเวลามีคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการโทรมาจากจังหวัดตรังค่ะคุณป้าหนูก็จะถามแบบนี้ตลอดเลยถามหาแต่หมูย่าง
1: หม
0: ูย่างเซลเล่นค่ะคุณป้าค่ะที่ตรังวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมคะคุณป้า
1: ฝนตกทุกวันเลยลูก
0: อ๋อทุกวันเลยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำจะได้นอนหลับสบายเนาะไม่ร้อนเนาะคุณป้าเนาะ
1: ค
0: ่ะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะได้คุยสายหน้าไมค์กันค่ะคุณป้าเคยโทรเข้ามาบ้างไหมคะมีฝากเพลงฝากเบอร์เอาไว้บ้างไหมคะก่อนที่จะได้คุยกัน
1: เคยค่ะ
0: แต่ไม่ได้คุยใช่ไหมคะมันอาจจะเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมคะมีฝากมาบ้างอยู่เน
1: า
0: ะจ้าปกติคุณป้าฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะรายการของเรา
1: ฟังตลอดค่ะ
0: กลางวันด้วยกลางคืนด้วย
1: จนถึงน้องอะไรน้องผู้ชายชื่ออ
0: ๋อพี่เพชรหรอ
1: คือน้องเพชร
0: อ๋อน้องเพชรนะคะถึงประมาณโอ้ตีสี่ตีห้าเลยนะคุณป้านอนดึกนอนเช้าเลยโอ้โหโอเคค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณจะอะไรนะจ๊ะ
1: ป้าเป็นได้กำมาได้ป้าเป็นคนพิการ
0: อ๋อก็ไม่เป็นไรก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะค่ะแล้วอยู่กับใครคะคุณป้าอยู่ที่บ้าน
1: คนเดียวค่ะ
0: โอ้อยู่คนเดียวนะแต่ไม่ต้องกลัวเหงานะเปิดเพลงฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้หนึ่งเพลงคุณป้าบอกอยากฟังเอาเปล่าของมอสคำหมากบินเหรอคะ
1: ได้ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเพลงแบบวัยรุ่นเลยนะคะคุณป้าโอเคจ๋า
1: พ่อวัยหนุ่มจากคนนคร
0: ค่ะ
1: น้องเปิ้ล
0: ค่ะมอบให้ใครอีก
1: อำเภอภูพาน
0: จ้ะ
1: คนเดียว
0: โอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณป้าจำปีมากๆนะคะจ๋า
1: ให้ดีเจทุกคนด
0: ้
1: วย
0: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณป้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: จ้าม
1: ีความเจริญนะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจนะคะกับงานเพลงสนุกๆที่คุณป้าจำปีแนะนำเข้ามาเอาเปล่าเอาจ้ะเปิดเลยจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะกับคุณป้าจำปีนะคะนะคุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายนะจ๊ะก็โทรเข้ามาตอนนี้ก็ได้นะคะตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะจ๊ะนะคะพี่เอสุดหล่อบอกว่าน้องลูกตาลสวยมากเลยเสื้อหรือเปล่าอาจจะเป็นทั้งเสื้อเหมือนตอนนี้เหมือนลอยได้ละเสื้อพี่พรชัยสวัสดีจ้านะคะพี่นันทาบอกสวัสดีสวีดัตสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะนี่ทักทายนะคะแล้วก็พี่เชื่องชนะแก้วนะคะน้องนายบอยด้วยนะจ๊ะพี่วิจิตรนะคะแล้วก็มีพี่หนูเพียรจ้านะคะคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะทักทายเข้ามาส่งดาวมาระยิบระยับเลยนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะทางเพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะมีหลายๆคนบอกว่าอยากเห็นบรรยากาศจากงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้นะคะมีการอัปโหลดรูปภาพกิจกรรมในวันงานเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นภาพบรรยากาศการมอบของนะคะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะการเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยนะคะก็อิ่มอกอิ่มใจนะคุณผู้ฟังมีความสุขกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะอ่ะนะสำหรับใครที่นะคะไม่อยากพลาดกิจกรรมเนี่ยนะคะติดตามได้เลยทุกช่องทางนะจ๊ะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมนี่น้องแวนว้าวนะจ๊ะบอกทักทายพี่ตาลสวยสวยเธออยากได้เสื้อฉันละสิพูดแบบเนี้ยน้องแวน สวัสดีพี่เอกด้วยนะคะบอกสวยจังดีเจเฮ้ยทำไมวันนี้มีทุกคนชมเนี่ยมันยังไงเนี่ยนะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะนะคะว่าการฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะไปกันต่อดีกว่าตอนนี้งานเพลงหลังไมค์เยอะกันเลยทีเดียวพี่สุเทพจากจังหวัดพี่สุเทพจากจังหวัดแพร่นะคะแนะนำเพลงของพี่แมงปอชุนทิชาสาวนครชัยศรีจัดให้เลยจ้า

0: on life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะสดชื่นเลยล่ะนะคะคุณผู้ฟังนะคะจากสาวนครชัยศรีนี่มาต่อกันที่สาวรามยามเย็นนะคะ

0: สำหรับเสียงปรบมือด้วยวันนี้ก็มีศิลปินเพื่อนน้องวิวมาอีกคนหนึ่ง
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โอ้โหหน้าเวทีเต้นกันขาควิดเลยนะคะสองงานเพลงสนุกสนุกค่ะจัดให้นะคะก่อนหน้านี้กับก็มาดิคะเนี่ยงานจากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะแล้วก็ที่จบไปกับสวยขยี้ใจนะคะที่พี่หนึ่งรงก๊อกนะคะแนะนำเข้ามานะคะจาก3ศิลปินบุ๊กสุภการทิดแอมและมอสคัมมากบิน
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากเข้ามาจากคุณเอ็มนะคะพี่เอ็มจากนครศรีธรรมราชโอ้วันนี้มีสายจากนครศรีธรรมราชหลายสายเลยทีเดียวนะคะจัดให้พี่เอ็มเลยนะสำหรับมหาลัยวัวชนงานจากพัทลุงนะคะในช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะและใครที่มีเพลงพิเศษอยากจะฟังเพิ่มเติมนะคะรวมถึงจ้องสายหน้าใหม่นะจ๊ะ02 248 1366โทรเข้ามาได้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าอยู่กันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะตอนนี้23นาฬิกา2นาที2นาทีเนาะห่างกัน2นาทีเองแป๊บเดียวนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุด้วยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะจ๊ะอ้าวชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากมหาสารคามเด้อจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่สุนทรนะคะ
5: ใช่ครับ
4: โอเคค่ะพี่สุนทรรอนานนิดนึงเลยเนาะเมื่อกี้นี
5: ้ครับไม่เป็นไรครับ
4: ขอบค
5: ุ
4: ณ
5: ครับ
4: ขอบคุณมากมากค่ะพี่สุนทรค่ะเรา
5: ดีเจนะครับ
4: โอ้โหยินดีค่ะเราเคยคุยกันหรือยังคะก่อนหน้านี้
5: ก็เคยครั้งหนึ่งแล้วครับได้ครั้งที่สองครับ
4: อ๋อแสดงว่าก็น่าจะนานพอสมควร
5: ครับนานพอสมควรครับพอโทรไม่ค่อยติดนะครับ
4: โอ้โหขอโทษด้วยจริงๆค่ะพี่สุนทรขาคือบางครั้งก็สายชนกันโอ้นะคะโอเคค่ะวันนี้นานๆทีค่ะพี่สุนทรจะมีสายจากมหาสารคามมาหานะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ที่มหาสารคามค่ะฝนตกไหม
5: ไม่ตกเลยครับไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับ
4: โอ้โหแสดงว่าสายฝนเนี่ยไปอยู่ทางใต้เยอะเลยวันนี้กับทางกรุงเทพยังไม่ไปทางภาคอีสานเลยเนาะ
5: ร้อนตับแลบเลยครับเนี่ย
4: ตับแลบไม่ได้ยินคำว่าร้อนตับแลบมานานมากๆพี่สุนทรคะคือมันร้อนมากจนแบบตับต้องแลบออกมาเพื่อระบายอากาศ
5: เพื่อรับลมครับ
4: เพื่อรับลมโอ้นะคะนะแล้วทำอะไรอยู่ที่มหาสารคามคะพี่สุนทร
5: ก็ทำนา
4: เป็นของตัวเองเลยไหมคะ
5: ครับ
4: โอ้อย่าบอกนะว่าตอนนี้อยู่ที่เถียงนา
5: เปล่าครับตอนนี้อยู่ที่บ้าน
4: อ๋ออยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่ามีพี่ๆแฟนรายการหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอยู่นอนฟังอยู่ที่เถียงนานะอากาศดีมากอย่างเงี้ยเขาก็มาอวดหนูไงว่าแบบอยู่ต่างจังหวัดอากาศดีเงี้ยเราก็อิจฉาเขาไงเราก็อยากไปเที่ยวบ้าง นะคะแต่ก็นะต้องรอฝนอีกสักนิดนึงก็แล้วกันแล้วช่วงนี้ทำนาด้วยไหมคะพี่สุนทร
5: ทำครับ
4: แล้วเรื่องน้ำเรื่องอะไรเป็นยังไงบ้างคะต้องทำยังไง
5: รอฝนเนี่ยฝนไม่ตกเลย
4: แต่ถ้าไม่ตกจริงๆก็ต้องแบบต้องสูบน้ำต้องอะไรด้วยใช่ไหมคะเห็นมีพี่หลายๆคนเขาบอกนะคะก็เอาใจช่วยค่ะนะคะคิดว่าเดี๋ยวพระพิรุณน่าจะกำลังเดินทางนะคะพาทีมงานเดินทางไป
5: กรุงเทพไปตกทำไมที่กรุงเทพ
4: นั่นน่ะสิเนี่ยหนูก็คิดอยู่เนี่ยอสมทเนี่ยเจิ่งทุกวันเลยช่วงนี
5: ้
4: หนูแทบจะต้องว่ายน้ำมาจัดรายการเลยนะพี่สุนทรนะ
5: ตกกรุงเทพว่าทำให้รถติดเปล่าน
4: ั่นน่ะสินะคะไปตกที่เขาทำการเกษตรโอ้ดีกว่านะคะก็นะเป็นกำลังใจให้นะคะหนูว่าเดี๋ยวอาจจะนี่แหละนะคะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ฝนน่าจะกำลังเดินทางมาละนะคะโอเคค่ะวันนี้1งานเพลงค่ะพี่สุนทรค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
5: 16ย่อนย่อนครับ
4: เลยเหรออุ้ยเพลงนี้เขาเพาะนะคะ
5: เพาะมากครับเพลงเนี้ย
4: ขอบคุณมากๆค่ะ16ย่อนย่อนก็เป็นเพลงที่แต่มีโอกาสได้นำมาร้องนะคะในอัลบั้ม The Man City Leon Project ค่ะแล้วก็ต้นฉบับก็คือแม่ดวงใจเมืองสิงห์นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้นะคะกับเวอร์ชันลูกตาลเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ครับ
4: โอเค
5: ของลูกตาลนะครับ
4: ได้ค่ะพี่สุนทรอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: จะให้ FC 95ทุกคนนะครับทั่วโลกนะครับทั่วประเทศนะครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยครับที่รับสายเมื่อกี้น้องหลังไมค์ทุกคนเลยครับ
4: ได้เลย
5: ที่รับสายครับแล้วก็ดีเจทุกคนของขึ้นนะครับ
4: ขอบคุณมากๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงพร้อมๆกันค่ะพี่สุนทรเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สุนทรพูดตามหนูเลยนะคะ
5: ค่
4: ะขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอรา
5: และไอ้ไอรา
4: อ่ะฮ่า
5: อ่าฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: อันนี้ขอ
5: ยาลาอ่าฮ่า
4: โอ้โหกำลังจะบอกขอเด็ดเด็ดเลยนะเขาจัดให้เลยนะไอยาลาอ่าฮ่านี
5: ่โอ้โหเขาฟังทุกวันทุกคืนนะครับ
4: ฟังทุกคืนเลยขอบพระคุณมากๆนะคะก็ฝากติดตามนะคะ
5: น้องเมย์มาจัดแทนน้องอะไรนะลืมชื่อแล้วตอน5โมงเย็นน่ะ
4: ตอน5โมงเย็นวันไหนคะวันนี้เหรอคะ
5: วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์อ่ะ
4: อ๋อหนูเหรอคะหนูเหรอ
5: จะจัดแทน
4: อ๋อพี่กอนพี่ก็คู่กับพ่อชายใช่ไหมคะ
5: ใช่คร
4: ับ อ๋อพี่สุนทรมีโอกาสได้เข้ามาฟังอยู่ใช่ไหมคะ
5: ก็ฟังทุกวันนะคร
4: ับฟังทุกวันเนาะได้เลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะเนี่ยฮะก็มีเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายการสำหรับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มร่วมกับพ่อชายเมืองสิง
5: คร
4: ับ นะคะ
5: ช่วงเย็นจะโทรไม่ติดจะขอเพลง16หย่อนๆเนี่ยแหละคร
4: ับ อ๋อวันอาทิตย์เหรอคะ
5: คร
4: ับ ได้ๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะ
5: คร
4: ับ ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากๆเลยนะคะ
5: คร
4: ับค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: น่ารักมากๆเลยเอ้าจัดให้ค่ะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยค่ะฟังกันแบบเพลินๆเลยในช่วงนี้แล้วก็เป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ด้วย

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงพร้อมเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานจากเบียร์วรวุฒินะคะกับบุพเพสันนิวาสนะคะเป็นเพลงเก่าที่ยังคงมีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาเรื่อยๆเลยเพลงนี้นะคะวันนี้นะคะสำหรับบุพเพสันนิวาสจากพี่หน่อยนครพนมนะคะก่อนหน้านั้นกับเพลงรักเก่าข้างกองฟางนะคะน้องไรอันกาดบัณฑิตนะจ๊ะจากใครเอ่ยรักเก่าข้างกองฟางอยู่ไหนแล้วจากพี่มนัสนะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีเฝ้าไข้ใกล้เตียงสายันสัญญานะคะพี่อนันต์จากจังหวัดน่านค่ะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะจากสายหน้าใหม่กับ16หย่อนๆลูกตาลชนิชาเองนะคะขอบคุณทั้ง4สายเลยนะคะที่ฝากเพลงเข้ามานะคะแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกในหนูทยอยจัดให้เนาะนะคะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่สีน้อยนนท์นะคะเข้ามาแล้วก็ส่งหัวใจรัวๆเลยนะคะมีใครเพิ่มเติมพี่นักรบนะคะพี่ฮารุณหามาบอกแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากๆค่ะพี่จรัสนะคะสวัสดีค่ะหลายๆคนอยู่กันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะพี่สุธีบอกเพลงเพราะมากๆครับนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยน้องแชมป์ด้วยนะคะ มีพี่ๆน้องๆหลายคนบอกกรี๊ด16หย่อนๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณดาวทั้ง10ดวงจากปิ้นเลิฟตัวนะเจ้านะคะคุณแจ็คบอกอยากพูดหน้าไมค์กับดีเจใฝ่ฝันมานานแล้วนะคะขอเติมเงินก่อนได้เลยนะคะถ้ามีโอกาสก็โทรเข้ามานะคะพี่นางหนูวันสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วเรียบร้อยพี่หนูเพียรด้วยสวัสดีค่ะน้องนายบอยบอกนครศรีธรรมราชฝนตกตกเพิ่งหยุดไปหรอคะถ้าพี่ดันอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่เลิฟบอกรอพระพิรุณพิโรธไม่ต้องพิโรธเอาแบบสบายๆชิวๆก็พอนะคะให้แบบว่าได้ตกลงมาให้พี่ๆเกษตรกรได้ชุ่มชื่นหัวใจหน่อยเนาะนะคะพี่มะนาหวานสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ฮารุด้วยนะคะบอกอยากฟังฝนตกที่หน้าต่างของพี่เสกโลโซโอ้โหเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยแล้วก็พี่สุรีด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยค่ะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้กับทาง SMS ดีกว่านะคะขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วแหละนะคะโอ้ยนี่หนูพลาดไป1ข้อความด้วยตอน 3:53 นาทีเนาะ 21:53 นาทีนะเขาบอกว่าน้องลูกตาลขอเพลงจากใจต้นข้าวนะคะจากพี่แมวหนามแดงดินะหนามแดงหนามแดงสมุทรปราการใช่ไหมโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แมวด้วยนะคะแต่ว่าขออนุญาตจัดเพลงนี้ให้น้องต้องระยองก่อนกันละกันนะคะงานจากพี่หนูมิเตอร์เหมือนเขาจะบอกเราเป็นในๆนะ

0: อย่าเกลียดกันเลยนะคะ เวลาเปิดเพลงนี้ที่ไรเหมือนเขาแอบบอกเราหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่ารักกันไว้นะคะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ สวัสดีพี่รัตวันเพิ่มเติมค่ะเขาบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนน่ารักนะคะแล้วก็น้องหลังใหม่และทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เดย์อภิเชษด้วยนะคะทักทายเข้ามาพร้อมกับแนะนำงานเพลงของพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะน้ำตาแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงของจอคิวฮิต
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะจากศิลปินรวงข้าวอัญชนาค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับขี้เล่าบอกขี้ตั๋วเดี๋ยวไปฟังนะคะจากสังกัดท็อปไลน์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยดิวพีรพลแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะคะปะมันสิเป็นจังใดเนาะขี้เล่าบอกขี้ตั๋ว

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้นะคะเพลงฮิตจากมหานครชาร์ตของเรานะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเอาเป็นว่า2เพลงที่แบบมีจังหวะได้ขยับร่างกายกันสักนิดนึงแล้วกันดึกแล้วเนาะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังที่กำลังทำงานอยู่นะคะกำลังขับรถกำลังเดินทางกำลังนะยังไม่ใช่เวลานอนเอาง่ายๆนะคะกระตากำลังจะปิดนะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ค่ะพิมพ์ดาวมหานครนะคะเพลงนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่19นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเต้ยก่อสร้างจอยรวมมิตรนะคะเพลงนี้ยังคงฮิตอย่างต่อเนื่องค่ะอยู่ในฮิตที่5นะคะจากสังกัดซองเดอจ้าอ้าว2เพลงกันเลยค่ะจุ๊จ้า

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขอฟ้าจัดสรรนะคะงานจากน้องเบลนิพาดานะคะถือว่าเป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นลูกทุ่งอีสานฟิวชั่นนะเพราะว่ามีการผสมแบบว่าเป็นบีทฮิปฮอปอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยเก๋ไก๋สไลเดอร์เลยแหละเพลงนี้นะคะไม่ได้เปิดนานเลยโอ้ยหยิบมาเปิดดีกว่านะคะก่อนที่จะกลับบ้าน แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมทิชาด้วยนะคะขอบคุณนะคะหลายๆข้อความทักทายกันเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ม
2: ี
1: จำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามาทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่มิตรชัยเนี่ยบอกว่าเพื่อนเพลงหวานเนี่ยอยากฟังอยากให้รู้ว่ารักเธอของจอห์นนี่อันวานะคะ When I'm Falling in Loveจัดให้เลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมค่ะ4 ทุ่มนะดีเจลูกตาลชนิชาวนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: าความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ผลงานเพลงนี้นะคะบุคคลทั่วไปจากลำเพลินและโตโน่ไม่ค่อยได้ยินโตโน่ร้องเพลงสักเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้นหูเลยนะคะ3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะไม่มีประโยชน์จากบ่าววีนะคะตามมาติดๆกับคนมีประวัติจากหลวงไก่และปิดท้ายเมื่อสักครู่นี้นะคะบุคคลทั่วไปลำเพลินฟีเจอริ่งกับโตโน่ผลงานช่วงนี้3ผลงานเพลงรัวๆในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับน้องเมย์ทิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะอยู่กันยาวๆจนถึงตี2เลยวันนี้เข้าสู่วันที่3มิถุนายนแล้วนะคะก็ใครที่ได้เล่นกิจกรรมกันไปเมื่อวานนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาทบคะแนนในวันนี้ด้วยกันละกันเนาะวันนี้นะคะตัวอักษรของการขอเพลงคือจอจานนะจ๊ะจอจานใครคิดชื่อเพลงออกรีบโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366จอจานเมื่อวานมีรอเรือไปแล้วดอเด็กไปแล้วนะคะตอนนี้มาเป็นจอจานบ้างมาดูซิว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยจะนึกผลงานเพลงอะไรออกนะคะส่งมอบผลงานเพลงดีๆนะคะผ่านทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์มาขอเพลงก็ดีนะคะหรือจะเป็นข้อความก็ได้นะผ่าน SMS 4689400ย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ4689400นะคะหรือช่องทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะจ๊ะวันนี้ก็คึกครื้นนะก็เข้ามาถ่ายกันได้นะคะมีคนบอกว่าภูเก็ตฝนหยุดตกแล้วจ้านะคะแต่ว่าวันนี้นี่มีข่าวสารอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะมีเรื่องเด็กหลงหายไปจากบ้าน2คนใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของฝนฟ้าฝนที่ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องของฟ้าผ่านะคะฟ้าผ่าวันนี้นี่รู้สึกว่าจะมีข่าวค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นขับอยู่กลางถนนล่าสุดนี่น่าจะเป็นราชวิภานะคะเป็นหนูจะใช้ว่าว40แกอุบัติเหตุนะคะฟ้าผ่าประชาชนตรงสะพานราชวิภาเป็นมอเตอร์ไซค์กำลังขี่อยู่ดีๆเลยคุณผู้ฟังอยู่ดีๆก็เปรี้ยงแล้วพี่เขาก็ล้มลงนะคะตอนนี้หนูยังไม่ได้เช็คว่าล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าพอดูแล้วก็แอบตกใจเหมือนกันว่าอุ๊ยลงมาได้ยังไงนะฟ้าลงมาอย่างนั้นได้ยังไงนะคะแต่ล่าสุดนี้มีรายงานว่าพบแผลที่คอนะคะมีรอยไหม้ที่ใบหูแล้วก็ตรงศีรษะนะคะจะเป็นสร้อยคอเป็นสร้อยพระนะคะทำจากสแตนเลสซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวนะมอเตอร์ไซค์นี้ก็หมวกกันน็อกนี่ก็เขาบอกว่ามันมีโลหะด้วยนะคะแต่เท่าที่สันนิษฐานกันต่างๆนานามานี่ก็คือไม่น่าเกี่ยวเลยน่าจะเกิดจากเขาเรียกว่าวิ่งอยู่บนที่ที่มันโล่งแจ้งบนสะพานสูงขณะที่ฝนตกหนักนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าได้คือพื้นที่เนี่ยมันสูงเด่นมากนะคะแล้วก็อาจจะเกิดประจุไฟฟ้าในอากาศแบบมันเคลื่อนที่มาตามเส้นทางอ่ะแล้วมันก็เลือกลงตรงพี่เขาพอดีตอนแรกก็มีคนถามนะว่าพี่เขาแบบว่าใช้โทรศัพท์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต่างๆใช่ไหมน้องเมย์ก็จะบอกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าฝนมันตกหนักมากพี่เขาก็เก็บโทรศัพท์เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ถูกผ่ามากลางลำเลยทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะพลิกคว่ำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ค่อนข้างจะสาหัสเลยโดยที่มีอาสาสมัครกู้ภัยนะคะจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเนี่ยเขาก็ส่งต่อไปยังกู้ชีพของจุฬาภรณ์นะคะก็ไปที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นต่อไปนะซึ่งว่าโหถ้าเป็นเราเนาะไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมันเกิดจากอะไรเลยอะเอาเป็นว่าถ้าฝนตกหนักนะคะก็อย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งขนาดนี้ก็แล้วกันโดยเฉพาะจักรยานยนต์นะเห็นในคลิปเนี่ยพี่เขาขับมาฝ่าแบบว่าฝนค่อนข้างหนักเลยนะคะแล้วก็มีอีกข่าวนึงที่เขาเสียบชาร์จโทรศัพท์แล้วโดนฟ้าผ่ามากลางบ้านใช่ไหม
แล้วพี่เขากำลังแบบว่าเล่นโทรศัพท์อยู่อันนั้นก็มีสายไฟเป็นตัวนำนะคะก็โอ้ช่วงไฟฝนฟ้าอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังกันด้วยละกันเนาะแล้วก็รวมถึงข่าวเด็กๆหลงเด็กๆหายออกจากบ้านนะคะล่าสุดก็มีน้ององุ่นใช่ไหมเสียชีวิตไป1 รายเนาะแล้วก็มีอีกน้องอีกคนนึงที่ยังตามหาอยู่นะคะซึ่งโอ้โหเด็กมีตั้งแต่2 ขวบ7 ขวบอย่างเงี้ยเนาะต้องดูแลกันดีๆนะเด็กเล็กๆนะคะเห็นบอกว่าเดินออกไปซื้อขนมเองอะไรเองเนี่ยถ้ามันต่อให้มันใกล้บ้านแค่ไหนนะคะถ้าเขาจะออกไปเนี่ยก็ควรจะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดเวลาเนาะอ่ะ1 ผลงานเพลงนะคะในช่วงรอสายนะจ๊ะหลังจากที่บอกจอจานไปแล้ววันนี้โอ้โหได้เลยได้เลยวันนี้มาเยอะวันนี้มาเยอะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้สายหน้าใหม่นะคะและอักษรถัดไปจะเป็นตัวอะไรนะวันนี้มี อ่ะ1 ผลงานเพลงในช่วงรอสายก่อนละกันเนาะรักเก่าที่บ้านเกิดนะคะจากเอกชัยศรีวิชัยค่ะใครที่ยังอยากจะร่วมกิจกรรมกับเรานะคะรีบโทรมาได้เลย022481366เดี๋ยวระหว่างนี้น้องเมย์นั่งจดชื่อทำโพลก่อนละกันนะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: แล้ววันนี้นะคะก็มีคนมาร่วมเล่นกิจกรรมกับเราเยอะแยะมากมายจอจานนะคะมีตั้งแต่เพลงจันนะก็มีพี่วิชุดานะคะจากสุโขทัยบอกมานะมีพี่เน่งบึงกลุ่มนะคะบอกว่าจดหมายจากแนวหน้านี่ก็ถือว่าถูกถือว่าถูกนะคะมีเจตุ้ยนะคะจากลาดกระบังลาดกระบังนะคะวันนี้ให้เบอร์มาแล้วแต่ก็ไม่ยอมรับสายหน้ามาอยู่ดีเขาบอกว่ากลัวดีเจแกล้งหนูก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นซะหน่อยหนูก็ออกจะเป็นคนเรียบร้อยซะขนาดนี้นะคะมีจักรยานคนจนนะคะยอดรักด้วยมี

0: ใช่ครับ
1: เออเมื่อวานเป็นดอเด็กใช่ไหมดอเด็กเมื่อวานแนะนำเป็นเพลงอะไรนะคะ
0: เพลงแรกอะไรนะลืมละ
1: ดอเด็กอะดอเด็กหนูก็จำไม่ได้ละแต่ว่ารู้ว่ามีชื่ออยู่มีชื่ออยู
0: ่ดอเด็กเพลงที่ซ่องไม่ใช่นะอ๋อ
1: ใช่แต่
0: เพลงดอเด็ก
1: เพลงแรกเป็นรอเรือ
0: ใช่
1: แต่พี่อะเนี่ยตอนที่พี่เล่นอะเป็นดอเด็ก
0: ใช่ครับ
1: ใช่ใช่จดอยู่นะคะให้รู้ไงให้รู้ว่าหนูจดจริงๆนะนะคะแล้ววันนี้ได้เป็นสองฉลากที่จะใส่ลงไปโอเควันนี้นะคะเมื่อวานนี้เขาดอเด็กไปแล้วเด๋อเดียงดังเนาะแล้วเขาก็จบที่จอจานวันนี้ผลงานเพลงที่แนะนำคือ
0: ใจสารภาพครับ
1: ใจสารภาพจ้าพี่
0: ว่ามีน้องเมย์คนเดียวอะไรเงี้ย
1: น้องเมย์นี่หมายถึงเมย์หลังไมค์หรือเมย์หน้าไม
0: ค์อ๋อเมย์ที่รักไม่ใช่เมย์ที่ชานะครับ
1: อ๋อแล้วเมสุกะล่ะ
0: อ๋ออันนั้นด้วยครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวน้องเมสุกะเขาน้อยใจเขาไม่รับสายนะ
0: อ๋อไม่เป็นไรครับ
1: แล้วจะส่งต่ออักษรอะไรดีล่ะคะใจสารภาพอ่ะ
0: เอาอะไรดีอ
1: ่
0: ะ
1: แค่เพียงสมมติว่าหยุดคบกันใช่ปะใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข่ขอไข่ดิใช่ไหมขอไข
0: ่ขอไข่ก็ได้
1: หรือขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจอ้าวจอจานอีกแล้วอยู่ใกล้จนชินไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกลหรือกอไก่ดีอ่ะให้เลือก
0: กอไก่ก็ได้ครับเพลงเยอะดี
1: โอเคกอไก่นะเพราะฉะนั้นสายที่สองของวันนี้จะต้องเป็นกอไก่โอเคเดี๋ยวเราไปจดก่อนนะจดไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ยขอเล่นกิจกรรมเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมคนเขาแนะนำมีเพลงจันจดหมายจากแนวหน้าจือบอจักรยานคนจนจับใจจีบได้แฟนตายแล้วนะก็จดฉลากให้เรียบร้อยนะคะ1ครั้งสามารถเล่นได้อีกเล่นได้เรื่อยนะเพื่อจะสะสมฉลากให้เยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนะคะวันที่30มิถุนาจะมาจับฉลากกันว่าใครจะได้ของรางวัลไป
0: ครับ
1: เนาะนะคะ
0: และจะรอครับจับใจครูเมย์ครับ
1: สุพรรณเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกไหมคะ
0: ไม่ตกครับตกแต่เมื่อวาน
1: โอ้แต่วันนี้กรุงเทพและปทุมธานีนี่คือตกยับยับเลยนะ
0: ครับ
1: สบายนอนฟังเสียงฝนสบายสุพรรณก็ร้อนนะสิ
0: ไม่ร้อนนะครับวันนี้แดดไม่เท่าไหร
1: ่แดดไม่เท่าไหร่
0: แต่ไม่มีฝน
1: ได้ไม่มีฝนนะโอเคนะคะร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าจะเล่นอีกไหมเนี่ย
0: เล่นครับเล่นไปเรื่อย
1: ๆสองฉลากแล้วนะ
0: เป็นกว่าน้องเมย์จะบอกหยุดได้แล้ว
1: หยุดได้คือวันที่30เอ้ยบางคนอาจจะ30ฉลากเลยก็ได้ที่อยู่ในโหลเราก็ไม่รู้เล่นทุกวันไงเผื่อก็ยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากหนูก็ไม่รู้หนูก็ลุ้นแทนเหมือนกันนะเนี่ยนี่2วันนี้ไม่คิดว่าคนจะเล่นเยอะขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันเนาะโอเค
0: พอคนเข้าใจก็จะเล่นเยอะไปเรื่อยๆครับ
1: ตอนนี้คนอาจจะยังไม่ค่อยเล่นเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเข้าใจก่อนเล่นก่อนมีสิทธิ์ก่อนโอเคค่ะคุณพี่ค่ะติดตามมายาวนานเนาะ
0: ครับนานแล้วครับ
1: นานแล้วครับแล้วจะติดตามตลอดไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ใจสารภาพมีหลายเวอร์ชันมากเลยมีปาวลีมีต่ายมีนันทิดาแล้วก็ก๊อตจักรพันธ์เอาเวอร์ชันใครดีครับ
0: ของก๊อตก็ได้ครับ
1: พี่ก๊อตเนาะโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะจ๊ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณ
0: น้องเมย์เลยแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคลื่นนี้เลยครับแล้วก็ให้น้องเมย์หลังไมค์ด้วย
1: ได้เลยครับขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะจัดให้จอจานนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากสายนี้เป็นต้นไปจะต้องขอเพลงเป็นตัวกอไก่ตอนนี้ยังไม่มีนะในลิสต์ยังไม่มีกอไก่นะเพราะฉะนั้นถือว่ายังไม่ได้เริ่มเล่นนะเตรียมตัวระวังไป

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับผลงานเพลงใจสารภาพนะคะในช่วงสายชิวฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะโอ้ยเอ็นดูรบกวนเอ็นดู
1: สายชิวฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ที่เซเว่นก็มีนะ อ่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะสุขภาพเราก็ต้องดูแลทั้งกายและใจนะคะการที่เวลาเราจะเดินลุกนั่งจะเดินจะไปขึ้นบันดงบันไดเราก็ต้องมีความมั่นใจทุกย่างก้าวใช่ไหมล่ะดังนั้นนะคะให้ Heal Life ดูแลคุณค่ะเพราะเขานะคะออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีแบบดีเยี่ยมเลยนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มเลยซื้อ Heal Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะโอ้โหจุกๆเลยนะสามารถแบบว่าซื้อมาแล้วซักใส่สลับกันได้นะคะราคานี้พิเศษมากๆ990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะใครที่สนใจสินค้าโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะช่วงแรกๆทำกิจกรรมอะไรแบบนี้นะน้องเมย์ก็อาจจะแบบว่าย้ำกติกากันบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ไม่ได้ทันฟังอ่ะหรือว่าเนี่ยช่วงนี้วันหยุดใช่ไหมเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเล่นอะไรกันอยู่ เรามีการเล่นกิจกรรมนะจ๊ะเริ่มมาตั้งแต่พฤษภา31นั่นแหละ31ปะพฤษภาเนาะก็คือสิ้นเดือนของพฤษภาเรามีกิจกรรมเล่นกันเนาะโดยการต่อเพลงนะคะโดยใช้ตัวอักษรอ่ะอย่างวันแรกเนี่ยเราเป็นรอเรือนะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะคะก็อ่ะได้อักษรรอเรือกันไปพี่ๆเขาก็จะเล่นกิจกรรมโดยการโทรมาขอเพลงที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือหรือถ้าใครคิดชื่อเพลงไม่ออกแต่ดันร้องได้ก็มาร้องแทนก็ได้เหมือนกันให้ผลงานเพลงเป็นแบบขึ้นต้นรอเรือก็บอกน้องหลังไมค์ด้วยนะว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นรอเรือได้อะไรเงี้ยคราวนี้พอเขาเล่นรอเรือเสร็จเขาก็ร้องมามันก็จบที่ดอเด็กดอเด็กก็มีพี่ก็ต้องมาแบบขอเพลงที่มีดอเด็กกันซึ่งล่าสุดอักษรล่าสุดนะคะคือกอไก่ดังนั้นนะคะน้องเมย์จะนับเฉพาะนับคะแนนเฉพาะคนที่โทรมานะเพราะว่ามันมีหลักฐานแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีพี่ๆเนี่ยที่เล่นกอไก่ทั้งหมดนะคะน้องเมย์ก็จะจดชื่อเอาไว้แล้วก็ทำฉลากให้นะคะแล้วก็ม้วนแล้วเดี๋ยววันที่30เนี่ยเรามาจับพร้อมๆกันอย่างพี่วิชุดาสุโขทัยนะคะเมื่อกี้นี้สายแรกเนี่ยมันเป็นจอจานใช่ไหมอ่ะพี่วิชุดาเขาก็เล่นมาแล้วเพลงจันอย่างเงี้ยน้องเมย์ก็จะเก็บฉลากไว้ละ1ฉลากใช่ไหมพอสายที่2เมื่อกี้เป็นกอไก่พี่วิชุดาก็เล่นอีกเนี่ยกินอะไรถึงสวยนะคะสายกินอะไรถึงสวยอ่ะก็จะเก็บเป็น2ฉลากต่อวันได้เพราะฉะนั้นพี่เขาเล่น2รอบนะคะก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะทำฉลากนะคะสะสมไว้ทุกครั้งที่โทรมานั่นแหละเราก็จะเก็บเอาไว้เก็บยอดเอาไว้นะคะแต่ว่าในช่วงสายแต่ละสายน้องเมย์จะบอกอย่างนี้นะว่าช่วงสายแรกจะได้ตัวอักษรอะไรนะคะมีช่วงของการโทรมาแล้วก็พอเข้าสายที่2เนี่ยจะมีช่วงเวลาในการโทรค่อนข้างยาวหน่อยตอนนี้เป็นกอไก่นับเฉพาะคนที่โทรศัพท์เข้ามานะคะนะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์นะจ๊ะ
3: มหานครไลฟ์
4: สนับสนุนโดย
3: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ในช่วงมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้ค่ะสาวนุ้ยไม่ลืมจากอันดาค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android【

0: โดยเบทิชา
1: โอ้คุณผู้ฟังหนูว่าจะไม่แซวแล้วขอแซวสักนิดนึงเพราะบอกว่ากอไก่โอ้โหขอมาตะไก่จ๋าแหมคิดเอทหน่อยสิคิดเอทหน่อยแหมมีต้องหลายเพลงพิบพิบสายันคงสะดุ้งอะตอนเนี้ยไอ้ทำไมคุณผู้ฟังถึงนึกถึงตลอดเลยนะอะไรเงี้ยอ่ะกอไก่กอไก่นะคะยังขอได้อยู่ยังขอได้อยู่นะคะส่วนใครที่เล่นกอไก่ไปแล้วก็ให้คนอื่นเล่นด้วยนะเล่นแค่คนละ1ครั้งพอในกอไก่นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้กอไก่อีกก็ค่อยว่ากันนะแต่ว่าวันนี้แบ่งให้เพื่อนด้วยเดี๋ยวเพื่อนโทรไม่ติดนะคะไก่จ๋าเพียบเลยโอ้โหนี่มาทั้งเล้าแล้วนะอ่ะได้เวลากอดกันแล้วมีคนบอกว่ากอดครูเมย์ดีกว่ามากางแขนออกกอดกันแน่นๆนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบบ่าตัวเองเบาๆแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันภูมิใจในตัวเธอนะเธอเก่งมากๆเลยนะคะชื่นชมตัวเองด้วยนะอย่ามัวแต่รอคำชื่นชมจากคนอื่นอย่ามัวแต่รอว่าเขาจะรักเราไหมนะรักตัวเองมากๆรักตัวเองเยอะๆนะคะและสาระดีๆของน้องเมย์ในวันนี้นะคะน้องเมย์ก็อยากจะมาเตือนเรื่องของมิจฉาชีพในเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่สแกมเมอร์นะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเริ่มทะลุจอออกมาข้างนอกแล้วจะมาในรูปแบบของผู้สูงอายุเพราะว่าคนไทยเป็นคนขี้สงสารคนไทยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนไทยเป็นคนที่บางครั้งบางคราวช่วยเหลือโดยที่อาจจะลืมคิดไปนิดนึงว่ามันอันตรายนะคะอันนี้เป็นเคสสตาร์ดี้นะจ๊ะที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เวลาเราไปกดเงินเรื่องเงินทองทองอันตรายนะเรากำลังต่อแถวกดเงินอยู่แล้วคุณยายหรือคุณตาคนข้างหน้าหรือคุณป้าอะไรก็ไม่รู้แหละเออนะกดโอ้ยช้ามากกดเหมือนจะเอ๊ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวเอ๊ะไม่ได้มันติดมันขัดมันโอ้ยมันกระจกกระแจ๊กแล้วก็หันมาหาเราแล้วก็บอกว่าอีหนูเอ้ยช่วยยายช่วยป้าหน่อยได้ไหมลูกเนี่ยป้าเนี่ยกดตังค์ไม่เป็นเนี่ยมันมีรหัสตรงนี้นะมันจะต้องทำยังไงอ่ะลูกบอกป้าหน่อยได้ไหมอันนี้นะคะแนะนำเลยว่าอย่าลืมนะว่าทุกครั้งที่เรากดเงินเนี่ยตรงตู้มันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ถูกไหมไอ้กล้องตัวนี้นั่นแหละมันจะจับภาพเวลาที่ถ้าเราไปกดเงินแทนคุณป้าเขาและเลขบัญชีนี้ตอนนี้กดเวลานี้อ่ะกลายเป็นเรากดปรากฏว่าไอ้เลขบัญชีที่เราไปช่วยเขากดน่ะมันดันเป็นบัญชีที่ทำผิดกฎหมายมาเช่นไปเป็นบัญชีม้านะคะเช่นไปเป็นบัญชีที่แบบรับซื้อของอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกกฎหมายหรือเขาขายของออนไลน์มีคนโอนเข้ามาเสร็จมีการกดเงินออกเพื่อจะไปโอนเงินให้อีกบัญชีหนึ่งหรืออะไรก็ตามนะคะปรากฏว่าคุณตำรวจไล่มาอ้าวคนนี้นี่นาที่เป็นคนกดเป็นหน้าเราเต็มๆสุดท้ายเป็นไงคะโดนพ่วงไปด้วยดังนั้นระมัดระวังนะสิ่งที่ควรจะทำมากๆเลยในกรณีที่มีผู้สูงอายุกดเงินไม่เป็นแล้วขอให้เราช่วยนะคะบอกเขาค่ะอย่าปฏิเสธการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเราก็ยังจะต้องมีน้ำใจอยู่เนาะก็จะบอกคุณป้าเขาไปเลยว่าป้าคะเดี๋ยวเอางี้นะเดี๋ยวป้ายืนรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวหนูเนี่ยไปตามเจ้าหน้าที่มานะคะแป๊บหนึ่งนะคะอะไรเงี้ยหรือแบบว่าให้รปภ.มาเป็นพยานอะไรก็ได้เจ้าหน้าที่ใครก็ได้มาเป็นพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในห้างก็ได้หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวๆตู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าสมมุติว่า ไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบว่าอาจจะต้องไม่ช่วยพูดตรงๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากล้องมันจับภาพเราไปแล้วบัญชีที่ให้กดเงินหรือป้าบอกว่าโอ๊ยป้ากดเงินมันแล้วเงินป้าไม่มีแล้วเขามาแจ้งความจับเราหาว่าเราเป็นคนแบบว่าเอาเงินไปหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะป้าเขาอาจจะแบบเนียนๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียกเจ้าหน้าที่ปรากฏว่ากลับมาป้าหายไปแล้วก็จงสันนิษฐานไว้เลยว่าใช่แหละใช่แล้วแหละนะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังด้วยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้มันก็มีเรื่องเครียดเยอะแยะมากมายนะคะเราก็จะต้องมีความ ระวังแต่ไม่ถึงกับระแวงแต่ว่าใช้ชีวิตก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบไร้ซึ่งน้ำใจไปเลยสักทีเดียวแต่เราก็ต้องมีวิธีในการป้องกันตัวเองด้วยเหมือนกันเรายังช่วยอยู่นะแต่แค่ไปตามเจ้าหน้าที่มาช่วยกดแล้วเราเป็นพยานหรืออะไรก็ตามได้เหมือนกันนะคะอย่าไปกดเงินอะไรเรื่องเงินทองมันอันตรายเสมอจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะทุกๆคนที่จะใช้เงินหรืออะไรก็ตามเนี่ย ต้องระมัดระวังอย่างมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเรามีไทยช่วยไทย plus ใช่ไหมที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องเริ่มไปจับจ่ายใช้สอยและแต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันก็มีหลากหลายคนที่ใช้เงินแบบผิดประเภทนั่นหมายความว่าลักษณะความผิดก็คือการรับแลกเงินจากโครงการโดยตรงสมมติว่ารัฐบาลโอนให้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจ่ายอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเอาตังค์ออกมานะทำฟอร์มเหมือนกับว่าซื้อของตรงนี้นะแต่ว่าคุณไม่ได้ของนะแล้วเดี๋ยวเราจะแลกเอาเงินสดไปอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะทำแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องซื้อของจริงๆแล้วก็เอาเงินของเรากับเงินของรัฐเนี่ยมาไปจับจ่ายใช้สอยอย่างที่เขาเป็นวัตถุประสงค์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ทำตามวัตถุประสงค์นี้น่ะหมายความว่าเรารับรู้กันทั้งสองฝ่ายทั้งคนขายและคนซื้อดังนั้นนะคะมันมีระบบตรวจสอบแล้วช่วงนี้ AI เก่งมากบอกเลยนะคะใครที่กระทำความผิดนี้นะคะยังไงเนี่ยมันก็มีร่องรอยหลักฐานการกระทำผิดอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาแม้กระทั่งโครงการคนละครึ่งก็มีคนโกงแบบนี้แหละแบบว่าเอาตังมาสิเดี๋ยวฉันเอาเงินสดให้อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยนะมีโทษจำคุก3ปีนะคะปรับ 60,000 บาทคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยกับเงิน 4,000 ไม่คุ้มหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูดีๆจะทำอะไรก็ตามนะคะบริสุทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมันเรื่องจริงมากๆนะคะฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของหนูไม่ทำอะไรแบบนี้หรอกเนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังของหนูน่ารัก อ่ะย้ำอีกครั้งนะจ๊ะการขอเพลงตอนนี้สำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมนะคะเป็นอักษรกอไก่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บรายชื่อไปจับฉลากกันในวันที่30มิถุนายนนะคะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวถ้าคนเล่นเยอะยังไงเดี๋ยวน้องเมียมีของรางวัลพิเศษของรางวัลปลอบใจให้ด้วยแล้วกันเนาะเพื่อมันเยอะเกินไปแล้วมันไม่ทั่วถึงอ่ะเอ้ยแต่อันนี้อยากแจกจริงๆนะคะอ่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้นะคะเป็นผลงานเพลงคนล่าฝันเดี๋ยวมอบให้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงตอนนี้ยังเล่นกอไก่ได้อยู่นะคะ022481366ค่ะ022481366ช่วงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: โอ้ยทุกบ้านต้องมีจริงแหละแล้วตอนนี้หนูก็ควรจะมีด้วยเริ่มเจ็บคอแล้วกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับน้องเมธิชาต่อเนื่องเลยจนถึงตี2นะตื่นมาก่อนตื่นมาคุยกันก่อนมาพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่ในชั่วโมงที่2สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ตื่นหรือยังคะ
5: ครับ
4: เมื่อกี้หลับไปเปล่า
5: ทำงานอยู่ครับ
4: อ๋อหรอทำอะไรอยู่อ่ะดึกดื่นแล้วนะ
5: เป็นรปภ.ครับ
4: อ๋อแนะนำตัวเองหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
5: สมชายครับ
4: พี่สมชายจากที่ไหนส่งเข้าประกวด
5: ครับ
4: อ๋อพี่สมชายลามินทาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
5: ครับ
4: สบายดีนะเป็นรปภ.แต่ไม่ได้หลับเนาะ
5: ครับไม่หลับครับ
4: พี่สมชายกระโดดตบเดี๋ยวนี้เลยเสียงดูง่วงมากเลยอ่ะเออตอนนี้ก็อยู่ที่ลามินทาเนาะฝนตกไหมคะ
5: ไม่ตกครับ
4: ไม่ตกแต่ว่าตกไปแล้วว
5: ันนี้ไม่เห็นตกเลยครับแต่ตกเกือบทุกวันนะครับ
4: แต่ว่าอากาศก็โอเคเย็นเย็น
5: ครับ
4: ใช่ไหมใช่
5: ไ
4: หม
5: ไม่ร้อนครับ
4: แล้วอยู่กับใครอะคะเนี่ยตอนเนี้ย
5: อยู่มีสองคนแต่อยู่คนละจุด
4: แล้วพี่อยู่ตรงจุดไหน
5: มีในโรงเรียนรั่วรอบขอบชิดไม่เป็นไรครับ
4: โอเคเราก็ปลอดภัยดีส่วนเพื่อนก็ปลอดภัยดีปลอดภัยจากถนนหนทางคนข้างนอกเนาะ
5: อยู่ริมถนนเลยครับ
4: ใช่เหรออยู่คนเดียวจริงหรอมองซ้ายมองขวาดีๆสิ มืดเปล่าหรือว่าเปิดไฟสว่างลง
5: ไฟถนนไอ้นั่นแลนสว่างจ้าแล้ว
4: สว่างจริงเปล่า
5: ครับ
4: กลัวผีเปล่า
5: ไม่กลัวครับ
4: ไม่กลัวกุ๊กกูหน่อยเหรอ จะเอาให้ได้ เออวันนี้เล่นกิจกรรมกับน้องเมย์ด้วยไหม
5: เล่นยังไงครับ
4: ก็ที่บอกว่าเป็นกอไก่นะกอไก
5: ่
4: เดี๋ยวกัดคอเลยเดี๋ยวปะโถเออมาผลงานเพลงกอไก่วันนี้ขอเสนอเป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
5: ไก่จ๋าของสายันสัญญาครับ
4: มาทั้งคอกเลย
5: จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ผมว่าจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้แล้ว
4: ใช่เปลี่ยนไม่ได้แล้วโอ้ย
5: มันก็มีเพลงครับเป็นของคุณอารีย์รสชาติที่กรุงเทพไหม
4: ร้องไง
5: แล้วก็เลยเปลี่ยนไม่ได้
4: แล้วสุดท้ายที่กรุงเทพมันส่อเสือจะร้องไงอ่ะมันจะกอกไก่ยังไงอ่ะ
5: อ๋อมันอ๋อต้องอยู่ส่วนหน้าใช่ไหมครับ
4: อืมใช่ใช่ใช่ไก่จ๋าถูกแล้ว โอ้ยวันนี้ไหนไหนไหนน้องเมย์ขอดูซิว่ามีคนกอไก่มีเพลงอะไรบ้างมี ชอบอ่ะมีเพลงกรุงเทพมหานครด้วยโหอัศนีวสันต์นะที่บอกอะไรกรุงเทพมหานครดูจริงจังมากมีกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคาทาวุฒิเนาะมีเพลงอะไรอ่ะกระเป๋าแบนแฟนทิ้งมีเก็บตะวันมีกินอะไรถึงสวยเนี่ยเห็นไหมมีเยอะแยะแต่ว่าไก่จ๋านี่บานเลยนะแบบไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋า
5: จำง่ายนะ
4: นี่โถอ่ะแล้วตัวอักษรถัดไปจะเป็นตัวอะไรดีล่ะไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครมีคอควายแล้วเสียงมันคนร้องไห้อะไรอ่ะร้องยังไงอ่ะโอ้มีคนบอกว่า
5: ไก่คนเจ้าน้ำตาเปียกเหมือนอะไรอะไรลืมไปแล้ว
4: เราเอาตัวอะไรดี
5: เอา
4: เมื่อกี้มันมีอะไรนะไก่ตาได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงเหมือนคนร้องไห้แต่คล้ายเจ้าชายเอ้ยชายเจ้าน้ำตาก็จะมีต่อเต่าเหร ใช่ปะ
5: ต่อเต่า
4: ต่อเต่าเนาะวิยากเหมือนกันนะเนี่ยต่อเต่าอ่ะพรุ่งนี้นะคะต่อเต่านะคะทุกคนโอ้โหยากอยู่นะ
5: จะมีเพลงอะไรเนี่ย
4: ไม่ได้ไม่ได้เราจะไปเฉลยไม่ได้ให้เขาคิดเราเป็นคนตั้งโจทย์เราเป็นคนตั้งโจทย์เออเฉพาะสายหน้าใหม่ที่ได้ตั้งโจทย์อืมแต่ถ้าคนที่เขาร่วมกิจกรรมก็ปกติก็ให้เขาเล่นไปเราก็ใส่ฉลากให้เขาส่วนสายหน้าใหม่ก็ได้ตั้งโจทย์ไปโอเคไหม
5: ครับครับ
4: ค่ะเดี๋ยวจดให้อันนี้เพิ่งเล่นวันนี้วันแรกปะคะใช่
5: ครับแต่เมื่อก่อนผมเคยติดโชว์ติดมา2คนแล้ว
4: แต่ว่ามีกิจกรรมเนี่ยเมื่อวานก็ไม่ได้เล่นน้องไม่ยังไม่มีชื่อเพิ่งมีวันนี
5: ้ครับ
4: โอเคจดชื่อให้เรียบร้อยนะคะส่วนคนอื่นๆนะจ๊ะก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรให้น้องเมย์ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดจับฉลากได้ขึ้นมาก็ติดต่อกลับไม่ได้อีก
5: ให้คนรับไปแล้วครับ
4: คะ
5: ให้คนที่รับไปแล้วครับ
4: โอเคอ๋ออันนี้ทราบแล้วทราบแล้วไม่ต้องบอกออกอากาศไม่ต้องบอกออกอากาศเดี๋ยวมีคนโทรไปกวนโอเคนะคะ
5: คร
4: ับ ไก่จ๋ามีมอบให้ใครไหมคะ
5: ให้คนจัดรายการเหรอครับ
4: ได้เลยไก่จ๋าเหรอ
5: ครับผม
4: กะตากะตากะตากะตาตัวต่อไปเป็นต่อเต่านะได้เลยแล้วพรุ่งนี้จะเล่นด้วยไหมเนี่ยต่อเต่าเนี่ย
5: ก็เดี๋ยว
4: ไปคิดมาก่อน
5: ว่าจะโทรติดหรือเปล่าก
4: ็เออไปไม่โทรไม่ติดก็ได้โทรไม่ติดก็ได้ฉลากเหมือนกัน
5: มันยากเหมือนกันนะต่อเต่าเนี่ยมันไม่ใช
4: ่เออก็ไม่รู้อ่ะพี่เป็นคนตั้งเองอ่ะเพื่อนๆก็ไปคิดเอาเฮ้ยหนูว่าเยอะอยู่หนูว่าเยอะอยู่นึกออกแล้วแต่ว่าไม่เฉลยแต่ว่าไม่เฉลยเอาไว้พรุ่งนี้ให้เขาไปเล่นกันเองโอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: อะไรนะครับ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้าย
5: พันท้าย
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยารา
5: และอายาราร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: อายาราอะฮ่า
5: อายาราอะฮ่า
4: ขอแบบอะฮ่า
5: อะฮ่า
4: แล้วต้องไปพูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
5: ตุ้งตุ้งมง
4: โอเคได้เลยขอบคุณนะคะต่อให้ไม่ได้สายหน้าไมค์ก็ยังทำฉลากให้นะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อเต่าอุ้ยยากอยู่นะเนี่ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้สายแรกเป็นต่อเต่านะคะสายแรกนะก็เดี๋ยวพอเริ่มเปิดเพลงแรกของในวันพรุ่งนี้ก็ขอต่อเต่ามาได้เลยนะมีบางคนถามว่าต้องติดสายหน้าไม้ไหมไม่จำเป็นนะคะก็คือเนี่ยอย่างพี่ๆเนี่ยเขามากอไก่เพียบเลยเนี่ยน้องเมย์ก็จดชื่อไว้เรียบร้อยแล้วมีพี่วิชุดาสุโขทัยพี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่เปียกจันทบุรีพี่หนึ่งบึงกลุ่มพี่สมชายนะคะจากรามอินทาพี่สนธยาจากสุราษฎร์พี่เปียกจันทบุรีป้าใหญ่จากนครนะจ๊ะแล้วน้องไบสมุทรปราการด้วยเนี่ยเห็นไหมมีชื่อใครตกไหมไม่มีเนี่ยเฉพาะสายที่โทรมานะคะก็ถือว่ามาร่วมสนุกแล้วก็บอกน้องหลังไมค์หน่อยว่าขอร่วมเล่นเกมด้วยจ้าแต่ถ้าใครจำไม่ได้ว่าเอ๊ะอักษรอะไรนะคะจะบอกว่าให้นึกมาก่อนนึกมาดีๆก่อนไม่เอาแบบว่าฮัลโหลเอ้ยสายอะไรนึกไม่ออกเนี่ยมันไปกันสายเพื่อนเขาเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นโทรไม่ติดโอเคไหมคิดมาก่อนว่าต่อเต่าคือเพลงอะไรตอนนี้คิดเลยก็ได้ คิดเผื่อไว้วันพรุ่งนี้เลยก็ได้นะคะส่วนของรางวัลย้ำอีกครั้งนะคะว่าน้องเมย์เนี่ยจะจัดทำเป็นกระบอกน้ำให้อันนึงแต่อีกอันอย่างอื่นจะเป็นอะไรไม่บอกบอกกระบอกน้ำอย่างเดียวก่อนก็เป็นกระบอกน้ำนะคะมีลายเซ็นของน้องเมย์แล้วก็มีโลโก้ของ FM 95นะคะแล้วก็อาจจะมีรูปหรืออาจจะมีชื่อของคนที่ได้รับรางวัลก็ได้เดี๋ยวขอไปดีไซน์ก่อนเดี๋ยวขอไปตกลงกันก่อนนะแต่ว่ายังไงเนี่ยทำให้อย่างแน่นอนนะอันนี้คือบอกตรงๆว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลื่นนะมันเกี่ยวกับตัวหนูเองหนูอยากเล่นเองนะเดี๋ยวงงว่าแบบเอ๊ะทำไมดีเจคนอื่นเขาไม่เล่นไม่เกี่ยวคืออันนี้เล่นเองอยากเล่นอยากแจกเท่านั้นเอง เออถือว่าสนุกสนุกร่วมกันแบบว่าถือว่าคืนกำไรสู่คนฟังคนคุณผู้ชมบ้างนะคะสี่ผลงานเพลงวันนี้มาแบบมาทั้งคอกบอกเลยมาทั้งเล้านะคะไก่จ๋าจากสายยานสัญญานะคะตามมาด้วยน้องไก่จากแคทริยามารสีนะคะแล้วก็มีอีแก้วปิ้งไก่แล้วก็ไก่จากพี่โหน่งนะคะสี่ผลงานเพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า

0: ตดตดอบอบชอบอ่ะเออผลงานเพลงนี้นะฝนเดือนหกนะตอนแรกนี่ก็นึกถึงอะไรนะโจอี้ภูวศิษฐ์อยู่เหมือนกันนะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้อะต่ออันนั้นสัญญาเดือนหกพอมาฟังเอ๊พี่เฟรนชิปร้องเพลงนี่นะคะสุดท้ายพอเปิดฟังปั๊บอ๋อเลยผลงานเพลงนี้ทุกคนรู้จักกันดีเพราะว่าตอนเด็กๆนี่เราก็น่าจะต้องเคยมีจังหวะหนึ่งที่เขาแบบตือดื้อเดือดตือดื้อเดือดเดือดเดือดเดือดอบอบใช่ไหมหนูเชื่อว่ามีหลายๆคนต้องมีอะไรแบบเนี้ยเล่นๆอยู่มั้งตั้งแต่สมัยเรายังเด็กๆอะเนาะนะผลงานเพลงนี้ฝนเดือน6นะคะก็นำมา cover ใหม่นะคะในศิลปิน Friendship นะคะต้นฉบับโดยคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ไพบูลย์บุตรขันนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรวัฒน์ป่านพุ่มนั่นเองใครที่อยากจะให้ผลงานเพลงนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งกลับมาให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้ฟังกันอีกครั้งนี้ก็สามารถแนะนำขอกันเข้ามาได้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนี้นะคะส่ง SMS มาขอกันได้เลยที่4689400นะคะช่องทางนะคะ4689400ก็คือ SMS เนี่ยก็จะพิมพ์ตรงข้อความนะจ๊ะพิมพ์ชื่อเพลงฝนเดือน6ตามด้วยชื่อ Friendship นี่นะคะก็บอกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นของใครนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะสองผลงานเพลงวันนี้คนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์เมื่อกี้กอไก่ใช่ไหมนึกถึงตะไก่จ๋ากันอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมมีทั้งแก้วปิ้งไก่มีไก่ไก่อ่ะอีกสักหนึ่งเพลงแก้บนกอไก่เหมือนกันเห็นไหมโอ้ยเพลงมันเยอะอยู่นะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นต่อต่อช่วยกันคิดแล้วกันเนาะสายหน้าใหม่ในวันพรุ่งนี้ใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะคะลุ้นของรางวัลจากน้องเมย์จะพูดว่าทางคลื่นก็ไม่ได้ของรางวัลจากน้องเมย์นะคะต่อเต่านะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ปิดก่อนเดี๋ยวน้องเมย์หลังใหม่จะตุยเย่ซะก่อนมีคนขอมาเพิ่มด้วยเป็นกระต่ายหมายจันทร์ไม่ทันแล้วเออนะตอนนี้เขาเป็นต่อเต่ากันแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อใน2ผลงานเพลงนี้คนต้นทางและแก้บนค่ะ

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเมที่ชา
1: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตราคายางกันในช่วงท้ายๆนะจ๊ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทค่ะคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์ธานี85บาทเฉลี่ยอยู่ที่83บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ88บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย70บาท50สตางค์น้ำยาง82บาท50สตางค์ค่ะมีคนบอกว่าขอเพลงกล้ำกลืนทำไมมันก้ำกลืนอะไรขนาดนั้นน้องแวนบอกว่าคิดถึงพี่เมย์มากๆไม่ได้จะชู้แต่นะคุณหน่อยเยอะนะคะมีพี่เดือนขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อด้วยนะมีอ๋อล่าสุดมีวันเกิดน้องท็อปพสุพัฒน์ด้วยใช่ไหมเบิร์ธเดย์นะจ๊ะแล้วก็มีบอกว่ากุหลาบนอกวันวาเลนไอ้กุหลาบนอกวาเลนไทน์นะคะจากเพชรคทาวุฒินะคะมีแนะนำเข้ามาด้วยนะจ๊ะแล้วก็ SMS ทุกๆข้อความที่ส่งมานะคะรวมถึงทุกๆเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาด้วยในวันนี้นะคะมีพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณนะคะพี่มาณนครศรีพี่ต้นจากจังหวัดเลยพี่ต้นเคหะรามพี่วันวิสาจากสุโขทัยนะคะพี่สุดเทียบจากแพร่พี่วิชุดาจากสุโขทัยแล้วก็มีมีพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่ตุ้ยจากลาดกระบังนะคะพี่สมพรสิงห์บุรีพี่อ้อมสุราษฎร์น้องไบสมุทรปราการพี่จวงจากอุดรพี่วิชุดาโทรมารอบที่2มาเล่นกิจกรรมนะคะแล้วก็มีอย่าเลื่อนสิหาไม่เจอถึงไหนแล้วพี่เปียกพี่หนึ่งบึงกลุ่มพี่หนุ่มเพชรบูรณ์พี่สนธยาสุราษฎร์พี่เปียกจันทบุรีป้ายใหญ่นครศรีน้องไบสมุทรปราการเล่นรอบ2นะพี่ต้นเคหะรามพี่วาชลบุรีมีพี่ต้อยจากนครศรีพี่สุดยอดนะคะจากจังหวัดเลยพี่ทองแหลมจากตรังน้องแวนนครศรีแล้วก็พี่รักจากบึงกาฬด้วยพี่รักเล่นทันไหมนะพี่รักเล่นพรุ่งนี้นะต่อเต่านะวันนี้เล่นไม่ทันแล้วก็ไก่นะกระต่ายหมายจันโอ้เอ็นดูมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวน้องเมย์จดชื่อไล่จดชื่อให้ก่อนนะคะก่อนกลับบ้านนะแล้วก็มีหลายๆท่านที่ยังคงอยู่กับน้องเมย์ในค่ำคืนนี้นะคะยังมีพี่กฤษชมนพี่นักรบนะคะพี่พิทวัฒน์บอกว่าขอส่งครูเมย์กลับบ้านอย่างปลอดภัยขับรถดีๆนะคะมีพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าขอให้โชคดีมีความสุขน้องยูนิคนะอุ้ยนอนดึกอีกแล้วนะลูกสาวพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าส่งสติกเกอร์มาบ๊ายบายนะแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าได้ผู้สาวคอสเพลหนูซิลัมแก้บนถวายแฮ่น้องแวนแล้วก็น้องไบท์บอกว่าถ้าได้ผู้สาวดีๆจะลำวงเลยเหรอลำวงเลยเหรอไม่ลำแก้บนมาลำวงนี่ต้องใส่กระโปรงว่าแวมแวมด้วยปะสวัสดีพี่จารันด้วยนะคะแล้วก็มีพี่กฤษชมนนะรวมถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกอะไรขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจะไม่มีคนก่อกวนแล้วฮะไม่รู้เรื่องสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะคะพี่ธนงศักดิ์นะทักทายด้วยนะคะ บางข้อความหนูก็งงเนาะไม่รู้เขาคุยอะไรกันก่อนหน้านี้นะคะสวัสดีพี่บอยด้วยบอกว่าขับรถกลับบ้านดีๆนะขอบคุณค่ะมีคนบอกว่าฝันดีค่ะน้องเมย์พี่สุธีราสวัสดีจ้านะจ๊ะมีพี่คันชิดยังอยู่นะคะอะอยู่ในช่วงท้ายๆกับน้องเมธิชานะคะฝากผลงานเพลงเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานพรุ่งนี้จะเป็นอักษรตอเต่าย้ำนะคะตอเต่าน้องเมก็เลยลองเล่นๆดูเป็นช่วงเพื่อนเพลงหวานแทนแล้วกันเนาะเป็นเพลงตายทั้งเป็นนะคะจากพี่แจ้ดนุพลนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้จะต้องขอเป็นเพลงลูกทุ่งเด้อนะลูกทุ่งนะโทรมาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นผลงานเพลงแรกนะคะตอเต่าก็เดี๋ยวจะจดให้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ค่ะเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปมีคนบอกว่าขออนุญาตอะไรไปสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรฮะเรื่องอะไรนะดีค่ะก็สร้างเนื้อสร้างตัวคือสิ่งที่ดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจแล้วกันเนาะมีพี่ไพวันบอกว่าปากคาดบึงการรับฟังครับผมนี่นะคะกู๊ดมอร์นิ่งกู๊ดมอร์นิ่งซะแล้ว ต้มใบชะม่วงครับฝันดีครับตื่นมาปั๊บหลับเลยเ โอ้โถโถโถนะอาตายทั้งเป็นนะคะในช่วงนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วันอังคารเข้าวันพุธนะฮะตอนนี้เวลาตี2:15นาทีแล้วสวัสดีครับสวัสดีใกล้จะเช้าแล้วเนาะเจอกันแบบนี้เป็นปีแล้วนะครับทักทายกันหน่อยครับทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไอ้กวางโยโกฮาม่านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สังทองสีใสนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live LTM FM 95ด้วยนะครับทาง Facebook สวัสดีพี่คิวเองพี่สุฮอกเกนบูมพี่กฎชมนสวัสดีครับพี่จรัสพี่หนิงวิภาดาพี่แดงใจดีนะฮะมาแล้วสวัสดีน้องโอมนะครับใครอีกพี่ประจบครับพี่ขาวดอนบอกว่าชอบฟังเพลงนี้มากๆเลยเศร้ามากๆใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชนะครับแล้วก็น้องลิซ่าครับพี่บรวรรณพี่ศักชัยพี่แมวเซาชอบหลับนะครับมาแล้วจากสุราษฎร์ธานีนาเดิมฝนตกอีกแล้วครับนี่แล้วก็พี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวแล้วนะครับในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมพี่รัชนีพี่สุมัฒนานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุนีนะครับพี่ยักษ์อํานวยศิลป์พี่เกียรติยศใช่ไหมครับใครอีกก็ดูสิพี่จรัสครับพี่นักรบเพื่อประชาชนมาแล้วนะกำลังส่งข้อความรัวสติ๊กเกอร์มาให้เลยนะครับ3เพลงแนะนำกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นนอนฟังเครื่องไฟนะฮะของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์นะครับแล้วก็น้ำตาทองคำจากพี่ฝนธนสุนทรนางลอยนางลืมจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับ3เพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อฮะในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะตอนนี้กลายเป็นน้องเมย์แล้วนะครับเปลี่ยนเดือนใหม่น้องกวางไปอยู่ช่วงเช้าแล้วตอนนี้นะฮะอ่ะก็โทรศัพท์มาหาน้องเมย์ได้ครับ022481366ครับเดี๋ยวเราจะมารับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจอย่าลืมโทรศัพท์กันเข้ามานะฮะจะได้มาพูดคุยกันมาขอเพลงกันหน้าใหม่นะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยฮะสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: บคุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สายชิลหิวใจ
4: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณครับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่ชอบมากชอบมากนะครับอันนี้อร่อยจริงๆตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะน้องเพชร
5: สวัสดีครับพี่วันวิสาสุโขทัย
6: คิดถึงอยู่พอดีเลย
5: คิดถึงเหมือนกันพี่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้แถวนู้น
6: แถวนี้นี่ก็อากาศยังร้อนตอนกลางคืนร้อนอยู่ค่ะ
5: มีฝนตกหนักไหมครับพี
6: ่ฝนตกกลางคืนไม่ตกคืนนี
5: ้
6: ตกมาหลายคืนละ
5: ตกกลางคืนก็ยัง
6: คืนนี้ไม่ตก
5: ก็ยังดีนะ
6: ตกตอนกลางคืนประมาณตีหนึ่งตีสองช่วงน้องเพชรมานี่แหละ
5: อ๋อก็ยังดีก็ยังดีที่แบบคนยังอยู่บ้านกันหมดแล้วเน
6: า
5: ะ
6: ได้ครับผมตกกลางคืนก็อากาศก็เย็นหน่อยแต่คืนนี้ไม่ตกก็ร้อนมากเลย
5: เข้าใจเข้าใจนะครับแล้ววันนี้พี่วันอยากฟังเพลงอะไรครับ
6: ฝากใจไว้ที่เดือนของสายันค
5: ่
6: ะ
5: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: มอบให้กับหนุ่มหนองแต้นกสุพรรณแล้วก็พี่น้อยสุโขทัย
5: ครับ
6: แล้วก็พิเศษให้น้องเพชรแล้วก็น้องเมย์หลังไมค์ด้วยนะคะแล้วก็ดีเจน้องเมย์ไปเมื่อกี้แล้วมั้ง
5: ไปแล้วไปแล้ว
6: จะให้ดีเจน้องเมย์คนสวยได้นะคะ
5: ได้เลยครับผมพี่วันขอบพระคุณมากมากครับพี่
6: ค่ะทุกเสียงทุกสายเลยค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ขอบค
5: ุ
6: ณน้องเพชรด้วยนะคะ
5: ขอบคุณมากครับพี่วันครับ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะ
5: ครับผมนะครับพี่วันวิสาจากสุโขทัยนะฮะขอเพลงฝากใจไว้ที่เดือนจากลุงเป้าสายันสัญญานะครับไปฟังเพลงนี้กันเลยครับ

นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

กลับมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้แม่สายนะฮะจากวงคาราบาวก่อนหน้านั้นครับทั้ง3เพลงยังรักกันเลยไหมนี่จากน้องสายนะครับน้องสายอาสยามเนาะแล้วก็หลอกกันไซจากพี่อันดานะครับไม่มีประโยชน์จากพี่บาวีจบไปทั้ง4เพลงมาทักทายกันหน่อยสวัสดีพี่สุคุณกับเชิงครับพี่สว่างพี่ไตรรัตน์สวัสดีน้องปามี่มาแล้วพี่บางปลาพี่จิรวรรณพี่รถถังซิ่งบางกะปินะครับขอเพลงสาวน้อยกลับบ้านพี่คิวเองพี่สุนีพี่ยอนสวรรค์นะครับพี่ประหยัดนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ทาง Facebook LTM FM 95เอาละครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับเหมือนที่ผมได้พูดทุกวันนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ตอนนี้มีปัญหาออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังให้มากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Q-Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อจะเป็นช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับหาน้องเมย์ตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์เบอร์เดิมครับ022481366ครับสวัสดีไปถึงพี่วันวิสาด้วยนะครับนี่พี่สุคนกับเชิงนะฮะมาทักทายเหมือนเดิมครับพี่สว่างนะฮะอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับตามคำขอเอาเพลงนี้ดีกว่าสาวน้อยกลับบ้านครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ราบสวัสดีในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงตอนนี้เวลาตี 3:07 นาทีแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงของพาเรทเพลงฮิตสามารถทักทายกันมาได้นะครับทางหลังไมค์ก็เบอร์เดิม02-248-1366 ครับน้องเมย์นะฮะน้องเมย์รอรับสายอยู่ส่วนทาง Facebook Live LTM FM 95สวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่สุคนกับเชิงพี่เกษมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่สาวขามพี่อุเซนใช่ไหมครับอุเซนเนาะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมรายงานตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ
3: ชื่อสุดยอดครับ
2: ชื่ออะไรนะครับ
3: สุดยอดครับ
2: ชื่อสุดยอด
3: ครับผม
2: จากจังหวัดไหนครับ
3: จังหวัดเลยครับ
2: จังหวัดเลยโอ้งั้นผมก็ต้องขออนุญาตเรียกว่าคุณสุดยอดเลยแล้วกันนะ
3: ครับผมได้ครับ
2: คุณสุดยอดเลยโอ้ชื่อเท่มากเลยนะฮะ
3: ก็ฟังรายการของน้องเพชรนานแล้วแต่ไม่ได้ขอครับ
2: อ๋อฟังแบบรับฟังอย่างเดียวเนาะยังไม่เคยได้โทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมฮะ
3: ครั้งแรกครับผม
2: ครั้งแรกเลย
3: ครั้งแรกโทรมาครับ
2: ก็ต้องบอกว่าสุดยอดเลยจริงๆนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วรับฟังชัดเจนไหมที่เลย
3: ชัดเจนมากครับผม
2: ชัดเจนมากนะฮะแล้วฝนตกไหมครับที่นู่นตอนนี
3: ้วันนี้ตกตอนหัวค่ำครับผม
2: ตกตอนหัวค่ำนะครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
3: เอาเพลงสิริยาไอเพลงละลั่วเข้าหลอกนะครับผม
2: นาสินทรานิยากรเนาะ
3: ที่แรกว่าจะขอเพลงนั้นของพี่พึ่งกันละแล้วเพราะอันไหนน้องมีบอกปุ่นได้แล้วนี่
2: อ๋อใช่ครับใช่เพลงแม่พึ่งอ่ะผมจะเปิดต้นชั่วโมง
3: ก็ชอบเพลงแก้วเราแก้วเราพี่นะชอบนะ
2: อ๋อชอบแก้วอ๋อชอบแก้วเราพี่ใช่ไหม
3: ชอบมาก
2: อ๋อได้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเปิดให้นะครับผม
3: ก็เลยเปลี่ยนเพลงเอาเพลงนี
2: ้ได้ครับ
3: แต่เอาเพลงลูกเขาหลอกนี่
2: จ้าได้แต่ว่าตอนนี้เอาเป็นเพลงของนาชาไปก่อนนะ
3: ครับ
2: นะครับจำสโลแกนได้ไหมครับ
3: ไม่ได้เลยครับผม
2: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่พูดตามเพจนะ
3: ครับผม
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับน้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอรา
3: แต่ไอรา
2: อาห่าร
3: สชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอราอาห่าใช่ครับอันนี้เป็นสโลแกนของเขาคุณสุดยอดแบบพูดได้สุดยอดมากเลยวันเนี้ย
3: ไม่หรอกก็ต้องให้เขาพูดดีนะ
2: โอ้ยขอบคุณครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับขอบคุณมากๆนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
3: เป็นกันครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมแม่ชื่อคุณสุดยอดเลยนะสุดยอดจากจังหวัดเลยผมขออนุญาตแล้วว่าคุณสุดยอดเลยแล้วกันนะฮะสุดยอดจริงๆอ่ะทักทายครับไปถึงพี่สุจัญญานะฮะบอกว่าน้องคายฟังชัดเจนค่ะขอเพลงล่องเรือหารักค่ะน้องเพชรค่ะนี่ได้เลยครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับรู้ว่าเขาหลอกครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงนะครับมีรู้ว่าเขาหลอกนะฮะบทเพลงจากน้องไม่ใช่น้องนาทราสินทรานิยากรแม่เกือบจะเรียกน้องแล้วนะครับติดปากมา

0: อีกหลายๆท่านละกันที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยฮะป่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตของเราวันนี้ขอดูสิวันนี้เหรอเป็นเพลงจากพี่จ่อยโรมิตสังกัดซองเดอร์นะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิพนธ์วงคำมูลเรียบเรียงโดยอาจารย์ธงชัยถาวรโชตนะครับเพลงชื่อว่าลูกทุ่งวอนแฟนนี่จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปมีดอกกระเจียวบานแต่คุณก้องห้วยไร่นะฮะกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตนะครับสวัสดีครับพี่ละอายครับสวัสดีไปถึงลุงแก้มก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยด้วยนะครับพี่จรัสทักทายนะครับผมคุณไดออสสามย่านนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อนะครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับแหมย้อนเวลาไปยุค90-2080ประมาณนี้นะครับเพลงเมื่อกี้นี้มีพูดลอยๆจากพี่ป้อมอัศนีโชติกุลนะครับขอมาโดยใครนะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับประมาณต้นชั่วโมงที่2นะครับเห็นแวบๆผมก็เลยรีบให้น้องเขาจดแล้วก็หาเพลงมาให้นะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับแผลในใจจากวงไมโครลาสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่บัวผันนะครับพี่บัวระยองค่ะพี่ละอายพี่คิวเองนะครับสวัสดีพี่โอฟรานพี่ธารัตแตงโมนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วง All I Hit Hit Story เพลงชักเพือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณนะฮะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปไปฟังเพลงกันต่อครับตามคำขอจากพี่สุมาลานะฮะขอคืน Boy Scout ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะในช่วงของมหานครออนไลน์คิด2เพลงจบไปมีคิดถึงคนต้นทางนะครับจากพี่บิวกัลยาณีแล้วก็คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะครับจากพี่ๆวงแท็กซี่นะฮะตอนนี้เวลาตี41นาทีแล้วนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาทักทายกันตอนนี้ทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95ทักทายไปถึงพี่สุคนกับเชิญครับพี่ละไอพี่ไผ่ตะกัวปลาพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3นะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็พี่คำเตยน้องสุจิตรานะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่สันทัศน์ด้วยนะครับพี่สันทัศน์มาแล้วตอนนี้อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อดีกว่าอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะสองเพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับหากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้จากวงไม้เมืองแล้วก็สัญญากาเซลองนะครับจากน้องมินตราน่านเจ้านั่นเองนะครับมาแนวเมืองกันหน่อยนะทักทายครับทาง Facebook สวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะฮะสวัสดีครับแม่เพิ่งตื่นหรือว่ายังไม่ได้นอนไม่แน่ใจนะฮะ สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าดีเจเพชรหายดีแล้วก็เจ้านะครับดื่มน้ำมะนาวบ่อยๆเนอะจะชุ่มคอเจ้านะครับนะก็กำลัง ดื่มน้ำอยู่ช่วงนี้คอแหบคอแห้งไม่รู้เป็นอะไรสงสัยฝุ่นเยอะหรือเปล่าข้างนอกก็ไม่ค่อยมีฝุ่นนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมอาจจะเป็นฝุ่นในห้องส่งก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราพี่ละไอบอกว่าหวานแต่เช้าเลยนะคะต้องเพชรนะครับพี่ดวงใจนิกาชิมะนะครับจากโตเกียวญี่ปุ่นนะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับบอกว่าที่บ้านตอนนี้พายุเข้าทั้งฝนทั้งลมกระหน่ำรุนแรงมากๆเลยน่ากลัววันนี้ทั้งวันถึงพรุ่งนี้กำลังเคลื่อนมาเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนนี้ฝนตกหนักจริงๆนะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับออกไปไหนก็ต้องเตรียมชุดกันฝนเตรียม

ร่มไปด้วยแล้วกันนะฮะถ้าหนักจริงๆก็ต้องนั่นแหละใส่ชุดกันฝนอุปกรณ์กันน้ำไปเลยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สาวขามนะพี่สุภัทราบอกว่ากาสลองกาสลองสองปีบนะฮะเออใช่ใช่ผมเคยดูอยู่ เคยดูแวบแวบนะฮะชอบนะชอบนะเรื่องนั้นชอบแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เสือวันนี้มาแล้วก็พี่บรรเทาฟังทุกเช้าจ้าขอบพระคุณครับขอว่าขอเพลงโจ๊ะโจ๊ะใช่ไหมครับผมมีเพลงสบายๆนะฮะสำหรับหลายๆท่านที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเพิ่งตื่นสลึมสลืออยู่หรือว่ากำลังจะนอนพักผ่อนนะครับผมก็มีเพลงที่ฟังแล้วผ่อนคลายมาให้ฟังจริงๆนะวันนี้ผมจัดให้4เพลงแล้วกันนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างรับรองว่าฟังแล้วอุ้ยเคลิ้มแน่นอนนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่าครับ

0: ติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวเมื่อมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับสวัสดีนะฮะไปถึงน้องนิวเคลียร์ครับโอ้ยมาทักทายกันในชั่วโมงที่3นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ธารเดชนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่กบกบตากใช่ไหมครับจากจังหวัดตากเนาะคุณยายออสสามย่านพี่สุมาลานะครับพี่สุภัตราพี่ละไอนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เนาะนะฮะสวัสดีทักทายไปถึงใครนะใครนะพี่บรรเทาสวัสดีครับผมบอกว่าก็เพลงเร็วแบบนี้แหละนะพี่เต้นออกกำลังกายเลยครับน้องเพชรนี่อาจัดไปครับ3เพลงไม่ว่าจะเป็น30บางแจ๋วนะฮะแต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเวอร์ชันป้าป้าป้าบของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็30จีบได้จากพี่หญิงลีศรีชุมพลนะฮะแล้วก็ตลกนะครับจากพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชคนั่นเองนะครับขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
1: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

นะฮะจุติจุตังมรณังและก็จุตินะครับการเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นเรื่องธรรมชาติของโลกมนุษย์ของเรานั่นเองนะฮะภวังค์จิตนะครับจากน้องปรางปรางทิพย์นะฮะน้องนิวเคลียร์เข้ามาใช่ไหมพอดีเลยตลอดเลยรู้เออแปลกดีเนาะ คือเวลาเรามีลิสต์เพลงภวังค์จิตที่เขาขอกันเข้ามานะครับจู่ๆน้องนิวเคลียร์ก็เข้ามาเป๊ะพอดีเลยนะฮะแม่แสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันกับเพลงกับน้องนี่น่าจะสินเสมอกันพอดีนะฮะก็เลยอ่ะเป๊ะพอดีเลยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ปลายฟ้านับดาวนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่นรเดชครับพี่ละไอครับพี่ธัญพัฒน์นะครับป่านนี้หลับอีกรอบแล้วมั้งไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็พี่จรีรัตน์นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงพี่สุมาลานะครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่แก้วอะไรนะตาทาทากูด้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนของจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโด

0: สยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ดีค่ะ 10:51 นาทีเวลาเดิมเป๊ะอีกแล้วนะคะกลับมาเจอกันค่ะกับเช้าวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกับเช้าวันหยุดค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีวันนี้เจอกับเราสองคนนะคะคุณจามอนจิตเสาวภาคหรือน้องโด้งสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่จีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
0: เช้าวันพุธแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดทิศนี้ทำงานแค่2-3วันเนาะเมื่อวานบางคนก็ไม่ได้ทำวันนี้ก็ไม่ได้ทำก็ไปทำงานพรุ่งนี้พฤหัสกับศุกร์นะคะ
1: โอ้โห
0: ดีเนาะดีนะคะหลายคนบอกว่า
1: แต่ว่า
0: ไม่ดีอยากทำงานค่ะบางคนก็บอกโดยเฉพาะแม่ค้าไงก็บอกว่าอยากขายของทุกวันอ่ะเมื่อวานนี้ก็ถามว่าขายดีไหมเมื่อวานก็เลยเริ่มไปใช้โครงการไทยช่วยไทยใช่ไหมคะว่าถามว่าขายดีไหมแม่ค้าบอกว่าขายไม่ดีฮะไปซื้อเนี่ย
1: ต้อง
0: อาหารญี่ปุ่นอ่ะอาหารญี่ปุ่นประเภทที่เป็นคำ

0: ทำอ่ะเนาะเออแล้วก็อุดหนุนเขานะเขาก็บอกว่าขายไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ไม่ดีเนาะเมื่อวานคนบางคนหยุดเนี่ยพี่ยิ่งผมไปตลาดซอย4อ่ะแม่ค้าหายไปครึ่งนึงอ่ะ
0: เออ
1: นี่คนหายนะแม่ค้าก็หายนะ
0: แม่ค้าหายเพราะว่าคือถ้าขายมันก็ขายไม่ได้เนาะคนมันน้อยอ่ะ
1: อืมคนน้อยใช่
0: เขาก็ต้องหยุดแต่วันนี้ก็นะคะวันนี้เป็นวันทำงานไม่ใช่สิวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันทำงานก
1: ็
0: ลองดูนะคะสำหรับในส่วนของคนที่ทำมาค้าขายก็เข้าใจสถานการณ์เนาะบางทีมันก็อาจจะยังคือคนอ่ะส่วนใหญ่แถวบ้านนะคะไม่ได้เอาไปซื้อของกินค่ะน้องๆเอาไปซื้อของใช
1: ้โอ้ครับ
0: เออเงินรอบแรกวันแรกเนี่ยบางคนก็เติมแล้วก็ไปซื้อของใช้พวกของจำเป็นนะไปซื้อไข่น้ำปลาซอสเครื่องปรุงรสไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเพราะฉะนั้นไอ้ของกินที่มันรู้สึกว่าที่เราที่ยังไม่จำเป็นก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งกินอะไรเงี้ยเขาก็เป็นแบบนี้จริงๆนะ
1: อ๋อ
0: มีค่ะคือถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปโอเคก็ไปซื้ออาหารกลางวันอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้กินแบบฟุ่มเฟือยอยู่แล้วก็ไปซื้อพวกนี่แหละของจำเป็นเก็บไว
1: ้
0: ค่ะร้านที่เขารับร้านที่รับโครงการเนี่ยนะคะโอ้โหคนเข้าแถวนี่แบบเยอะมากเลยนะคะไปซื้อของไทย
1: เห็นได้ชัดเลยนะว่าร้านไหนรับอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: เห็นได้ชัดเลยเข้าแถวเลยนะคะนะก็วันนี้ก็เป็นการจับจ่ายเป็นวันที่3ก็ดูสิว่าจะมีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนี้ก็มีเริ่มมีความคืบหน้าที่เราเรียกร้องมาตลอดว่ากลุ่มคนที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนรัฐบาลจะว่ายังไงล่าสุดท่านโฆษกกระทรวงการคลังพูดแล้วค่ะเมื่อวานน้องร่งว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะช่วยกลุ่มนี้ยังไงใช่เพราะว่าคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสิทธิ์เหลืออีกตั้งเกือบ4ล้านใช่ไหม3ล้านกว่าเพราะฉะนั้นก็เอากลุ่มเอาก้อนนี้แหละไปช่วยสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนคือคนที่เขาบัตรคนจนก็ไม่มีมือถือก็ไม่มีกลุ่มนี้จะช่วยเขายังไงก็น่าจะหลักล้านเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเขาบอกว่ากำลังคิดว่าจะช่วยยังไงนะคะแต่ว่าบัตรมีข่าวดีแล้วกันบอกเลยแล้วกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เตรียมลงทะเบียนพรุ่งนี้ค่ะน้องโด่ง
1: โอ้ครับผม
0: 4มิถุนายนนะคะใช่ทำลายพรุ่งนี้เตรียมแล้วนะคะเพราะว่าจากที่รองนายกรัฐมนตรีคลังเอกนิตินะคะบอกว่าครม.เห็นชอบแล้วนะคะว่าจะให้มีการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยเป็นการช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยที่แบบคุณสมบัตินั้นขอให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะคะให้ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไทม์ไลน์ก็คือว่าพรุ่งนี้วันที่4มิถุนายนไปจนถึง21มิถุนายนให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่าน5ช่องทาง1เข้าแอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th นะคะ4ไปที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็5ไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนี่คือ5ช่องทางที่ผู้ถือบัตรคนจนรายเดิมต้องลงทะเบียนยืนยันอีกรอบนึงค่ะน้องดง
1: อ๋อลายเดิมต้องไหมพี
0: ่ลายเดิมก็ต้องค่ะต้องยืนยันว่าเอาจริงสินะเอาพูดแบบนี้เลยว่าต้องจนจริงเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยก็จะคัด
1: เขาดู
0: เดี๋ยวเขาจะคัดใหม่ว่ารายได้ตามเกณฑ์ไหมนะมีรถไถ4คันจอดเรียงรายอยู่ในบ้านอย่างนี้นะคะนะคะเคยมีคนโทรมารายการของเราบอกโอ้ยมีรถแมคโฮจอดอยู่รถไถมีรถดำอย่างเงี้ยแต่ถือบัตรคนจนอย่างเงี้ยน้องดง
1: เออ
0: เนี่ยก็มีคนฟ้องกันเนาะก็เมื่อวานเนี่ยนะมีคนฟ้องว่าอย่างงี้นะมีคนฟ้องเราว่าเนี่ยมีคนเนี้ยเขาบอกว่าเขา

0: เขาอวดเพื่อนบ้านว่าเขาตอนนี้มีเงินอยู่40ล้านในบัญชีแต่ไปใช้ไอ้เนี้ยแอปเป๋าตังสแกนจ่ายคนละครึ่งไทยช่วยไทยด้วยถามว่าผิดไหมเราก็ตอบไปว่าไม่ผิดอ่านั่นก็มีสิทธิ์ถูกไหมมีฟ้องกันด้วยอ่ะมีฟ้องกันด้วย
1: ก็เนี่ยแหละเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน้องถ้าลงเนี่ยมันต้องฐานข้อมูลเนี่ยมันต้องให้เกิดเรื่องแบบนี้น้อยที่สุดนะเน
0: า
1: ะ
0: ให้เป๊ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะสำรวจคนที่ตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะคะคือเขาจะดูว่ามีรายได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยเขาขอเวลาอุ้ยเป็นเดือนนะกว่าจะประกาศผลว่าใครผ่านได้บัตรคนจนบ้างรอบใหม่นี้ค่ะน้องรงประมาณวันที่17กรกฎาคม
1: โอ้ก็เดือนกว่าๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือ
0: ใช่แล้วก็
1: คน
0: ไปอุ้ม
1: ครับโอ้
0: คือจะเป็น
1: รายได้เกินรายได้เกินแสนได้เนี่ยยังไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบจนจริงๆแล้วไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยโอ้โหน
0: ่
1: าเห็นใจ
0: แสดงว่าเจ้าหน้าที่คุณพลาดนะคุณเช็คยังไงให้มันรอดถูกไหม
1: ครับ
0: ก็เอาอย่างนี้คนที่จะต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนน่ะคือรายได้ต้องไม่เกิน100,000ต่อปีไม่มีวงเงินสินเชื่อเกิน100,000ไม่มีเงินฝากไม่มีอะไรเลยนะคะเกินคือฝากได้ค่ะแต่ว่าต้องไม่เกิน100,000ต่อปีเหมือนกันแล้วก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นบ้านก็ไม่เกิน35ตารางวานะคะถ้าเป็นบ้านไม่เกิน25ตารางวาถ้าเป็นห้องชุดเนี่ยรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรถ้าเป็นเกษตรกรที่ดินไม่เกิน10ไร่ถ้าไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่นะแล้วไม่มีรถยนต์นะรถยนต์ต้องไม่มีนะมอเตอร์ไซค์มีได้แต่ต้องไม่เกิน300ซีซีประมาณนี้นะคะ
1: ครับ
0: มีรถเพื่อใช้งานเกษตรกรรมมาได้ประเภทละไม่เกิน1คันนี่คือต้องเป๊ะนะคะต่อไปนี้ก็ต้องเป๊ะแล้วนะแล้วก็นักบวชไม่มีสิทธิ์นะพระนี่นะคะไม่มีสิทธิ์รับบัตรคนจนนะคะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงทะเบียนกันพรุ่งนี้ปุ่มตกหล่นนะคะปุ่มที่ยังไม่มีบัตรนะลงทะเบียนพรุ่งนี้ค่ะ
1: 4ถึง21มิถุนา
0: ใช่ถูกต้อง
1: 4ถึง21มิถุนา
0: เป็นข่าวดีเนาะที่แฟนรายการก็แบบถามเรามาทุกวันเนาะมีเกือบทุกวันนะยังไม่ได้บัตรยังคืออยากจะได้บัตรอยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวได้สิทธิ์เดี๋ยวได้สิทธิ์ละถ้าคุณอยู่ในเครือข่ายในกลุ่มเป้าหมายนะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ค่ะสายมาแล้วค่ะน้องโล่งหนึ่งสายเน
1: า
0: ะ
1: มารับกันเลยครับ

0: จากชัยภูมิ
1: ค่ะสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับพี่ไก
1: ่ค่ะอำเภอหนองบัวแดงค่ะ
0: พี่ไก่เนาะ
1: ค่ะจากอำเภอหนองบัวแดงชัยภูมิค่ะ
2: หนองบัวแดง
0: หนองบัวแดงอ๋อเชิญค่ะ
1: เอ้ย
0: ป้าไก่เรียกป้าเลย
1: ห้าสิบเอ็ดเอง
0: อ๋อห้าสิบเอ็ดเชิญค่ะพี่ไก่
1: อาจจะถามสอบถามนะคะเรื่องอะไรดิฉันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วลูกบ้านคนหนึ่งอ่ะแกอายุ70กว่าแล้วมีลูกพิการคนหนึ่งพี่ชายเขาไปทำงานใหญ่ต่างจังหวัดแล้วไม่เคยติดต่อมาแต่ว่าแกน่ะอยากทำเรื่องว่าให้ถ้าแกเสียชีวิตน่ะจะให้ลูกเขาจะให้กระทรวงอะไรดิฉันเขียนไม่ถูกอะว่าจะเขียนว่าคือไปถามอบต.แล้วเขาบอกว่ากองสวัสดิการนะคะไม่ต้องเสียชีวิตก่อนแล้วจะทำเรื่องได้แล้วเขาก็บอกให้เขียนไว้ในหมู่บ้านอะในเป็นคล้ายๆกับบันทึกอะการแบบถ้าเป็นที่ในการ
0: ไว้ถึงแกจะทำพินัยกรรม
1: ค่ะ

0: แล้วดิฉันไปถามว่ามีแบบฟอร์มที่ทำไหมเขาบอกว่าไม่ต้องคือเขียนไว้ในหมู่บ้านนั่นแหละที่แกเสียชีวิตแล้วคุณยังดำเนินการได้นะคะแล้วดิฉันไม่รู้ว่า
1: หมายถึงว่าแกจะมอบอะไรคะหมายถึงว่าจะมอบอะไร
0: ชาปนกิจอส
1: มอมอบเงิน
0: ให้ลูกชายคนโต
1: จำนงว่าจะให้ใครอย่างนี้แหละคะ
0: ค่ะแล้วเขาคนพิการครึ่งนั้นอ่ะจะมอบให้กับที่ว่าเขาจะมารับเป็นอุปถัมภ์ค่ะเขาเรียกอะไรเป็นหน่วยงานอะไรคะที่จะมอบ
1: ที่จะดูแลต่ออย่างนี้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: พมค่ะก็คือก็กรมประชาสงเคราะห์แหละเนาะน้องรุ่งเนาะ
2: ครับ
0: ที่ถ้าลืมถามกองสวัสดิการเขาว่าต้องเขียนว่ามอบไว้ให้ใครเขียนมันพลิกไปว่ามอบให้กระทรวงไหนหรือว่าหน่วยงานไหนนั่นที่ฉันต้องเขียนไม่เป
1: ็นก็พมแล้วลูกบ้านอ่ะลูกบ้านตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่คะเขาถึงคิดเรื่องนี้
0: ยายเขาอายุ70กว่าแล้วแต่ว่าลูกเขาอ่ะ
1: อ๋อยาย70แล้วคือเขาจะเขียนว่า
0: เขาบอกว่า
1: ใครเป็นผู้จัดการงานศพใครจะบอกบริจาคร่างกายแล้วก็จะให้ใครดูแลลูกอย่างนี้เหรอคะ
0: จะให้ลูกคนนี้คนพิการเนี่ยมอบให้เขาเรียกว่าให้ไปดูแลคือมอบชาปนกิจครึ่งนึงให้กระทรวงนั้นเลยค่ะหน่วยงานนั้นเลยอ่ะแล้วก็มอบตัวลูกให้ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรดิฉันเขียนไปไม่ถูก
1: ก็ต้องพมค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมอ๋อ
0: ค่ะ
1: พมค่ะพม
0: คือมีคิดนึงอ่ะคนละหมู่บ้านที่พ่อเขาเสียเขาเป็นคนพิการเหมือนกันเขาก็มอบพอพ่อเขาเสียชีวิตเขามาเอาไปดูแล
1: แล้วเขาจะให้พี่ไก่ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นพยานอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ให้เป็นคนบันทึกให้เขาอะค่ะเขา
1: อ๋อบันทึก
0: เขียนให้เขาว่าเขาจะ
1: เขามีที่ดินมีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นไหมพี่
0: มีแต่ที่บ้านเท่านั้นแหละค่ะบ้านหลังนี้
1: มีที่บ้านที่อยู่แล้วก็มีเงินก้อนหนึ่งเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหม
0: ค่ะประมาณ
1: แล้วก็มีเงินชาปนกิจ
0: ค่ะเขาเสียชีวิต
1: ค่ะเพราะว่าเขาจะให้ใครดูแล
0: ค่ะ
1: ก็คือพี่ไก่เขียนให้เขาระบุให้ละเอียดไปแล้วกันว่าถ้าเป็นที่ดินต้องเขียนเลขโฉนดนิดนึงว่าอยู่หมู่บ้านนี้ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้ถ้าเป็นบ้านก็ระบุบ้านเลขที่ไปเลยถ้าเป็นรถถ้าเป็นธนาคารก็ระบุเลขที่ไปเลยว่าให้ใคร
0: หลังเล็กคือแกไม่มีใครค่ะอยู่กับลูกพิการลูกพิการอ่ะเวลาโมโหจะอาละวาดคนไปทั่วแต่ว่า
1: โอ้ย
0: แกคล้ายๆเขาว่าไม่มีเขากลัวไม่มีคนเลี้ยงอ่ะพี่ชายเขาก็แม่เขาว่าไม่เชื่อใจกลัวไม่เลี้ยงอ่ะค
2: ่ะถ้าเราเขียนไปอย่างเงี้ยครับเราเขียนไปผมอย่างหมู่บ้านที่พี่เล่าให้ฟังว่าคนหมู่บ้านข้างๆเขาเขียนไปแล้วเขาเกิดนี่เขาจะได้สิทธิ์อะไรครับถ้าสมมติเรายกให้เขาอย่างเงี้ย
0: ใครอะคะ
1: ก็
2: ถ้าเรายกให้หน่วยงานนี้แล้วเขาจะได้สิทธิ์อะไรในการเลี้ยงดูนะคร
1: ับ ก็คือ
2: เขาจะมาดูแลหรือเปล่า
1: ลูกไม่มีคนดูแลก็อาจจะมีเงินชาปนกิจก้อนเนี้ยให้ดูแลอย่างเงี้ยค่ะน้องดงเขาจะ
0: ได้ยกให้มูลนิธินั้นเลยครึ่งนึงนะคะ
1: ใช่มูลนิธิหรือใครก็ได้ที่แบบว่าช่วยดูแลลูกแกหน่อยเพราะลูกแกพิการอย่างเงี้ยค่ะมีเงินอยู่ก้อนนึงประมาณนี้
0: ให้เสียชีวิตจะมีเงิน200,000กว่าบาทแล้วคือมันให้พี่ชาย
1: ที่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยพี่ไก่คุณยายเนี่ยแกสามารถเขียนหนังสือเองได้ไหมหรือว่าต้องคนอื่นเขียนให้
0: ต้องเขียนบันทึกเองได้แต่ว่าเซ็นชื่อได้ค่ะ
1: อ๋อโอเคเซ็นได้โอเคถ้างั้นพี่ไก่ก็เป็นคนเขียนในฐานะที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้เกลงชื่อว่าเป็นผู้ทำพินัยกรรมในขณะที่ปฏิสัมปชัญญะสมบูรณ์อะไรประมาณน
0: ี้เขียนไว้ว่าปฏิสัมปชัญญะเหมือนแต่ว่าไปมาได้ตรงที่ว่าจะให้กระทรวงไหนหน่วยงานไหนที่มันมีเคสหนึ่งที่รับไปแล้วอะค่ะก็เป็นโรคจิตเวชค่ะพ่อเขาเสียแล้วก็เขาก็ทำเรื่องไปเลยแต่ว่าถ้าทำเรื่องไว้ก่อนไม่ได้ดิฉันไปถามแบบฟอร์มมีไหมจะเขียนพินัยกรรมเขาบอกไม่มีแบบฟอร์มของอบต.คือเขียนไว้ในหมู่บ้านในบันทึกของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขียนไว้เลยคล้ายๆกับบันทึกการประชุมหรือว่าบันทึกพิธีกรรมเล็กๆค่ะ
1: คือ
0: ถ้าเขาเสียชีวิตพี่ชายเขา
1: จริงๆนะพี่ไก่ก็ต้องอธิบายคุณยายสิว่าในกรณีที่คุณยายไม่อยู่ลูกชายคุณยายที่คุณยายเป็นห่วงมากเนี่ยแน่นอนรัฐบาลก็คงไม่ทิ้งหรอกก็คือหน่วยงานรัฐต้องดูแลอยู่แล้วอันนี้อาจจะไม่ต้องระบุไปก็ได้ว่าใครต้องดูแลอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งมีที่ดินอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ระบุได้ชัดเจนเลย
0: ครึ่งหนึ่งอ่ะให้กระทรวงเลยคือรับลูกชายไปเลี้ยงยังก็ถามว่าพี่น้องพี่ชายจะดูแลมาได้เหรอเขาบอกว่าไม่มีใครดูแลได้เพราะว่า

0: เมื่อเวลาดีก็ดีแต่เวลาโมโหเราว่าอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ดีใช่ไหม
0: อายุ30กว่าปีแต่ไม่ใช่ตัวใหญ่ไม่ได้
1: ก็ระบุเป็นข้อๆมาคือพี่เวลาพี่ไก่เขียนให้คุณยาพี่ไก่ก็ระบุเป็นข้อๆว่ายกบ้านให้ใครยกที่ดินให้ใครยกเงินฝากยกเงินสถาปนกิจให้ใครอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อๆไปเลยแล้วก็แต่ว่าจริงๆเราไม่เคยเห็นเคสที่แบบว่ายกใ

0: เดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องดูแลอยู่แล้ว
1: เงินคือแกว่าเงินส่วนนั้นกลัวพี่ชายจะเอาหมดไงแกอยากให้กระทรวงครึ่งนึงเพราะว่าให้คล้ายๆกับว่าให้ค่าตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยให้เลี้ยงดูแล้วก็ให้เงินกระทรวงครึ่งนึงให้พี่ชายเขาครึ่งนึงค่ะ
0: อ๋อมีจะต้องครึ่งนึงด้วยนะ
1: ถ้าเขาไม่ทำไว้เพราะว่าพี่ชายจะเอาหมดพูดง่ายๆอ๋อ
2: ให้แบบบ้านผู้สูงอายุสูงแบบบ้านคนที่เขาดูแลอย่างนี้เลยดีไหมพี
0: ่มูลนิธิอะไร
2: ที่เขารับ
0: ใกล้ๆบ้าน
2: ที่เขารับดูแลเหมือนกับว่าเป็นสถาน
1: มันไม่มี
2: สถานเลี้ยงดูสถานดูแลอะไรอย่างเงี้ย
1: มันไม่มีค่ะบ้านนอกไม่มี
0: มันไม่มีในจังหวัดในหนองบัวแดงไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะไม่มี
0: ไม่มีคือถ้าจะไปยกให้รัฐอ่ะบางทีไม่รู้ใครจะมาเป็นผู้
2: จัดการไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นงบประมาณนึงผมนึกไม่ออกว่า
1: อยากไปหากระทรวงเขาว่าเราต้องมีใบอะไรมั้ยมีเขาบอกว่าไม่มีคือเสียชีวิตแล้วมาหาพวกหนูกองสวัสดิการพวกหนูจะทำเรื่องให้แล้วมันเขามีที่แต่ดิฉันลืมถามว่าเป็นกระทรวงอะไรเป็นหน่วยงานอะไร
0: ได้พี่ไก่ก็อธิบายคุณยายไปเลยว่าไม่ต้องห่วงหรอกเงินก้อนนั้นมีก้อนใหญ่ไหมมากแค่ไหน
1: 200,000 กว่าบาทนะคะ
0: 200,000 กว่าเงินชาปนกิจของที่เขาทำกันเหรอคะ
1: ค่ะมันเป็นของอสมชมรมชาปนกิจอสมหนองมะแดงไม่ได้เป็นอสมก็เข้าได้ตัวนี้ของหนองมะแดงโดยเฉพาะ
0: คุณยายเป็นอดีตอสมเก่าเหรอคะ
1: ไม่ได้เป็นอสมเป็นชาวบ้านแต่ว่าเข้าได้ชมรมนี้คือเฉพาะหนองบัวแดง
0: อ๋อแล้วคุณยายก็ส่งไว้ส่งเงินก้อนนี้ไว้ใช่ไหม
1: ปีละ2,840 บาท
0: โอ้แต่ทุกปี
1: สองแสนกว่า
0: ก็สองแสนกว่าใช่ไหมก็คือถ้าจะไปยกให้รัฐไปยกให้หน่วยงานที่ดูแลนั้นมันก็เดี๋ยวมันก็จะยากไปอ่ะน้องดุ้งเนาะ
1: ครับไม่ถึงต้องเอาไปให้มอบตัวเข้าไปถ้าเป็นถ้าเป็นเขาเรียกคล้ายๆกับว่าผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุอะไรบ้านคนชราอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนพิการนะคะก็เลยไ
0: ม่รู้ว่าจะเขียนอะไรอันนั้นแหละบอกคุณยายให้แกสบายใจไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวรัฐเขาดูแลเองในกรณีไม่มีใครเลยจริงๆอ่ะรัฐเขาดูแลเอง
1: แกรู้แต่ว่าแกอยากมอบเงินให้ไงแกอยากมอบให้เป็นการกุศลนะคะ
0: ก็ได้ที่ไหนก็ถ้างั้นแกทำไว้เลยก็ได้ถ้าแกหาข้อมูลให้แกนิดนึงก็ได้ค่ะอาจจะไม่ได้อยู่อำเภอหนองบัวแดงอยู่ต่างอำเภออยู่ในจังหวัดก็ได
1: ้
0: มีเยอะ
1: ต้องเขียนว่ากระทรวงพมนะคะ
0: มัน
2: ไม่ได้ให้หน่วยงานที่
0: ไม่น่าจะได้
2: ให้หน่วยงานที
0: ่ใช่
2: ดูแล
0: จะไปเขียนว่ากระทรวงพมเป็นกว้างอย่างนั้นมันไม่น่าจะได้ค่ะสุดท้ายมันก็เข้ารัฐอยู่ดีก็คือไม่ได้ใครเลย
1: ต้องเขียนว่ากระทรวงพมหรอคะ
0: ไม่ได้ค่ะพี่ไก่นี่ถ้าไปเขียนกว้างๆว่ากระทรวงพมเนี่ยเงินก็เข้ารัฐนั่นแหละสุดท้ายเงินก้อนนั้นที่คุณยายจะได้เนี่ยทายาทจะได้หลังจากไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็เข้ารัฐนั่นแหละทีนี้ไม่ดีกว่าหรือว่าไปในฐานะที่ญาติพี่น้องเขาอาจจะไม่ดีอะไรก็ตามก็ให้เขาไปเลยก็ไม่ได้หรอคะ
1: ไม่ได้แกบอกว่าไม่ได้ใครเลี้ยงได้แกไม่ใช่ว่าไม่ใครเลี้ยงลูกแกได
0: ้รัฐเขาเลี้ยงอยู่แล้วพี่ไก่ต้องอธิบายแบบนี้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกถึงไปมอบให้พมเนี่ยไอ้เงินก้อนนั้นก็ยังไงก็ต้องรัฐดูแลอยู่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวค่ะใช่คืออาจจะมอบให้กับญาติคือต้องมีญาติอีกแน่ๆก็คือว่าไปลองไปแบ่งดูไหมว่าให้แก่ใคร
1: เป็นคนเลยว่าแนะนำแล้วว่าเงินส่วนนี้เขาก็ต้องดูแลอยู่แล้วแกอยากจะให้อยากจะบริจาค
0: อยากจะบริจาคก็ระบุไปเลยเป็นวัดก็ได้ถ้าอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะวัดใกล้บ้านก็ได้ค่ะมันจะง่ายกว่าในการไประบุกว้างๆว่าให้กับกระทรวงพมอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้หรอกค่ะไม่ใครไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ากระทรวงพมไม่ได้เป็นแบบเหมือนนิติบุคคลเหมือนบุคคลในโน่งนะมันกว้างมากมันเป็นหน่วยงานรัฐอ่ะ
1: ยังไงเขาก็ดูแลอยู่แล้ว
0: เขาดูแลอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลคนไทยนะเขาไม่ปล่อยทิ้งให้อยู่คนเดียวแน่นอนบอกคุณยายแบบนี้ให้แกรู้สึกว่าอาจจะไปมอบให้กับมูลนิธิหรือวัดเลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะนะพี่ไก่ลองปรึกษาผู้ใหญ่บ้านหรือปรึกษาท่านกำนันหน่อยนะคะเขารู้แน่ๆแต่ถ้าไปมอบกว้างๆไว้ให้กระทรวงพมอย่างเงี้ยมันยังไงก็ไม่ได้ก็เข้ารัฐอยู่ดี
1: อ๋อ
0: ะเขียนให้ชัดเขียนให้ชัดไปเลยค่ะในพินัยกรรมเขียนด้วยลายมือได้แล้วก็ให้คุณยายเซ็นว่าเป็นผู้ทำพินัยกรรมด้วยตัวเองเลยในตอนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี

0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะพี่ไก่ลอง
0: ค
1: ปรึกษา
0: ครับ
1: ท่านกำนันนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ีคนแนะนำให้พี่ไก่บอกว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรับไปดูแลก็ได้นะคะประมาณว่าหรือให้ญาติคนที่รักเราญาติคนที่รักเราผู้ช่วยอาสารับไปดูแลพอจะได้ไหมเนี่ยพี่สุริยาก็แนะนำอย่างนี้เนาะไม่รู้ว่าคุณยายเขาจะเชื่อใจ
1: ลืมแนะนำพี่ไก่ให้ปรึกษาเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องพวกเขียนมรดกเขียนอะไรพวกนี้ฮะพินัยกรรมเขียนมรดกอะไรพวกนี้ก็อัยการคุ้มครองสิทธิ์อ่ะเขาจะด้านนี้โดยตรงนะพี
0: ่ใช่
1: ต้องโทรไปปรึกษาอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการต
0: ั้
1: งมรดกตั้งผู้จัดการมรดกเขียนพินัยกรรมอะไรพวกนี้ก็เขาจะมีแนวในการเขียนให้จะได้รู้ว่าเวลาที่เราจะเหมือนกับเนาะยกทรัพย์สินให้หน่วยงานรัฐเพื่อให้ไปดูแลอุปการะคุ้มครองบุตรเนี่ยนะครับจริงๆมันผมเข้าไปเสิร์ชดูมันก็มีนะพี่เขาบอกว่าเราสามารถทำพินัยกรรมระบุว่าจะยกเงินหรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานรัฐอย่างเช่นกรมประชาสงเคราะห์ของพม.หรือสถานสงเคราะห์เด็กหรือว่าบ้านคนชราได้
0: ใช
1: ่ไห
0: ม
1: ใช่แต่ว่าต้องเขียนในเงื่อนไขว่าขอให้หน่วยงานเนี่ยนำเงินนี้ไปใช้เป็นอะไรทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของบุคคลนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็หมายความให้หน่วยงานนั้นน่ะเป็นผู้ดูแล
1: ใช่
0: ไปเลยใช่ไหมก็ต้อง
1: แต่ต้องระบุน
0: ะถ้ามาจะเขียนกว้างๆว่ามอบเงินนี้ให้กับกระทรวงพม.อย่างเงี้ยไม่น่าจะได้เนาะ
1: ครับครับ
0: ก็ต้องเขียนให้มันแคบลงหน่อยนึงว่านั่นแหละที่ต้องบอกอ่ะต้องอยู่ในพื้นที่ที่แบบใกล้ๆอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: น่าจะได้
1: เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์กับน้องเมย์หลังไมค์ไปแล้วกันเน
0: า
1: ะว่าให้โทรไปถามไอ้การคุ้มครองสิทธิ์ที่ชัยเมื่อกี้พี่เขาอยู่ชัยภูมิเนาะ
0: อยู่ชัยภูมิใช่ค่ะน้องบัวแดง
1: ชัยภูมิ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะน้องบัวแดงเลยมีไหมมีในอำเภอเลย
1: เป็นของจังหวัดนะพี่ไอ้การคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดชัยภูมิครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าพี่ไก่ฟังอยู่044เบอร์โทรนะครับ044-811-877เผื่อว่าโทรไปปรึกษาท่านว่าเราจะเขียนยังไงดีในเคสแบบนี
0: ้ค่ะ
1: จะเขียนพินัยกรรมขึ้นมาเนี่ยจะเขียนยังไงดี
0: ที่จะให้ครอบคลุม
1: ใช่ตามเจตนารมณ์ของผู้เขียนนะครับจะได้ให้มันตรงตามที่คุณป้าเขาอยากก็ก็ให้อย่างเงี้ยจะเขียนยังไงปรึกษาท่านอัยการนะครับอัยการจังหวัดเดี๋ยวผมจะให้น้องเมย์
0: กดไว้
1: แจ้งเบอร์เข้าไปอีกทีแล้วกันนะ
0: ได้ค่ะ
1: ครับ
0: นี่แหละค่ะก็พอฟังเรื่องแบบนี้เราก็
1: ไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยเนาะพี่ว่าแบบว่าอยากจะยกลูกยกการดูแลแล้วพร้อมทรัพย์สินให้กับ
0: พอเป็นห่วง
1: งานรัก
0: ใจเลยนะความเป็นแม่นะยิ่งลูกแบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่ะเป็นผู้พิการอย่างเงี้ยน้องลุงเราเป็นห่วงเนาะ
1: อัน
0: นี้นี่ค่ะก็สรุปจริงๆแล้วการเขียนที่ในกรรมเองก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะแต่ว่าต้องเขียนด้วยลายมือทั้งหมดลงชื่อกำกับตอนท้ายให้ดีนะระบุทรัพย์สินให้ชัดเจนประมาณนี้ค่ะก็น่าจะมีผลทางกฎหมายแล้วก็ฝากเอาไว้กับคนที่เราพอจะฝากความหวังได้เนี่ยอย่างมันพี่ไก่เนี่ยก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอเคก็ได้อยู่แล้วล่ะนะคะก็ฝากพี่ไก่ช่วยดูแลคุณยายกับลูกแกด้วยละกันเนาะนะคะอย่างน้อยพี่ไก่ก็เป็นธุระโทรมาปรึกษาโทรมาขอความเห็นอย่างเงี้ยก็น่ารักแล้วค่ะเนาะได้รู้สึกว่ายังมีคนขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะคะใครมีอะไรต้องเขียนให้ยังพินัยกรรมยังไม่ต้องเนาะ
1: อันนี้ถามหรือแช่งฮะอันนี้ถามไทยกันหรือว่าแช่งกันนะฮะ
0: อะไรดูไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ตอนโควิดอ่ะตอนช่วงโควิดอ่ะอยู่ๆร้านอ่ะเขาถามคุณว่าเนี่ยยก

0: ้านหลังนี้ให้ใครเอ้ยก็ถามเราอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหรอ
2: เออหลานตัวน้อยป .1 เนี่ยนะ
0: ไม่หลานโตแล้ว
2: อ๋อหลานโตแล้ว
0: เออหลานที่โต
2: น้อยเออ
0: เออมีหลานโตเขาทำงานแล้วส่งเขาเรียนจบปริญญาตรีเขาทำงานแล้วเขาทำงานมีหลักมีฐานเอออยู่ๆก็ถามว่าจะยกบ้านหลังนี้ให้ใครเอ้า
2: เออ
0: แล้วก็ตอบไม่ถูกเลย
2: แช่งกูนี่วะ
0: ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตอบเขานะ
2: เอ้าแช่งกูนี่วะ
0: เออแล้วก็พอเราไม่ตอบนะหลานหายไปเลย
2: เออเอ้าคือถ้าตอบเขาก็คงให้เธอเลยเขาอาจจะมาดูแลนะ
0: เออก็ไม่ตอบเออสงสัยต้องให้เขาแล้วเผื่อเขาจะได้มาดูแลใช่ไหมวิธีเขียนวิธีจำตัวเองให้ถูกต้องเอาก็จิตก็เอาจริงๆนะเออโอ้ก็ไม่ได้แช่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตนี้ใช่ไหมอย่างเคสเมื่อวานเนี่ยน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงรัชวิภาแล้วฟ้าผ่าฟ้าผ่าเนี่ยน้องนุ๊กฟ้าผ่าได้ยังไง
2: น่ากลัวมากนะ
0: น่ากล
2: ั
0: ว
2: มาก
0: จริงเออ
2: ไม่เคยเห็นจ่าจ่าแบบใกล้ๆอย่างนี้เลยนะว่าฟ้าเป็นสายเรียบลงมาที่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะ
0: โอ้แล้วกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะบนสะพานยกระดับรัชวิภาน่ะตรงนั้นเราผ่านบ่อยแน่นะไอ้ตรงที่จะมุ่งหน้าแยกรัชโยธินเนี่ยไปถนนวิภาใช่ไหมแล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยโดนฟ้าผ่าเสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกก็สงสัยแหละไม่ได้บอกก็สงสัยเหมือนกันนะว่าสงสัยเนี่ยน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์น่าจะมีอะไรที่เป็นอุปกรณ์เป็นอะไรสายเหมือนกับล่อฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ก็โพสต์ว่าจริงๆอ่ะต้อยคอหมวกกันน็อกไม่ได้ล่อฟ้านะอือ
2: ครับ
0: นักข่าวก็โทรถามอาจารย์เจษฎาเป็นคนแรกเลยว่าเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยจนน้องเขาบาดเจ็บสาหัสนะคะก็คอมเมนต์กันไปเยอะมากว่าอ๋อใส่สร้อยคอแน่ๆมันเป็นตัวล่อฟ้าหรือว่าหมวกกันน็อกมือถือกล่องที่อยู่ท้ายรถอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์เจษฎาบอกว่าไม่ใช่หรอกครับไม่ได้มีวัตถุใดเป็นตัวล่อเป็นตัวดึงดูดให้ฟ้าผ่าเป็นเพียงแค่ความโชคร้ายที่รถอยู่ในจุดสูงเด่นก็คือสะพานยกระดับแล้ววิ่งมาตรงจุดที่ฟ้าบังเอิญผ่าลงมาตรงนั้นพอดีไม่ได้โดนคันนี้ก็โดนคันอื่นที่วิ่งตรงนั้นทีนี
2: ้
0: ตอนที่ในคลิปเห็นไหมมันตอนเวลาแบบบ่ายสามอ่ะบ่ายสามกว่านะคะเออแต่ว่าช่วงนั้นฝนก็ตกพอดีนะคะซึ่งเขาบอกว่ารอยแผลของน้องที่ได้รับบาดเจ็บนะคะลุงมีแผลที่คอมีรอยไหม้ที่ใบหูแล้วก็ตรงศีรษะน่ะสร้อยคอเนี่ยขาดทั้งเส้นนะเป็นสร้อยแซนเลส
2: โอ้
0: เออน้องคนนี้ใส่สร้อยสแตนเลสสร้อยขาดทั้งเส้นเลยค่ะกู้ภัยให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นนะคะ
2: โอ้จะได้เข้าใจว่าจะได้เข้าใจว่ามันไม่ได้เกิดจากพวกสายล่อฟ้าหรือสัญญาณมือถือเพราะเดี๋ยวนี้บางทีพี่มือถือของพี่ๆมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์เนี่ยเขาก็จะติดอยู่หน้ารถเนี่ย
0: ใช่ใช่จะมีเรื่องน้อยกลางอยู่ใช่ไหม
2: อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวล่อฟ้าลงมาหรือเปล่า
0: ล่อฟ้าหรือเปล่า
2: อ๋อเพราะว่าไม่ใช่
0: เขาต้องเปิดสัญญาณตลอดถูกไหมเพราะว่ารับงานอะไรอย่างนี้เนาะ
2: ครับครับ
0: เออ
2: ก็แปลว่าไม่เกี่ยวเนาะไอ้เรื่องวัตถุที่มันล่อฟ้าเนี่ย
0: ก็อาจารย์บอกไม่เกี่ยวแต่ว่าน้องเนี่ยเห็นบอกว่ามีรอยตามแนวเส้นสร้อยค
2: อมัน
0: เขาว่าอย่าง
2: นั้นที่คอเลยพอลงมาเนาะ
0: แล้วสร้อยขาดอ่ะสร้อยสเตเลตอ่ะขาดเลยที่คู่ภัยเขาแจ้งอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต่างกับกรณีของมือถืออย่างที่บอกนะคะก็เป็นผลมาจากกระแสไฟของฟ้าไม่ใช่ว่าโทรศัพท์จะล่อให้ฟ้าผ่าลงมาคือถ้าอาจารย์เปลี่ยนอธิบายบอกว่าใครที่ผ่านตรงนั้นน่ะโดนหมดณเวลานั้นเพราะฟ้ามันลงพอดี
2: อ๋อครับ
0: ค่ะ
2: ลงมาพอดีโอ้น่ากลัว
0: น่ากลัวนะน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ในระหว่างเกิดฝนตกแบบนั้นนะคะมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายกว่าการนั่งรถยนต์เป็นอันมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่รถยนต์ถูกฟ้าผ่าเนี่ยไอ้โครงโลหะของตัวถังเขาบอกว่ามันจะทำตัวเป็นเหมือนเป็นกรงอ่ะให้กระแสไฟจากฟ้าเนี่ยวิ่งไปรอบตัวรถก่อนแล้วลงสู่พื้นในที่สุดมันจะไม่ไปหาคนขับโดยผู้โดยสารข้างในแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่มีโครงอะไรเลยก็คือเนื้อหุ้มเหล็กอยู่ใช่ไหมไม่มีโครงอะไรห่อหุ้มผู้ขับขี่ก็มีความเสี่ยงจะรับกระแสไฟไปเต็มๆเลยค่ะน้องดง

0: ครับผมโอ้โห
1: เห็นภาพแล้วรู้สึกโอ้โหระทึกมาก
0: ครับเห็นพี่ๆมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เวลาฝนตกจะหลบอยู่ใต้สะพานอย่างนั้นก็ดีนะปลอดภัยนะรอให้ฟ้าฝนมันเบามันไปก่อนนะ
1: จริงค่ะ
0: ขี่ลุยฝนนี่ก็น่ากลัว
1: โหน่ากลัวจริงช่วงแบบมีฝนฟ้าคะนองนะที่กรมอุตุเตือนใช่ไหมคะเนี่ยน่ากลัวมากอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
0: โอ้โห
1: ค่ะฟ้าแรงช่วงนี้นะคะวันนี้ก็ยังมีต่อนะสำหรับใครที่จะทำอะไรก็เช็คสภาพภูมิอากาศนิดนึงนะจะไปท่องไปเที่ยวนะคะ
0: ครับเห็นว่าทั้งสัปดาห์นี้เลยนะกรุงเทพเนี่ยจะเจอฝนถล่มนะครับฝนตก
1: ถล่มนี่คือหนักถ้าใช้คำว่าถล่มนี่คือหนักแน่
0: ๆครับ
1: ค่ะ
0: ก็เจอทางใต้เนี่ยเจอภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพนะครับนี่แหละจะตก 60-80% ของพื้นที่เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: มาเตรียมรับมือกันนะ
1: ค่ะอีกหลายวันใช่ไหม
0: อีกหลายวันเลยครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไปถึงวันอาทิตย์เลยอย
1: ่
0: างน้อยนะครับถึงวันอาทิตย์เลย
1: ค่ะ
0: นะฮะจะได้เตรียมกันนะครับพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยผมพาไปอีกเรื่องหนึ่งพวกไปปั่นเรือเป็ดนะพี่เนี่ยป
1: ั่
0: นเรือที่แบบนั่งสองคนแล้วก็ช่วยกันปั่นช่วยกันปั่นนะปั่นเรือเป็ดเรือทีอย่างเงี้ยแล้วแต่คนเรียก
1: ในบ
0: ึ
1: งในสระในอะไรอย่างนี้นะเรือเป็ดก็จะมี
0: ใช่ในสระในบึงในหนองในสวนสาธารณะหรือที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเกิดเหตุนะที่ศรีสะเกษนะครับคนไปปั่นเรือเป็ดแบบนี้แล้วปรากฏว่าเรือมันรั่วเรือมันเกิดรั่วแล้วมันพลิกคว่ำนะครับคนว่ายน้ำไม่เป็นนะจมน้ำเสียชีวิตเลยนะฮะเนี่ยโหอันตรายมากนะคือบางทีการปั่นแบบนี้บางที่ก็มีชูชีพให้ใส่แต่บางที่อาจจะไม่มีบางที่อาจจะไม่มีเสื้อชูชีพให้นะครับโอ
1: ้
0: โหนะก็ทางปภ.ของอบต.คูซอดนะครับที่ศรีสะเกษนะฮะได้รับแจ้งว่าบริเวณแพบ้านแก้งนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอำเภอเมืองศรีสะเกษเนี่ยนะมีคนจมน้ำเสียชีวิตนะครับโอ้เจ้าหน้าที่ไปงมหาร่างตั้ง3ชั่วโมงพี่คิดดูมันต้องลึกแล้วมันต้องใหญ่ขนาดไหนนะงมหาร่างเนี่ย3ชั่วโมงอ่ะนะในที่สุดเนี่ยนะฮะก็เจอผู้สูญหายนะครับชื่อว่าคุณทิศสว่านนะครับอายุ35ปีเป็นชาวศรีสะเกษนั่นแหละเขาบอกว่าเขากับกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะฮะ7คนมาเที่ยวแพกับนายจ้างนะนายจ้างพามาเลี้ยงย้อนหลังนะครับก็นั่งกินกันบนแพตามปกตินะเช็คบินแล้วด้วยนะกำลังจะกลับกันอยู่ละก็เลยแบบเอ้าไปปั่นเรือเป็ดกันสักรอบนึงนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นแพแล้วก็มันล่องแม่น้ำมูลอ่ะนะครับก็มีคนนั่งอยู่บนเรือเป็ดเนี่ย3คนนะพี่คนนี้เนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้สวมเสื้อชูชีพแล้วว่ายน้ำไม่เป็นแถมยังเป็นผู้พิการแขนซ้ายมาตั้งแต่กำเนิดด้วยนะฮะแต่ก็คิดว่าไปกับเพื่อน2คนนะแล้วก็อยู่บนเรือไม่เป็นไรหรอกนี่ก็ปั่นออกไปนะฮะปรากฏว่าเริ่มมีน้ำซึมเข้ามาในเรือทุกคนก็เริ่มตกใจปรากฏว่าใต้ท้องเรือไอเรือเป็ดที่เราถีบปั่นกันเนี่ยนะฮะมันรั่วนะครับโอ้ทุกคนก็พยายามที่จะปั่นเรือกลับเข้าฝั่งนะครับแต่มันไม่ทันนะฮะมันรั่วจนเรือเนี่ยเริ่มเอียงเรือเป็ดเริ่มเอียงน้ำไหลเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายเรือพลิกคว่ำกลางแม่น้ำนะครับโอ้โหนะฮะปรากฏว่าอีก2คนที่ปั่นเนี่ยนะฮะเกาะเหมือนกับเกาะแพลมเกาะเบาะลมของเรือเป็ดไว้ได้แต่พี่ทิศสวัสดิ์เนี่ยนะฮะจมลงไปสุดท้ายแล้วนะครับ3ชั่วโมงเจอร่างพี่ทิศสวัสดิ์อยู่ห่างไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะ
1: โอ้โห
0: ร้องไห้กันระงมเลยครับญาติมาที่เกิดเหตุ

0: ก็เศร้าเสียใจไม่ได้เชื่อนะครับ
1: มันรั่ว
0: แกบอกว่า
1: คือเขาไม่ได้เช็คใช่ไหมก็เรือมันรั่ว
0: ไม่ได้เช็คอ่ะเนี่ยนี่นึกถึงเวลาพาลูกเคยไปปั่นเคยพาลูกไปปั่นไอเรือพวกนี้นะพี่ไม่ว่าจะสวนหลวงร .9 ไม่ว่าจะหลายที่อ่ะเขาจะมีเรือเป็ดแบบเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: น่ากลัวเหมือนกัน
1: น่ากลัวไม่มีเสื้อชูชีพด้วยนะคะแล้วว่ายน้ำไม่เป็นนี้เนาะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เรืออยู่ๆมันรั่วได้นะเออครับผม
1: อ
0: ืมก็จะได้ระวังกัน
1: เกิดใจกับครอบครัวนี้นะคะ
0: ครับผม
1: คือพอมันรั่วมันก็พลิกเลยหรอมันคว่ำเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็เหมือนน้ำมันซึมเข้ามาเรื่อยๆที่ใต้เรือ
1: น้ำเข้าเรือ
0: น้ำเข้านี้มันก็ทีเนี้ยมันก็เหมือนเราก็รออยู่กลางน้ำว่ารอจมอ่ะรอจมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นชูชีพนี่สำคัญจริงๆ
1: ใช่ค่ะต้องมีนะ
0: บางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราจะลงไปถ่ายรูปอ่ะเราปั่นเรือเป็ดเราอยากถ่ายรูปไม่เอาไม่ใส่ไม่ต้องใส่หรอกปั่นไปแค่นี้เองเออเดี๋ยว
1: ประมาท
0: บางทีมันก็มีความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวแล้ว
1: ใช่ค่ะค่ะอีกคนหนึ่งเป็นวัยรุ่น17 ปีนะคะเป็นนักศึกษาค่ะน้องดงเขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วโดนสายเคเบิลขาดร่วงลงมาเกี่ยวคอจนมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำนะคะได้รับบาดเจ็บอื้อหือ
0: ครับผม
1: คอที่เป
0: ็นแผลแบบไม่น่าเชื่อผ่าเหมือนก
1: ัน ใช่คือเคยมีคนเสียชีวิตนะจากสายเคเบิลกลางถนนเนาะอันนี้น้องคนนี้ไม่ถึงขนาดเสียชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บนะคะวรเมธอายุ17 ปีนะคะเมื่อวานนี้ไปที่โรงพักเมืองนครนายกกับแม่นะคะบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำธุระในตัวเมืองนครนายกเสร็จแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านที่ซอยวัดดงสาลิกานะคะพอขับผ่านโค้งวัดชำนาญลังสันมา500 เมตรนะปรากฏว่าโดนสายเคเบิลที่ขาดจากเสาไฟเกี่ยวเข้าที่ลำคอมอเตอร์ไซค์ล้มพังเสียหายตัวเองก็บาดเจ็บแพทย์ให้นอนรักษาดูอาการ1 คืนนะคะเมื่อวานนี้กลับบ้านได้แล้วก็เลยมาร้องสื่อมวลชนแล้วก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุเพื่อเตือนภัยและแจ้งความแล้วก็ต้องสืบหาเจ้าของสายเคเบิลมารับผิดชอบเพราะว่าจ่ายค่าหมอไปเป็นหมื่นนะคะน้องโลกคืนเดียว
0: ครับ
1: นี่ดูที่คอนะคะมีรอยบาดเจ็บ2 สายเลยค่ะโอ้โหมันต้องเกี่ยวหนักขนาดนี้เลยเนาะ
0: โอ้ครับ
1: โอ้โหเขาโชคดีมากนะเคยมีเขาบอกว่าเสียชีวิตก็เขาเคยมาแล้วนะไอ้สายเคเบิลเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: โอ้โหเกิดเหตุตอนกลางวันนะเดี๋ยวนะกลางวันหรือกลางคืนเขาไม่เห็นเนี่ยเพราะกลางคืนค่ะน้องรุ่งไม่เห็น
0: กลางคืนกลางวันนี่ยังมองยากนะถ้าเรามาแบบว่าขับมาเรื่อยๆมองไกลๆมานะ
1: ใช่มัน
0: ก็ยากที่จะเห็นนะ
1: ค่ะ
0: คิดจากคือไม่ต้องพูดถึงครับพี่โอ้โห
1: ใครเห็นนะสายเคเบิลสายไฟอะไรที่มันห้อยลงมาอะไรพวกนี้นะต้องรีบแจ้งเนาะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรีบเก็บรีบแก้เนาะไม่งั้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาอย่างนี้อันตรายมากเลย
0: ครับ
1: ค่ะโอ
0: ้
1: โห
0: ช่วยจาก
1: รอด
0: ครับผม
1: รอดมาได้คนนี้27ค่ะไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติ

0: Nicole
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 6นาฬิกา11นาที12นาทีนะคะกลับมาในชั่วโมงที่2ของข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วประเทศไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันพุธเนาะ3มิถุนายนค่ะน้องโด่งวันหยุดราชการค่ะ
1: วันนี้หลายคนบอกไม่ต้องตื่นไปส่งลูกไม่ต้องออกไปทำงานกันนะครับได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านกันยามเช้าแบบนี้มองฟ้าออกไปก็ยังดูโปร่งๆนะพี่ในกรุงเทพนะครับ
0: ยังคงโปร่งๆอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตอนบ่ายๆก็อาจจะไม่โปร่ง
1: เย็น
0: ๆบ่ายๆเย็นๆก็ไม่โปร่งแล้วนะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนจะมีลมมรสุมใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะมีเรื่องที่กำลังเป็นดราม่าน่ะตอนนี้ในยุคที่เขาบอกว่าความสวยมันรอไม่ได้ค่ะน้องโด่งต้องสวยทันทีต้องสวยรสสวยให้สมใจในวงการบันเทิงไทยกำลังเผชิญกับกระแสปากกาลดน้ำหนักกลายเมื่อก่อนก็บอกมันเป็นไอเทมลับมันก็ไม่บอกกันนะแต่ตอนนี้ไม่ลับแล้วนะคะเหล่าคนดังก็มาเปิดเผยกันว่าจริงๆไอตัวปากกาลดน้ำหนักเนี่ยจากเดิมก็ใช้รักษาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะแล้วก็โรคอ้วนเรื้อรังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเอามาใช้เป็นทางลัดในการปั้นหุ่นตัวเองเรียกว่าให้คุณแต่ว่าเป็นหุ่นในฝันอะภายในเวลารวดเร็วแค่ไม่กี่อาทิตย์นะคะซึ่งดราม่าก็คือเริ่มเกิดขึ้นเมื่อคนดังในวงการนะคะเริ่ม

0: ปรากฏตัวด้วยรูปร่างที่ผอมลงแบบผิดหูผิดตาแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีคุณเอมเอมวิทวัฒน์เอมนี่คือเขาสนิทกับคุณจั๊กใช่ไหมจั๊ก
1: อ่า
0: เนาะ
1: ครับ
0: เอมเนี่ยอยู่ๆก็ผอมลงมากจนชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักแต่ก็ว่าแซะก็ว่าได้นะเจ้าตัวก็เลยต้องออกมาฟาดแบบเดือดเลยนะบอกว่าแล้วปักปากกาแล้วมันทำไมมันมีอะไรหรอปกถ้าใครไม่รู้จริงก็ไม่ควรเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของเธอเพราะว่าเป็นการดูแลภายในการตัดสินใจของตัวเองเท่านั้นนี่นี่คือเอมนะส่วนอีกคนหนึ่งชื่อเอิร์ธคาริสาเจ้าของเพลงฮิตเลือดกุ๊กดีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น้ำหนักลดลงจากเท่าไหร่145กิโลเหลือ76กิโล
1: โอ้ครึ่งเลยเหรอ
0: ใส่เรื่องลงไปโอ้ก็เกือบครึ่งอ่ะ
1: ครับผม
0: จาก145เหลือ76ก็ลดลงไป70นะเออ76 19โลเธอยอมรับว่าเธอใช้ปักกาลดน้ำหนักเหมือนกันเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพรุมเร้าแล้วเพราะว่า145โลมีความดันมีนอนกรนแต่เธอก็โดนคอมเมนต์ด้อยค่าและถูกมองว่าพร้อมแล้วดูไม่ตลกเหมือนเดิมอ่ะอ้วนดีกว่าอ้าวเฮ้ยมันยังไงเธอก็ร้องไห้เลยนะคะบอกว่าขอให้สังคมใจดีหน่อยเพราะว่าที่เธอทำไปทั้งหมดอ่ะเธอก็เพื่อสุขภาพตัวเองแต่ว่าวิธีอื่นก็ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมาใช้วิธีนี้เนี่ยมันได้ผลจริงเธอก็ลดลงมาเกือบ70กิโลนะคะอีกคนหนึ่งโบค่ะโบเมลดานี่แหละก็เป็นอีกคนหนึ่งยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าใช้ปากกาลดน้ำหนักในการดูแลรูปร่างเป็นตัวช่วยที่ทำให้ความอยากอาหารลดลงแม้ได้รับคำชมในเรื่องความจริงใจแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนบอกรู้สึกผิดหวังมองว่านี่เป็นการส่งเสริมค่านิยมที่บิดเบือนของศิลปินอะไรประมาณนี้คือไม่ว่าใครก็ตามที่เปิดเผยว่าใช้ไอ้ตัวปากกาลดน้ำหนักนี่เนาะก็จะโดนแซะโดนวิพากษ์วิจารณ์กันทีนี้ไอ้กระแสที่ว่านี้ตอนนี้มันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลัวว่าวัยรุ่นน่ะจะทำตามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าปากกาลดน้ำหนักก็ยังไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดอะไรมากนะสาขาโลก
1: ครับผมโ
0: อ
1: ้โหไม่น่าต้องกลัววัยรุ่นทำตามนะครับเพราะว่ามันโด
0: ่
1: งดังมาก
0: เออ
1: มันค่อนข้างโด่งดังมากนะ
0: โด่งดังจริงราคามันแพงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันอันตรายในระยะยาวไหมอะไรอย่างนี้นะหมอก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากมายเนาะในบ้านเราก็ยังไม่ได้เตือนแบบว่าจะต้องใช้ยังไงจริงๆเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะมียาลดน้ำหนักชนิดฉีดอยู่ในนั้นน่ะแล้วก็เอามาจิ้มหน้าท้องของตัวเองได้เลยโดยที่หมอไม่ต้องจิ้มมาจิ้มกันเองที่บ้านอย่างเงี้ยคือดูแล้วมันก็หวัดเสียวอยู่นะลุงนะ
1: ใช่
0: มันข้างเคียง
1: ก็ไม่รู้กระบวนการทำงานของมันเนาะแต่เห็นใครๆก็ใช้นะตอนนี้มันก็เป็นยุคสมัยนะยุคสมัยของการลดน้ำหนักอ่ะนะครับตัวช่วยเพราะบอกเมื่อก่อนกินยาแล้วมันจะเป็นอะไรนะโยโย่เกิดอะไร
0: โยโย่เอฟเฟกต
1: ์หยุดยาแล้วก็กลับมาอ้วน
0: ขึ้นมากกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี
1: ้ล่าสุดก็เป็นปากกาลดน้ำหนัก
0: คือมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นอุทาหรณ์สำหรับเขานะคนนี้เป็นเจ้าของเพจนักลงทุนชื่อดังเลยนะที่ชื่อว่าเอวัตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะมีคนติดตามเขา200,000 กว่าราย200,400เนาะเขาก็แชร์ว่าให้ระวังนะครับการใช้ปากกาในการปักปากกาปรึกษาแพทย์ก่อนอย่าไปฉีดเองถ้าไปคลินิกก็ต้องพบหมอก่อนภรรยาผมขนาดพบหมอเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้แถมจ่ายเองคืนละ10,000 กว่าบาทเพราะว่าประกันไม่จ่ายประกันไม่ช่วยนะเขาบอกว่าภรรยาเขาไปใช้แล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยต้องแอดมิดเสียค่ารักษาพยาบาลคืนละ10,000 กว่าบาทระมัดระวังกันนะครับภรรยาของเอิร์ธเนี่ยฉีดไป2 วันเห็นผลเลยค่ะ2 วันลดไป2 กิโลเพราะกินข้าวแล้วอ้วกนะลุงแค่กินน้ำเปล่าก็ยังไม่อยากกินเลยคือเขาบอกว่าใช้เอฟเฟกต์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนฉีดก็ไม่เป็นไรบางคนแย่หน่อยอย่างภรรยาเขาเนี่ยนะคะกินข้าวแล้วอ้วกกินน้ำก็ไม่ได้นะคะสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลผลข้างเคียงก็คือว่ามันไปส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารคือขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วสลับท้องผูกซึ่งอาจจะรุนแรงในคนที่เพิ่งเริ่มใช้และถ้านำไปใช้เพียงเพราะว่าอยากผอมแบบเร่งด่วนโดยไม่มี

0: ภาวะเป็นโรคอ้วนหรือหมอไม่ได้ประเมินเนาะอาจทำให้ร่างกายเสียสมดุลแล้วเกิดไอภาวะโยโย่ที่น้องลูกบอกเนี่ยนะคะนั่นแหละอันตรายเขาบอกว่าตอนนี้ในตลาดมืดนะคะมีการลักลอบขายยาประเภทนี้ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะก็บอกว่าเตือนเลยระมัดระวังกันเด้อครับที่คุณเพิร์ดนะคะ
1: แล้วกระบวนการมันเหมือนทำให้เราฉีดปุ๊บแล้วเราจะไม่อยากอาหาร
0: กินไม่ได้เลย
1: การควบคุมใช่เรื่องของการกินของเราจะไม่อยากจะไม่หิว
0: เราจะเห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาเป็นนักกินนะนักกินโชว์อ่ะเขาก็ปักปากกานี่แหละแต่เวลาพวกกินก็อร่อยนะเราก็ดีคิดเขาอยู่แล้วก็ เราก็ไปสรรหามากินตามเขา เออกินทุกอย่างอร่อยหมดคนเนี้ย
1: เออ
0: เอาเป็นว่ามีหมอมีเพจหมออยู่ท่านหนึ่งนะคะก็เตือนแล้วค่ะอันนี้แค่เตือนในเพจนะคือยังไม่ได้ออกมานะหมอชื่อเดี๋ยวนะเขาบอกว่าไอ้ปากกาลดน้ำหนักเป็นยากลุ่มอันตรายถ้าไม่ได้อยู่ในในการดูแลของแพทย์อย่าใช้เลยมันเสี่ยงเสียงจริง
1: ครับสองฟังดูแล้วมันเข้าไปในร่างกายเลยนะมันเข้าไปควบคุมระบบครับผม
0: จิตหน้าท้องแล้วมันจะอยู่ตรงไหนยาก็คือไปอยู่ในกระเพาะเหรอ
1: โอ้ครับ
0: ก็ไม่มันเป็นทางลัดนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นกับดักระยะยาวไหมยังไง ต่อเข้าไปดูในเพจหมอหนึ่งก็เตือนแล้วนะคะหมอหนึ่งก็ดังมากนะในเพจหมอหนึ่งก็เตือนแล้วว่าอย่าทำเลยลดแบบอื่นดีกว่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยหนึ่งในนั้นก็น้องนิชานะจำได้ไหมน้องนิชานะครับ
0: นิชา
1: แฟนเก่า
0: โตโน
1: ่โ
0: ตโน่ใช่ไหมสวยผอมขนาดนี้ต้องใช้ไหมเหรอ
1: ก็นี่แหละฮะเจอทัวร์ลงเข้าไปนะครับเรื่องของปากกาลดน้ำหนักเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าเป็นตัวแทนโครงการเพื่อสุขภาพดีลดไซส์ลดโรคนะครับก็เจอดราม่าเข้าไปนะนะครับจากกรณีกันที่มีการคาดเดาในเรื่องของการว่าเธอใช้ปากกาลดน้ำหนักหรือเปล่านะครับเธอก็ขอชี้แจงนะครับว่าในส่วนของเธอเนี่ยนะครับมีบริษัทติดต่อมาให้เธอเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลตัวเองนะครับในโครงการลดไซส์ลดโรคนะครับก็เป็นโครงการที่หันมาดูแลสุขภาพเรื่องของลดน้ำหนักนะครับให้ดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีนะฮะตัวเธอเนี่ยก็นะฮะก็บอกว่าเธอก็เหมือนกับรับอ่ะรับโครงการนี้นะครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้ปักเธอบอกว่าเธอไม่เคยออกมาพูดเลยว่าเธอใช่ว่าเธอปัก
0: เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ให้เฉย
1: ๆใช่แต่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องเกี่ยวกับโครงการแบบลดดูแลสุขภาพอะไรแบบเนี้ยคือตอนนี้ใครมันเหมือนเป็นกระแสนะว่าถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วจะไงจะโดนสังคมต่อว่าอย่างนี้หรอ
0: ใช
1: ่ครับเนี่ยน้องนิชาเขาไม่ได้ใช้เขาบอกว่าไม่ได้ใช้
0: แต่นางเป็นพรีเซนเตอร์ให้
1: ครับ
0: อ๋อคือแล้วก็พอนิชาก็นึกออกว่าเขาผอมก็สวยหุ่นดีขนาดนั้นน่ะต้องใช้ยังต้องใช้อีกเหรอ
1: โ
0: อ้ก็ไม่ต้องคือถ้าศิลปินดาราอะไรเขาก็ใช้แล้วก็ให้ใช้ไปนะเพราะว่าเขาอาจจะปรึกษาแพทย์แล้วก็ได้นะใช่ไหมแต่ว่าคนนี้จะไปทำตามอะไรพวกนี้ก็ปรึกษาแพทย์หน่อยมันเป็นเทรนที่มาแรงจริงฉีดแล้วผอมฉีดแล้วผอมอย่างเงี้ยมันเสี่ยงมากไปไหมหรือยังไงนะคะค่ะน่ากลัวเขาออกแบบมาว่าให้ผู้ใช้สามารถฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนแล้วไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนค่ะ

0: รับก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะ
1: ครับ
0: กลัวว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวมันจะมีขายผ่านออนไลน์แล้วก็ซื้อกันเองนะ
1: มีน่าจะมีแล้วแหละพี่ตอนเนี้ย
0: นั่นไงนั่นไง
1: ที่พี่บอกตลาดมืดเนี่ยมันก็ในออนไลน์เนี่ยพิมพ์ปุ๊บเนี่ยมันขึ้นปั๊บแล้วล่ะ
0: นั่นแหละรุ่นก็ไปซื้อตามกัน
1: เนาะหาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่าถ้าใครจะใช้นะ
0: ใช่
1: คือคนที่เขาใช้ได้ผลเนี่ยมันก็มีแหละแต่ก็คงจะต้องมีปริมาณมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาทำยังไงกันเราก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงการนะไม่ได้ศึกษาสักทีนะฮะคืออย่างเราใช้กันนะพี่สีถ้าเรายังกินอย่างนี้คงไม่มีประโยชน์นะทุเรียนต่อด้วยชาไทยต่อด้วยข้าวขาหมู
0: นะของเราต้องเพราะไม่ได้ใช้ปากกาลดน้ำหนักต้องไปซื้อเข็มมาเย็บปากก่อน
1: หยุดกินก็ดี
0: ปากกาลดน้ำหนักไปด้วยนะ
1: เอาเราไม่อยู่เอาเราไม่อยู่หรอก
0: ต้องเย็บปากกินอร่อยเลยยิ่งใช้60-40แล้วเมื่อวานนี้ซื้อไอ้นี่แซลมอนยำนะลูกนะแล้วก็ใส่นี่มานะกระเทียมเจียวนะ
1: โอ้โห
0: เชื่อไหมว่ากล่องละ200ใช่ไหมแล้วเราเสียตังค์แค่40%น่ะคุณคิดดูฉันซื้อกี่กล่อง
1: ก็คือ80 บาท ใช่ไหมไม่กินแซลมอนในราคา80 บาทเนี้ย
0: ขอบคุณท่านนายกอนุทินนะคะ
1: เหมือนกันเมื่อวานไปกินสปาเกตตี้ผัดหอยลายแล้วก็ใส่ไส้กรอกด้วยเลยแอดเข้าไปเลยว่าแอดไส้กรอก80 บาทจ่ายแค
0: ่สปาเกตตี้หอยลายใส่ไส้กรอกก็ไปอีก
1: ปกติ80 บาทจ่ายจริงแค่32 บาทอ่ะโอ้โหที่สปาเกตตี้ใส่หอยลายใส่ไส้กรอก32 บาท
0: ใช่ไหม
1: กินแล้วมันมีความสุข
0: พี่กัดซอย4เหรอ
1: ซอย4ครับพี่ผัดพริกแห้งโอ้โหไม่เห็นนะครับร้านนี้สุดยอดเลย
0: เลิศอร่อยนะคะเรื่องกินพูดถึงเรื่องกินเรื่องอยู่แน่นอนนะคะคนกินอะไรคนที่ชอบสัตว์รักสัตว์ก็ต้องกินอย่างนั้นในล่าสุดคุณอุ๊บวิริยะแกก็เจอช่วงมรสุมในแต่ละปีนะคะยอมรับว่าชีวิตย่ำแย่ค่ะตอนนี้ที่ผ่านมาน้องรุ่งจากคนที่เคยมีเงินหลักล้านมีทองหยองเป็นร้อยจำได้ไหมคุณอุ๊บวิริยะอ่ะนักปั้นดาราอ่ะเคยใส่ทองอ่ะทองเส้นบะลุ่มที่คอหมูไม่รู้กี่สิบเส้นเนาะแกบอกว่าเชื่อไหมว่ามีทองเป็นร้อยบาทเป็นหลักล้านเนาะแต่ปัจจุบันต้องมาเจอช่วงวิกฤตจนเงินเหลือไม่ถึง100 บาทในตัวเพราะว่าอะไรต้องดูแลสุนัขและแมวจรรวมกันแล้ว100 กว่าชีวิตนะคะแล้วก็เลี้ยงอยู่ที่บ้านในห้องพักอีก40 ตัวนอกห้องอีก10 ตัวฝากเลี้ยงตามต่างจังหวัดอีกเป็นร้อยก็เลยตัดสินใจทักไปขอความช่วยเหลือจากคนสนิทและเด็กที่แกเคยปั้นเข้าสู่วงการบันเทิงอ่ะแกก็บอกชื่อมาเลยไม่รู้เขาฟ้องกลับหรือเปล่านะแกปั้นมาคือเวไทเทเนียมลิฟสุพจน์ฟิลกิตติศักดิ์และทีมสราวุธหรือแม้แต่อ้ำพัชราภาแกก็ปั้นมาแกบอกว่าแกทัก4คนนี้ไปจริงๆทักไปหลายคนแต่ว่า4คนนี้เนี่ยแกขอเล็กน้อยประมาณสัก 1,000 หรือ 2,000 ก็ได้เพื่อเอามาซื้ออาหารให้หมาแมวแต่ผลที่ได้กลับมาก็คือแกเสียใจเป็นอย่างมากแกบอกว่าเป็นช่วงที่เราแย่อยู่แล้วก็โทรทักไปขอบางคนก็อ่านแต่ไม่ตอบหมายถึงนี่ไลน์เนาะแล้วก็แกบอกก็ไม่ได้ขอเป็นหมื่นนะ 1,000 2,000 เองส่วนลูกรักบางคนโอ้ยไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้แกก็บอกโอเคไม่ให้ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะขอชื่อคืนให้หมดเลยชื่อเล่นฉันเป็นคนตั้งให้ทั้งนั้นไม่ช่วยหมาช่วยแมวตูดมากทัวลงเมื่อวานนี้หลังจากแกโพสต์ไปแบบนี้ค่ะพบว่ามันก็เป็นความสมัครใจไหมล่ะพี่อุ๊บใช่ไหมคือจะไปบังคับว่าฉันปั้นเธอมาเธอต้องช่วยฉันโอนให้ฉัน 1,000 2,000 แกก็บอกว่าแกไม่ได้ว่าบังคับแกก็บอกว่าในเมื่อคุณมีชื่อเสียงขนาดนั้นแกขอ 1,000 2,000 นึงเอาไปช่วยหมาช่วยแมวไม่ได้เชียวหรืออะไรประมาณนี้แกบอกผิดหวังแล้วก็น้อยใจมากเพราะว่าในเวลาที่เด็กๆเหล่านี้เนี่ยแกใช้คำว่าเด็กๆนะบอกว่าทุกคนจริงๆตัวอายุ50 กว่าแล้วนะที่แกปั้นมาแกบอกว่าแกเคยไปช่วยงานฟรีตลอดโดยไม่คิดค่าตัวไม่คิดเงินแต่พอตัวเองลำบากและต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยต่อลมหายใจให้ตัดตอนจัดกลับถูกเพิกเฉยแล้วก็บอกว่าถ้ามีโอกาสได้เจอหน้าเด็กปั้นกลุ่มนี้นะก็

จะทักทายด้วยการเรียกชื่อเก่าเลยซะเลยนะก่อนที่จะเข้าวงการให้สำนึกค่ะแกว่าอย่างนั้นแกก็เลยบอกว่าแกครับคุณอ้ําพัชราพาไปก็โอนมาช่วยทำบุญถึง 20,000 นะคะเนื่องวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ

0: ไว้แล้วก็จะฟ้องก็ระมัดระวังหน่อยละกัน
1: ก็พี่เวเขาก็มีคดีของเขาอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมล่ะผมว่าจะ
0: ใช่เออนั่นแหละมีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าคุณเวไทเทเนียมอ่ะเกาตัวไม่รอดอยู่พี่อุ๊บก็ไปโฟกัสคนอื่นก่อนเออค่ะแกก็เลยแฉว่าก่อนเข้าวงการคนนี้เนี่ยไม่ใช่ชื่อนี้แกตั้งให้หมดแหละให้มันดูแบบให้มันดูแบบโมเดิร์นทันสมัยอย่างเงี้ยค่ะน้องดงเออเราก็เพิ่งรู้ชื่อเล่นของศิลปินหลายคนอ๋อคุณอุ๊บตั้งให้ให้ดูแบบว่าทันสมัยแล้วก็พอเข้าวงการก็อีกชื่อนึงอะไรประมาณเนี้ย
1: โอ้มีชื่อมีฉายามีอะไรอย่างงี้เนาะ
0: ค่ะ
1: คนที่เขาเป็นแมวมองเนี่ยเขามองขาดนะว่าต้องชื่ออะไรต้องอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช
1: ่ชื่ออะไรจะดัง
0: ถ้า
1: ต้องมาเปลี่ยนชื่อเธอจะดัง
0: ชื่อนี้ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างงี
1: ้โด่งนี่ดังไหมโด่งดังได้มาชื่อโด
0: ่ง
1: โด่งจริงๆถ้ารู้งี้เปลี่ยนชื่อก่อนเข้าวงการดีกว่า
0: พระเอกชื่อโด่งก็ได้อยู่นะ
1: ไม่ทันแล้วล่ะถ้าทางจะไม่ทันแล้ว
0: พี่มาลัยบอกว่าฟังคุณสีและน้องโด่งเล่าเรื่องกินพี่ก็อดขำไม่ได้ค่ะโอ้ค่ะพี่พี่ลอง
1: คือเวลาว่าเราต้องเย็บปาก
0: เออต้องเย็บปากคือคนมันชอบกินนะพี่น้องพี่ก็อย่าว่าพวกหนูนะคะเออคือจะเอาปากกามาปักตึงก็ไม่ได้นะฮะต้องเอาเข็มต้องซื้อเข็ม
1: มา
0: ปากเท่านั้นวันนี้ก็มีโควต้าอีก333 บาทเราจะไปกินอะไรกันดี
1: แนะนำว่าซื้อทุเรียนก็คุ้มกว่าพี
0: ่เออ
1: สมมติว่าทุเรียน300เนี่ยเราจ่ายแค่120
0: เออ
1: กินทุเรียน
0: 342ใช่ค่ะ
1: หาดหนึ่งแล้วสามร้อยเนี่ยนะได้อยู่
0: แล้วก็เติมเงินเข้าไป120 บาท
1: ใช่เอาให้หายอยากเดี๋ยวมันก็หมดหน้าทุเรียนแล้ว
0: ใช่ค่ะไปจ่ายขอย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับในส่วนของบัตรคนจนนะคะพรุ่งนี้เริ่มลงทะเบียนใหม่จนถึง21 มิถุนายนนะคะใครที
1: ่
0: รู้สึกว่าตัวเองมีคุณสมบัติแล้วพอที่จะเป็นคนจนได้นี่ขอย้ำนะจะได้ไม่ยาวจริงๆมันชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละก็คือว่าใครที่มีคุณสมบัตินะอายุนะได้อะไรได้ก็ลงทะเบียนพรุ่งนี้ผ่านแอปเป๋าตังดูก่อนถ้าไม่ผ่านแล้วค่อยไปธนาคารนะคะส่วนคนที่ถือบัตรอยู่ก็ต้องยืนยันสิทธินะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวสิทธิ์จะขาดไปนะเพราะว่าพอโครงการไทยช่วยไทยพักหมดเดือนกันยาวันที่1สิงหาเริ่มใช้บัตรคนจนได้เป็นครั้งแรกเลยค่ะน้องดง
1: ครับโ
0: อ้เนี่ยค่ะ30กันยาใช่ไหมไอตัว60 40เราใช้กันจนถึงวันนั้นวันสุดท้ายเนาะ
1: ครับ
0: พอ1สิงหาป
1: ุ๊
0: บรัฐบาลปล่อยบัตรคนจนเลยค่ะเริ่มใช้สิทธิ์กันครั้งแรก1สิงหาคมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้เขาเช็คก่อนแล้วก็ยืนยันตัวตนกันแล้วก็ย้ำนะต้องยืนยันตัวตนทุกรายสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ที่จะลงทะเบียนกันพรุ่งนี้ค่ะ
1: เห็นบอกคราวนี้เพื่อตรวจไปถึงขนาดว่าถ้าใครที่เอาอะไรนะเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีอ
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: นะคะเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ย
0: ทั้งที่ไม่ดูแลพ่อแม่อย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: เหมือนกับว่าก็ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้เกินแสนท่านอาจจะไม่ได้เข้าอยู่ในชื่อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ก็เอาถ้าคุณเสียภาษีก็แสดงว่ารายได้คุณเกินแสนต่อปีสิ
1: ตัวลูกนะพี่แต่ว่าตัวพ่อแม่เนี่ย
0: ก็ไม่ได้เหรอ
1: พ่อแม่จะไม่ได้ไปด้วยนะ
0: เพราะว่าถูกลูกลดหย่อนไปแล้วอย่างนี้หรออ
1: ่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้เกณฑ์ตรงนี้หรือเปล่านะก็คือว่าหมายถึงว่าดูครอบครัวคุณมีรายได้เกินแสนนะคุณก็ต้องแต่บางคนบอกโอ้โหมันจะมาวัดกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่า
0: ก็ไม่ได้สิว่าลูกกับแม่บางทีก็อาจจะอยู่คนละบ้านก็ได้
1: ไม่ใช่ว่าลูกจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ทุกคนน่ะ
0: ใช
1: ่พ่อแม่บางคนก็อยู่ส่วนพ่อแม่แต่ว่า

0: อืมแต่ตอนนี้เหมือนคุณคันจะใช
1: ้
0: หนึ่งในมาตรการ
1: ไม่ได้ส่งเล็กส่งเสียอืม
0: ครับหนึ่งในมาตรการที่เขาจะเอามาคัดกรองรอบใหม่เนี่ยพี่ก็ดูเรื่องของเขาจะดูด้วยว่าชื่อพ่อแม่ใครเนี่ยเอามาลดหย่อนภาษีก็แสดงว่าครอบครัวมีรายได้เกินแสน
1: ถูกเพราะว่าการที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนแสดงว่าลูกต้องดูแลพ่อแม่อยู
0: ่เดี๋ยวดูนะฐานข้อมูลเขาจะเพิ่มขนาดไหนนะ
1: ก็ระวังเขาแสดงว่าก็ไม่ง่ายเนาะในการที่จะเป็นคนจนจริงๆนะอย่าเป็นเลยขอให้ทุกคนมีรายได้เกินแสนนะคะจะได้ไม่เป็นคนจนเนาะคนจนจะได้หมดจากประเทศไทย
0: ครับผม
1: เนาะ
0: ที่บอกคือว่าผมนะว่าคือเวลาโทรมาบ้านนู้นได้บ้านนี้ได้เนี่ยอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่มีจริงๆแล้วยังไม่ได้หรือว่าคนพิการแล้วไม่ได้เนี่ยอันเนี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้น่าเห็นใจ
1: ใช่แล้วที่
0: ใครจะเล็ดรอดไปช่างมันเถอะแต่ว่าถ้าคนที่ลำบากอ่ะขอให้ได
1: ้ค่ะ
0: ขอให้รัฐบาลอย่าไปประเมินเขาแบบว่าโอ้โหเหมือนวันก่อนที่หน้าไมค์เราโทรมานะพี่หย่ากันไปตั้งเป็นสิบสิบปีแล้วอ่ะยังตกหล่น
1: แล้วเขาน้อยใจไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องทบทวนสิทธิ์ตรงนี้ว่าถูกแล้วล่ะที่ให้ลงทะเบียนให้ยืนยันตัวตนใหม่เลยเดี๋ยวก็จะไปเช็คสิทธิ์กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้เช็คเลยที่ถืออยู่ตอนนี้13ล้านกว่าคนเนี่ยน้องดงเดี๋ยวก็จะคัดกรองใหม่ตามเกณฑ์ใหม่ที่มันเข้มข้นขึ้นว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ว่ามีทรัพย์สินแล้วไปใส่ชื่อคนอื่นไว้มีรถยนต์จอดเรียงรายอยู่ในบ้านแต่เป็นชื่อคนอื่นทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้
1: ต้องทำยังไงกลุ่มเนี้ยใช่ไหมมันก็ต้องมันต้องจนจริงๆอ่ะถือบัตรกลุ่มเนี้ยเพราะนั้นณขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจอยู่นะคะแล้วก็จัดทำข้อมูลเพื่อจะส่งไปที่กระทรวงการคลังนะแล้วเชื่อว่ากลุ่มผู้ตกหล่นส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยต้องได้รับต้องบอกว่าต้องได้รับไม่ใช่ว่าจะนะคะต้องได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะให้รัฐเยียวยาอย่างน้อยโอเคได้เดือนละ300-400ก็คือพอได้ซื้อกับข้าวกับปลาของจำเป็นในครอบครัวนะในครัวเรือนนะต้องรู้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: เนี่ยค่ะเนี่ยเห็นใจวันเดียวก็คัดกรองอย่าคือหน่วยงานต้องตรวจสอบข้อมูลให้แม่นยำต้องมีเกณฑ์อันนี้ด้วยน้องรุ่งเขาบอกว่าจะเอาเกณฑ์การถือครองกรมธรรม์มาด้วยนะ
0: ก็คือใครมีกรมธรรม์ก็ถือว่าไม่จนอย่างนี้เหรอ
1: ไม่จนนะมีตังค์อ่ะค
0: ุ
1: ณซื้อกรมธรรม์ได้ซื้ออะไรอ่ะซื้อการลงทุนเนี่ย
0: ครับก็เข้มข้นแหละผมเชื่อว่าครั้งนี้เขาจะเข้มข้นขึ้นในการตรวจนะครับฐานข้อมูล Big Data ของรัฐบาลก็เดี๋ยวดูว่าจะมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนอย่างไร
1: เขาบอกว่าอย่างนี้นะมีการคาดการณ์นะว่าขณะนี้ที่มีคนถือบัตรคนจนอยู่ 13.18 ล้านเนี่ยถ้าเอามาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่นะคะเมื่อคัดกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วปริมาณผู้ถือบัตรคนจนอาจจะลดลงถึงประมาณ 20% จะช่วยประหยัดงบของรัฐได้กว่า 20,000 ล้านไม่น้อยนะคะไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นไอ้งบที่ได้คืนมา 20,000 ล้านต่อเดือนที่โอนกันไปเนี่ยก็อาจจะไปช่วยคนกลุ่มใหม่ที่เปราะบางกว่าน ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ที่บอกขอให้ได้ถึงคนที่เขาไม่มีจริงๆคนที่เขาลำบากจริง
1: ๆจริงอันนี้ก็ลำบากเยอะจริงๆนะแต่ว่ามันบางทีตกหล่นอ่ะ
0: ครับ
1: ตกหล่นเยอะเลยนะคะก็รอเช็คกันนะคะพรุ่งนี้ว่าอย่างไรก็จะประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนะ
0: ครับผมเราไปเริ่มลงทะเบียนกันก่อน 4-21 มิถุนายนนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ครับเอามาดูคนที่ไม่ลำบากกันบ้างนะครับเรื่องของกีฬาสักนิดนึงนะครับพี่สีเขาจะเอาเสื้อของตำนานนักฟุตบอลของบราซิลนะครับเปเล่นะฮะ
1: ใ
0: ช่เสื้อเปเล่เอามาประมูลครับพี่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเอามาประมูลเนาะ
0: เป็นเสื้อที่ใส่ลงเล่นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1958

0: นะฮะเออนัดนั้นเนี่ยนะครับ
1: เบอร์อะไรเบอร์สิบเบอร์เก้า
0: เปเล่เบอร์สิบใส่เสื้อสีน้ำเงินในวันนั้นใช่
1: เปเล่เบอร์สิบตลอดการนะคือไม่ใช่เบอร์เก้าจำผิดอ๋อค
0: ่
1: ะ
0: เปเล่เบอร์สิบนะฮะแล้วก็นัดนั้นเนี่ยใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับเลขสิบเนี่ยเป็นสีเหลืองเป็นเสื้อทีมชาติบราซิลนะ
1: 1958
0: ครับ58ดูปีไหนเออนะปีนั้นเนี่ยเปเล่ยิงคนเดียวในนัดชิง2ลูกนะครับช่วยให้บราซิลเอาชนะสวีเดน5ประตูต่อ2สร้างสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะครับด้วยวัยแค่17ปีนะก
1: ็
0: ปีนั้นเปเล่เพิ่ง17นะครับคว้าแชมป์โลกครั้งแรกกับบราซิล
1: น
0: ะฮะ1958เสื้อตัวนี้ถูกประมูลถูกประเมินเอาไว้นะครับที่มูลค่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย
1: เท่าไหร่
0: นะครับ
1: 6ล้านเหรียญ
0: 6ล้านเหรียญสหรัฐ
1: โอ้ตาย
0: เดี๋ยวคูณกันนะฮะคูณต้อง32แล้วนะเท่าไหร่ตอนนี้33
1: 100ล้านอ่ะ
0: 192
1: ล้าน
0: เสื้อ1ตัวใส่กรอบมาไว้ที่บ้าน192ล้านนะครับเสื้อได้เสื้อเปเล่จริงๆนะใส่นะจริงๆเลยนะนะครับเขามีการ
1: เก็บก็ตัวเล็กแสดงว่ายังตัวเล็กมาก
0: ครับผม
1: โชคดีที่เราใส่ไม่ได
0: ้โชคดีไปไม่งั้นทั่วโลกอด
1: เป็นเราเนี่ย
0: โอ้
1: โห1958มันกี่ปีมาแล้วล่ะเนี่ยนะฮะ
0: เออ
1: เป็นปีนี้2026เนาะเด
0: ี๋
1: ยวนะเส
0: ื้อ
1: ต
0: ั
1: วนี้68ปี68ปีเตเล่สวมครั้งแรกปี1958
0: เออมันตัวเดียวในโลกเลยจริงๆนะก็มันเป็นมูลค่าทางใจแหละผมว่านะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: คนที่เขามีเงินจริงๆก็เล็กน้อยมากเพราะมันหาไม่ได้แล้ว
1: ก็มาเก็บใส่กรอบไว้
0: เออแล้วเดี๋ยวช่วงฟุตบอลโลกมันก็จะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อมันก็เป็นกระแสเนาะส่วนบอลโลกพี่เรามีข่าวแว่วๆมาแล้วนะว่าเอกชนทุ่มซื้อแล้วนะครับ
1: เอาจะซื้อแล้วเหรอใช่แล้วนะ
0: เอกชนเรายื่นไปแล้วครับประมาณ600กว่าล้าน
1: โอ้
0: เออยื่นไป600กว่าล้าน
1: ไป600กว่าล้านจาก 1,300 เหลือ600
0: ใช่มีแนวโน้มว่าคนไทยมีสิทธิ์เสียตังค์แล้วได้ดูต้องเสียเงิน
1: เอาตอนแรกเขาจะให้รัฐซื้ออย่างเดียวไม่ใช
0: ่
1: หรอ
0: ใช่ก็รัฐไม่เอาแล้วอ่ะก็รัฐไปประกาศโทษขึ้นมาก่อนอ่ะเขาก็โกงราคาเลยสิ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่รู้เดี๋ยวดูว่ารัฐจะร่วมไหมนะฮะร่วมให้คนไทยได้มีโอกาสได้ดูฟรีด้วยไหมนะที่แน่ๆเอกชนเขาบอกว่ามีเจ้าหนึ่งยื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังความคืบหน้ากันดูขอเอาสักแบบไม่เกิน500ใช่ไหมเดือนเดียวดูบอลไม่เกิน500พอจะยอมจ่าย
1: 500ใช้ได้อยู่เนาะ
0: 500บาทเนี่ยกำลังแบบพอไหวสำหรับคนดูจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนงบประมาณรัฐบาลนะฮะ
1: ใช่คือเดือนเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะดูทุกนัด
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: จะมาจะดูนะดูไม่ไหวแล้วเราคนขยันนะคนขยันทำงานนะพี่แปดเก้าโมงเราไปทำงานแล้วอ่ะนี่
1: เขาได้ไปดูย้อนหลัง
0: พูดเตะแปดโมงเก้าโมงอ่ะเราคนทำงานอ่ะเราจะไปนั่งดูบอลได้ไงหัวหน้าว่าแย่เลย
1: ใช่ไหมดูไม่กี่นัดเองต่อรองต่อรองยังจะซื้อยังจะซื้อเนี่ย
0: เวลาลางานคือลางานดูบอลเลยนะฮะ
1: ค่ะก็มีแนวโน้มว่าจะได้ใช่ไหม
0: คือก็มีแนวโน้มว่าจะได้แต่ไม่ได้ดูฟรีไม่ได้ดูฟรีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวรอดูเนาะก็พฤหัสหน้าแล้วที่ฟุตบอลโลก
1: ใช่เนี่ยมันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะ
0: อาทิตย์เดียวนะอาทิตย์เดียว
1: ค่ะอาทิตย์เดียวแล้วคนไทยจะได้แบบก็คึกคืนขึ้นมาแหละเนาะในแวดวงอะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะคึกคืนคึก

0: ะเขาบอกว่าในฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยเดี๋ยวฟีฟ่าจะเพิ่มเทคโนโลยีขึ้นมาเกี่ยวกับระบบจับล้ำหน้าออกเส้นอะไรพวกนี้ค่ะผมรู้เทคโนโลยีประเภทไหนอีกนะ
1: อ๋อเห็นอย่างว่า
0: ทั่วสนาม
1: นะ
0: ติดตามตัว
1: นักกติกาใหม่ก็แบบอย่างการทุ่มอย่างเงี้ยนะก
0: ็
1: ห้ามถ่วงเวลาคือจะทำให้ฟุตบอลเนี่ยมันสนุกมันเร็วขึ้นทุ่มเนี่ยต้องทุ่มภายใน5วินาที
0: เออแล้วก็จะมีชิปฝังในลูกบอลด้วยนะ
1: ครับ
0: มี
1: ชิปฝังในก็คงจะดูเรื่องของแบบบอลข้ามเส้นหรือยังออกหรือยังเข้าไม่อะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยจะดูแค่ว่าฟุตบอลเนี่ยข้ามเส้นเข้าประตูหรือยังอันนี้อาจจะเอามาใช้ในเรื่องของออกข้างหรือยังออกหลังก่อนเปิดเนี่ยลูกบอลออกไปทั้งลูกหรือยังอะไรอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับก็เทคโนโลยีมันก็ช่วยเราได้ล้ำหน้าขึ้นมากเรื่อยๆเนาะ
0: ใช
1: ่ก็น่าจะสนุกสนานขึ้นนะครับในการดูฟุตบอลครั้งนี้
0: รอบนี้
1: ครับผม
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ครับเมาข่าว
0: เล่าบันเทิงเรามีกรมใหม่ชื่อกรมลดโลกร้อนเหรอ
1: จริงเหรอพี
0: ่ใช่ตั้งแล้วเมื่อวาน
1: กระทรวงอะไรอ่ะ
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาเสนอที่ประชุมครม.ขอตั้งกรมใหม่ชื่อกรมลดโลกร้อน
1: กระทรวงทรัพย์กรมลดโลกร้อน
0: ลดโลกร้อนโอ้โหถึงต้องเป็นกรมเลยเหรอก็ถือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของนี่แหละสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เนาะถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงจำเป็นต้องตั้งกรมถ้าฟังจากรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นแกบอกว่า เพื่อให้สามารถเข้าถึงงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนระหว่างประเทศได้มากขึ้นเอามาป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตอากาศในโลกอันนี้ก็พอฟังได้นะคือเขาจะมีเงินกองทุนจากระหว่างประเทศอ่ะอนุมัติ
1: อ๋อ
0: นะคะก็ประสานกันเหมือนกับได้คือจะได้เข้าถึงแหล่งทุนระหว่างประเทศอ่ะเพราะว่าจะรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เลยต้องมีกรมเฉพาะขึ้นมาหนึ่งกรมเลยลดโลกร้อน
1: โอ้ครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อ
0: เข้าใจตรงนี
1: ้นะก็ตามนะตามสถานการณ์โลกนะฮะมีหน่วยงานขึ้นมาดูแลเนา
0: ะค่ะส่วนการเมืองอื่นๆช่วงนี้นายกเงียบๆเนาะอยู่ไหนยังไงทำอะไรเมื่อวานนี้ก็นักข่าวถามเรื่องกรณีคุณเสรีพิสุทธิ์ไปบุกที่เขากระโดงบุกบ้านคุณเนวินเนาะคดีเขากระโดงนะนักข่าวก็ถามแหละเมื่อวานคุณอนุทินก็พูดสั้นๆว่าทุกคนมีสิทธิ์จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อจะเป็นอย่างน
1: ี้ครับ
0: เพราะว่าถามว่าแล้วตอนนี้กระบวนการมันเป็นยังไงอ่ะสำหรับเรื่องนี้เจ๊ก็บอกว่าอยู่ในกระบวนการที่ทำอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่ได้มีใครอยู่เหนือกฎหมายหรอกใครจะฝ่าฝืนได้ถ้าถามว่าตอนนี้กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าเรื่องการทวงคืนทีละแปลงหรือเปล่าคุณอนุทินก็ตอบว่าเป็นเรื่องของการรถไฟนะที่ต้องรายงานที่กระทรวงคมนาคมก่อนส่วนกระทรวงมหาดไทยกับกรมที่ดินก็มีรายงานมาตลอดเหมือนกันไม่ได้ผูกพันกับคำพิพากษาที่บางคนพยายามจะพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือแต่ว่าอย่างนั้นก็คือว่าคำพิพากษาเนี่ยผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมาคือชาวบ้านเนี่ยไปฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลก็บอกว่าไม่ให้ออกแล้วไปทึกทักเพราะว่าแปลงอื่นก็คือไม่ได้ถูกกฎหมายเป็นเถื่อนไปหมดก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการรถไฟก็ต้องไปฟ้องเป็นรายแปลงใครที่บุกรุกก็คือฟ้องกลับเอาคืนมาเป็นรายแปลงนะคะศาลก็มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามนายกก็ย้ำว่าไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดเรื่องนี้อย่าห่วง

0: เลยเขาสันจัดดูหน้าเครียดอยู่เมื่อวานอาจจะเครียดเรื่องอื่นนะไม่ได้เครียดเรื่องนี
1: ้ครับผม
0: เครียดเยอะแหละคุณอนุทินเนี่ยขนาดว่าเนี่ยให้เงิน60-40อยู่คมโคมนะพอเข้าไปดูในคอมเมนต์นะโอ้โหเนาะก็กระหน่ำนะไม่ใช่ชม
1: ก็ยังโดนว่าก็ยังโดนแซะเลยนะ
0: โอ้โหทั้งนั้นเนี่ยค่ะทั้งนั้น
1: พักฟังสักเพลงนะครับพี
0: ่ได้ค่ะเพลงสดนะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ
1: ครับ

ตีมือดังๆหน่อยตีมือดังๆหน่อยคนไหนตีมือดังๆสตังไหลเข้าบ้านคนไหนเสียงดังสตังไหลเข้าบ้านเด้อมาลุกขึ้นมา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอบอะไร
4: กาแฟ
5: โอ้
4: เยี่ย
6: มแม่กินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์รอบอร่อย
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกองเพีย
12: รจะใช้ตราฉลากทองไง
13: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: โอ้ยปวดท้อง
17: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
16: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
17: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
3: เดี๋ยววันนี้คงเป็นประเด็นกันพอสมควรเรื่องนี้นะครับพี่ศรีโรงรับจำนำนะครับที่ขอนแก่นนะครับติดป้ายว่าไม่มีเงินให้กู้แล้วอ้าวชาวบ้านงงเลยฮะของรัฐนะครับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพนะครับที่ขอนแก่นติดป้ายว่าไม่มีเงินให้ชาวบ้านกู้ยืมเนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพออ
2: ้าว
3: อย่างนี้ที่พึ่งสุดท้ายของชาวบ้านนะสถานที่จำนำเนี่ยนะครับโรงรับจำนำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพนะครับว่าเอ๊มันทำไมมีป้ายแบบนี้ขึ้นนะครับเอาสั้นๆ สรุปว่าเทศบาลเขาบอกว่าที่มีมติไม่เห็นชอบวงเงินกู้เพิ่มอีก40ล้านเนี่ยนะครับให้กับทางสถานธนานุบาลเนี่ยเนื่องจากว่าฝ่ายบริหารเนี่ยมองว่าข้อมูลของสถานธนานุบาลที่ยื่นมาเนี่ย4หน้ากระดาษนะมันยังไม่โปร่งใสมันยังไม่เพียงพอควรจะไปทำรายละเอียดมานะครับฝั่งสธ.ฝั่งเทศบาลเนี่ยเขามองว่าเขาไม่ได้ขวางหรอกนะจะกู้เงินเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีรายละเอียดที่มันมีที่มาที่ไปเงินนี้มันจะไปไหนยังไงเขาบอกว่าภาระหนี้เดิมตอนนี้เนี่ยนะของสถานธนานุบาลเนี่ย121ล้านแต่มีเงินหมุนเวียนเนี่ยเหลือ8ล้าน8แสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นการจะให้กู้รอบใหม่เนี่ยมันต้องมีแผนการที่ชัดเจนนะฮะโอ้ไม่เคยรู้

0: เลยพี่เราว่าสถานทานุบาลหรือโรงจำนำเนี่ยเขาขาดทุนหรือเขากำไรยังไง
1: เขาเก็บดอก
0: เขาจะขาดทุนได้ไง
1: ขาดทุนขาดทุนตรงที่ว่าชาวบ้านเอาของไปจำนำแล้วไม่ไถ่คืนไง
0: ไม่ไถ่คืนใช่ไหมอ๋อ
1: เพราะจะเป็นสถานทานุบาลมันเป็นของรัฐดอกเบี้ยก็ถูก
0: ครับ
1: ไปยอมเสียดอกเบี้ยเอาแล้วเงินมันก็ไปจมอยู่นั้นใช่ไหม
0: สงส
1: ั
0: ย
1: ใช่คิดว่าน่าจะอยู่
0: เดี๋ยววันนี้คงต้องเป็นระดับจังหวัดเข้าไปแก้ปัญหาแล้วล่ะนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะงั้นอย่างที่บอกมันเป็นที่พึ่งอาจจะสุดท้ายนะของชาวบ้านอ่ะ
1: เนาะถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้
2: 5.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: นาฬิกาของวันพุธที่3มิถุนายนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
4: ครับผมในเช้าวันนี้เรา2คนนะครับก็นำข่าวมาเสนอกันตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามพวกเราได้ทางเพจ Facebook ของ FM 100.5 และเพจ Facebook ของ Good Morning ASEAN รวมทั้งการไลฟ์สดทาง TikTok ด้วยนะครับฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ไลฟ์ทาง TikTok ให้เราด้วยนะครับจะได้ทำให้คุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยสามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับจากพวกเรานะครับมีการทักทายมาจากคุณ Ion Girl 950จากสวัสดีจากหัดใหญ่นะครับคุณ Empress แล้วก็คุณ Nikki บ้านเราเบรกของคอมเมนต์บ้านเราอ่ะร้านขายยายังควบคุมไม่ได้เลยนะคนไม่จบเภสัชยังขายได้เลยอุ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับถ้าเลือกเอากับร้านที่เขามีแบรนด์เนี่ยเขาจะมีเภสัชกรอยู่ตลอดเลยนะครับคุณฟังครับคุณมิกกี้ครับที่จะเห็นท่านใดบ้างครับ
3: มีหลายท่านเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึงบ้างแล้วคุณสุภชัยมาเป็นท่านแรกนะคะแล้วก็คุณลอร่าจีนสวัสดีค่ะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าวันนี้หยุดมาออกกำลังกายค่ะโอแข็งแรงจังเลยนะคะขอให้ไปถึงเป้าหมายนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตคุณยุทธพงศ์สวัสดีมาจากอำเภอสอดแม่ตากค่ะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะอุณหภูมิ25องศาอากาศดีมากเลยนะคะคุณหมูก็ทักทายมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสนะฮะ PM 2.5 เป็นสีเหลืองค่ะคุณอาพรก็สวัสดีทักทายเรามาเช่นกันนะคะบอกว่ารายการนี้เป็นรายการสุดยอดข่าวสารขอบพระคุณนะคะคุณกนัฐภาค่ะสวัสดีมาจากภูเก็ตบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสค่ะมีคุณชวรีคุณเบียร์คุณสกรินคุณเดชเดชาคุณเสือนอนไม่หลับและก็คุณเดชเดชาบอกว่าดอยหลวงเชียงดาวเช้านี้24องศาอากาศดีเข้าไปอีกนะฮะสวัสดีคุณกฤชมนจากจังหวัดมหาสารคามด้วยค่ะคุณวรวุฒิคุณสมบัติเหมแก้วคุณหัวหน้าหลอดน้อย
4: ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
3: ใช่ค่ะมีคุณอะไรทางที่เห็น
4: คุณอะไรคุณอะไรนะใช่ไหมทางนี้เห็นที่ทางที่ตอนนี้เห็นคุณอโนไทยแล้วก็คุณหมูไม่รู้ว่าหมูเดียวกันหรือเปล่านะครับสวัสดีพี่เจเจด้วยครับ
3: ค่ะขอบคุณมากค
4: ่
3: ะ
4: ก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับในเรื่องทางรอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งเนี่ยเราไปฟังข่าวดีเรื่องของการไปดูเรื่องของประวัติศาสตร์ไปท่องเที่ยวให้พักผ่อนหย่อนใจให้สบายตัวกันนะครับทริปประวัติศาสตร์ครั้งแรกแห่งปีที่คุณไม่ควรพลาด The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 Mcord News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองชราพระราชสมภพสู่ราชธานีอโยธยา3วัน2คืนนะครับวันที่เดินทางคือ 3-5 กรกฎาคมนี้นะครับตอนนี้เหลือ10ที่สุดท้ายไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้รวมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์สุงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริป3เส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนนะครับวันแรกเนี่ยมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในพระเบญจภาคีสเปเชียลดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์กโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยครับ
3: ช่ค่ะวันที่2ก็ไปเยือนพระราชวังจันทร์นะคะและก็มุ่งไปสู่อยุธยาค่ะล่องเรือนะคะชมทัศนียภาพ